0: หมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
1: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประณามอิหร่านที่เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่องแคบฮอร์มุซทีมฟุตบอลชายไทยชนะเมียนมา2-0เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วย
3: คือปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ใช่เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
2: ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐาน การเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทราฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
4: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
2: ขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่และห่วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันให้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกว่า 300,000 ตันพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารผลผลิตทุเรียนภาคใต้หลังขณะนี้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 โดยตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันซึ่งล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 222,000 ตันขณะที่ข้อมูลณวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า 1,100,000 ตันมูลค่ากว่า127,000 ล้านบาทเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาตลาดและรายได้เกษตรกรโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกและการขนส่งทั้งการเปิดทางหน้าด่านการใช้เส้นทางรถไฟและด่านหนองคายพร้อมเร่งทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผลผลิตระบายได้ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลขณะเดียวกันจะจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วยให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์ราคาได้อย่างใกล้ชิดสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินควบคู่กับแนวทาง Zero Waste โดยนำของเหลือเช่นเปลือกทุเรียนกลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อป้องกันปัญหาอุปทานล้นตลาดและแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานเพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทรศัพท์หมายเลข1441
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่17สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่17สิงหาคมนี้โดยเฉพาะช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.จะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจเกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้จังหวัดเสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต๊อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีของ UAEขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านกระทรวงต่างประเทศของโอมานออกแถลงการประณามการโจมตีเรือที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซ้ำแล้วซ้ำเล่าและย้ำว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งกำลังดำเนินไปในทิศทางบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการเจรจาครั้งนี้
10: นายเกอกีตีคยีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของบัลแกเรียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งระเบิดใกล้กับจุดผ่านแดนคาดำของบัลแกเรียซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับโรมาเนียใกล้ทะเลดำทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียและอยู่ห่างจากสถานีอัดท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรานส์บอลคานเพียง 1,000 เมตรโดยยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนไม่มีเจตนาส่งโดรนที่มุ่งเป้าไปยังบัลแกเรียพร้อมกล่าวหาว่าการรุกรานของรัสเซียคือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้และยูเครนกำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบัลแกเรียเพื่อชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของบัลแกเรียอ้างว่าโดรนที่เกิดระเบิดขึ้นเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพยูเครนพร้อมเรียกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำบัลแกเรียเข้าพบในวันจันทร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง90-6เสียงเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำหรับงบประมาณชั่วคราวของหน่วยงานรัฐบาลกลางไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของรัฐบาลกลางก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้สภาคองเกรสจำเป็นต้องเจรจาข้อสรุปของร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะลงนามอย่างเป็นทางการและสามารถบังคับใช้ได้ทันทีก่อนที่งบประมาณปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้
10: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณเทือกเขาพาวเขตซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 59,375 ไร่และทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างขณะที่ทางการแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เมืองซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียพร้อมสั่งการให้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเอาชนะเมียนมา2-0โดยได้ประตูจากวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะทำผลงานชนะทั้ง4นัดมี12แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม B พักรอบรองชนะเลิศไปเจอกับสิงคโปร์โดยไปเยือนวันที่15สิงหาคมและกลับมาเล่นในบ้านวันที่18สิงหาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เจอกับอินโดนีเซียซึ่งทีมนักตบสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซตส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์เอาชนะเวียดนาม3-1เซตด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ของไทยเอาชนะเจ้าภาพชิลี3-1เซต19-25 25-20 25-1725-15ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ลงสนามพบกับเช็กเกียเทนนิส WTA 1000 National Bank Open ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาอเล็กซานดราเอียร่านักเทนนิสสาวมืออันดับ20ของโลกจากฟิลิปปินส์ปิชนะเคที่แมคนันลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐ2-1เซต6-3 5-7 และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเบลินดาเบนซิตมือวางอันดับ12ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจ จากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX

0: เอซิ่งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักกีฬาญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักกีฬาจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนาคแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกเมสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาคร้อยคันทรีที่ลานสิริชนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมอเตอร์บอย28เวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชาย22กิโลเมตรที่1สนามนี้เป็นของวราพลเมืองสุขทีมราชนาวีเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง งประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตร

0: น้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
1: 1นาทีกับกปท.มอเตอร์ไซค์ควรเลี่ยงขี่ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์เพราะมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีการมองเห็นที่จำกัดเกิดจุดอับสายตาอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุควรชะลอความเร็วและดูกระจกเพื่อมองรถรอบด้านช่องทางเดินรถแคบไม่มีไหลทางพื้นผิวถนนที่อาจไม่เรียบเสมอกันส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รวมถึงมีกระแสลมและแรงอัดที่เกิดจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านอาจส่งผลให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้มีความเสี่ยงกระแสลมดูดจากรถบรรทุกทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักถูกดูดเข้าใกล้ตัวรถได้ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องขับรถในสถานการณ์ดังกล่าวให้เว้นระยะห่างให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการขี่ขนานกับรถบรรทุกใส่หมวกกันน็อกคาดสายรัดคางทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเคารพกฎปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่2ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรหลายแห่งที่เริ่มนำเอาวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินมาใช้กำจัดเศษวัสดุอินทรีย์เหลือใช้หลังการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยชนิดที่คนไทยนิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยหมักจะมีสีแดงเป็นกลุ่มที่อยู่ผิวดินซึ่งในอนาคตถ้าคนไทยสนใจจะผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินกันมากขึ้นทุกครัวเรือนจะช่วยลดปริมาณของขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันและทำให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่นำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพงได้อีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

เป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีทิพย์นะคะจัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทุกเช้าอาทิตย์ค่ะ 7:30 นทางสถานีวิทยุจุฬานะคะท่านสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทุกรายการเลยค่ะทาง www.curadio.jula.ac.th นะคะดิฉันตรีทิพย์กมลสิริเป็นผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญรายการดนตรีทิพย์เช้าวันนี้นะคะเป็นนักประพันธ์รุ่นใหม่มีผลงานที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เคยมาคุยกับคุณผู้ฟังแล้วด้วยปัจจุบันก็เพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ต้อนรับดร.ภัทราพงษ์แสงสุริยะสวัสดีค่ะมินี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจที่ได้กลับมาอีกครั้งนะคะก็ทิ้งระยะเวลามาประมาณนึงนะคะก็มีเพลงใหม่ออกมาก็เลยตอนแรกชวนอาจารย์ไปรับชมจริงๆอาจารย์ก็ไปดูมาด้วยใช่ไหมคะตอนงานของอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์นะคะก็คือเพลงนี้ได้แสดงไปแล้วว่าจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรเพลงอะไรเพลงใหม่ใหม่ยังไงค่ะอาจารย์
0: ค่ะคือคุณผู้ฟังคะในเรื่องของดนตรีเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของเสียงพูดกับเสียงดนตรีเนี่ยทำไมงานดนตรีบางประเภทเนี่ยจึงเลือกใช้การบรรยายแทนการขับร้องหรือว่าทั้งสององค์ประกอบเนี่ยมีการทำงานร่วมกันยังไงวันนี้เรียกอาจารย์มินนี่นะเพราะว่าเป็นอาจารย์สอนแล้วด้วยนะคะก็น่าชื่นชมมากเห็นการเติบโตทางความคิดแล้วก็ผลงานของมินนี่ติดตามมาตลอดก
1: ็ขอบพระคุณนะคะ
0: ก็เล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยว่าดนตรีกับการบรรยายเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับการแสดงในรูปแบบอุปรากรละครเพลงหรือว่าเพลงทั่วไปที่ใช้การร้องใช่ไหมคะแต่ว่าดนตรีกับการบรรยายนะคะคือรูปแบบหนึ่งของบทประพันธ์เพลงที่มีผู้บรรยายร่วมกับดนตรีโอเคอันนี้แปลตรงไปตรงมานิดนึงแต่ว่าคือโดยที่ผู้บรรยายนะคะจะมีหน้าที่หลากหลายหมายความว่าในบางเพลงก็จะเป็นผู้เล่าเรื่องหรือว่าในบางเพลงอาจจะเป็นการอธิบายอย่างตรงไปตรงมาตลอดจนการถ่ายทอดทางความคิดของคนหรือว่าตัวละครที่อยู่ในบทเพลงนะคะในเชิงการสื่ออารมณ์อย่างตรงไปตรงมาอย่างเช่นโกรธบอกโกรธเกลียดบอกเกลียดไม่มีการอารัมภบทอะไรแย่ๆเหมือนเพลงร้องนะคะ
0: ซึ่งในขณะนั้นดนตรีก็จะดำเนินไปด้วยกันด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้มินนี่เล่าให้คุณผู้ฟังนิดนึงว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างในวรรณกรรมดนตรีคลาสสิกที่ใช้รูปแบบนี้นะคะ
1: ได้ค่ะจริงๆเรียกว่าเป็นการวิจัยแล้วกันค่ะอาจารย์ค้นคว้าทางเอกสารด้วยไปดูเดี๋ยวสมัยนี้ก็จะมีใน YouTube มีออนไลน์ที่อาจจะแบบว่าเข้าถึงได้ง่ายหนูก็ไปดูมาทั้งหมด12เพลงค่ะอาจารย์ในบางเพลงมินนี่ก็ไปดูจริงค่ะทั้งต่างประเทศในประเทศไทยเองก็จะมีเพลงของคนไทยด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะก็คือเพลงแรกของดนตรีประเภทนี้ค่ะอาจารย์ชื่อว่าพีคเมเรียนเคยอาจารย์เคยได้ยินไหมคะ
0: ชื่ออะไรนะคะ
1: พิกเมเรียนค่ะเป็นเรื่องราวแบบการเมืองนิดหน่อย Absolute Music หรือดนตรีบริสุทธิ์ธรรมดาแต่ว่าเอาการพูดเนี่ยมาประกอบเพลงเฉยๆอันนี้ขึ้นในยุคแรกค่ะ
0: ใครเป็นผู้ประพันธ์คะ
1: ชองคากรุโซค่ะอาจารย
0: ์
1: ค่ะต่อมาเนี่ยอันนี้จะเป็นยุคก่อนจะเข้าโรแมนติกเพราะว่าตอนนั้นก็ยังฮิตๆดนตรีบริสุทธิ์มากกว่าดนตรีพรรณนาใช่ไหมคะ
0: ในยุคคลาสสิก
1: พอเข้าในยุคโรแมนติกนะคะก็จะมีริชาร์ดสตาวค่ะอันนี้ชื่อจะคุ้นขึ้นมาแล้วค่ะก็จะมีเพลงชื่อว่า Enoch Arden ค่ะอาจารย์อันนี้คือเล่าเรื่องค่ะแล้วก็มีการใช้ดนตรีแทนตัวละครด้วยนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่สำคัญมากๆPeter and the Wolf ค่ะประเทศไทยก็เล่นอย่างบ่อยครั้งนะคะ
0: คุณผู้ฟังบางท่านก็อาจจะคุ้นเคยนะคะเป็นนิทานเป็นดนตรีเรียกว่าประกอบนิทานได้ไหมคะอย่างนี
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ว่านิทานประกอบดนตรีหรืออะไรมาก่อนอันเนี้ย
1: จริงๆแล้วคือเรียกว่าไปพร้อมๆกันก็ได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเนื้อเรื่องคือในแต่ละเพลงนี้

0: บางทีเราเอาเรื่องมาแล้วดนตรีมาทีหลัง
1: โปรโคฟีเป็นผู้ประพันธ์แล้วก็มีผู้เล่าเรื่อง
0: ค่ะผู้เล่าเรื่องนะคะคือส่วนของการเล่าเรื่องก็จะมีตัวละครที่เขาเรียกว่าเป็นแมว
1: เป็นปีเตอร
0: ์ใช่ค่ะเป็นตัวปีเตอร์แล้วก็ในส่วนของดนตรีนะคะจะค่อนข้างแตกต่างจากAbsolute Musicหมายความว่าดนตรีเนี่ยสมมติตัดการบรรยายออกไปเนี่ยดนตรีก็ยังสามารถเล่าเรื่องด้วยตัวของเขาเองได้อยู่แล้วก็มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยมีความเข้าใจด้านดนตรีมากขึ้นด้วยสังเกตเสียงที่เกิดขึ้นใน
1: เสียงก็จะใช้สื่อแทนตัวละคร
0: เขาเรียกว่าเป็นต้นแบบที่เขาเรียกว่าดูเป็นต้นแบบของการประพันธ์เพลงประเภทนี้ค่ะอาจารย์ในเพลงอื่นๆจริงๆ12เพลงเยอะมากเดี๋ยวหนูขอพูดแค่บางเพลงละกันนะคะอาจารย์หนูขอยกตัวอย่างอีกเพลงนึงที่เป็นอีกในลักษณะนึงค่ะก็คือการอธิบายไปเลยตรงๆก็คือ The Young Person's Guide to the Orchestra ค่ะ
1: อาจารย์ Benjamin Britten
0: ใช่ค่ะเพลงนี้ก็คือทางจุฬาก็เคยเล่นใช่ไหมคะรองศาสตราจารย์ดร.นรอัจจันกรรมเป็นคอนดักเตอร์นะคะในงานนั้นก็คือวงออเคสตรานะคะมีหลายพาร์ทอย่างแบบว่าเครื่องสายการเรียบเรียงเสียงของเครื่องสายเป็นยังไงเพราะนั้นเป็นการนำเสนอกลุ่มเสียงต่างๆในวงออเคสตราแล้วก็การบรรยายจะเป็นลักษณะที่ไม่ได้เล่าเรื่องค่ะไม่ได้มีตัวละครแต่ว่าอธิบายไปเลยว่าเสียงของสตริงเป็นอย่างนี้เสียงของเครื่องเป่าเป็นยังไง
1: คือแนะนำออเคสตราให้ผู้ฟังได้รู้จักว่าเสียงเป็นยังไงมีบทบาทยังไงแล้วก็เพลิดเพลินดีนะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ
0: ใช่ค่ะไม่ใช่การอธิบายเฉยๆด้วยแต่ว่าเพลงเนี่ยมีความลึกซึ้งนะคะหมายถึงว่าถ้าเด็กไปดูก็ได้หรือคอมโพเซอร์ไปดูเพื่อดูการเรียบเรียงเสียงผสานในแต่ละพาร์ทว่าคือถ้าใครอยากเก่งอาจารย์ท่านศาสตราจารย์ดร.นรงค์บอกเลยนะคะว่าถ้าใครอยากเรียบเรียงเก่งๆต้องไปดูเพลงนี้ด้วยค่ะไม่ใช่แบบว่าเป็นเด็กๆไปดูก็แก้ก็แก้แต่ว่าเพลงนี้คือแบบยากค่ะเรียกว่ายากด้วยดีกว่า
1: คือมีความงามความใช้ทักษะเทคนิคการประพันธ์ขั้นสูง
0: ใช่ค่ะ
1: คือเป็น
0: น
1: ัก
0: ดนตร
1: ี
0: ก็บอกว่า
1: ศึกษาย
0: ากด้วยเหมือนกัน
1: การเล่นก็ยากการประพันธ์ในเชิงนักประพันธ์ที่จะศึกษาก็มีประโยชน์แบบนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่คีย์เวิร์ดอย่างนึงก็คือเข้าถึงง่าย
1: เรื่อง
0: การพูดใช่ค่ะเพราะนั้นนี่คือสาระสำคัญของการบรรยายเลยดีกว่าแล้วก็อีก2บทเพลงที่อยากจะยกตัวอย่างนะคะก็คือบทเพลงของคอมโพเซอร์ชาวไทยใกล้ตัวค่ะอาจารย์ก็จะมีบทเพลงถวายปฏิญญาค่ะของศาสตราจารย์ดร.นรงค์ธรรมบุตรนะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าใช้บทกวีหรือบทกลอนนะคะในบางช่วงของบทเพลงด้วยจริงๆเพลงมีหลายส่วนมากค่ะมีการพูดบทกลอนขับเสพาแล้วก็มีการร้องด้วยค่ะจริงๆเรียกว่าเป็น
1: ครอบคลุม
0: ทุก
1: ลักษณะ
0: มิติของการบรรยายใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะคะของรองศาสตราจารย์ดร.นรอัตนะคะก็เป็นชุดบทประพันธ์เพลงวรรคทองค่ะจริงๆเพลงนี้จริงๆเข้าจุฬามาเรียนปริญญาตรีปีหนึ่งเลยค่ะก็ได้มีโอกาสไปอัดเสียงเพลงนี้ค่ะจริงๆก็ชอบเลยเพราะว่าวรรคทองนี่คือมาจากวรรณคดีไทยค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าอาจารย์ก็ได้คัดบทที่จริงๆตอนนั้นเป็นคอมมิชชั่นของไทย PBS ค่ะให้ทำเป็นแอนิเมชันอาจารย์ก็เลยต้องทำเป็นดนตรีประกอบบทเสภาแล้วก็หรือบทบางเพลงจะเป็นเสภาบางเพลงก็จะเป็นบทกลอนที่พูดตามฉันทลักษณ์หรือว่าโครงสร้างของไทยเลยค่ะจ้า
1: ก็เป็นความงามของดนตรีและภาษานะคะคุณผู้ฟังค่ะที่เกื้อหนุนเกื้อกูลกันแล้วก็ทำให้ออกมาเป็นชิ้นงานทางทั้งวรรณศิลป์แล้วก็ดุริยางคศิลป์ที่มีคุณค่ามากๆเลย
0: ใช่
1: นะคะค่ะทีนี้มินนี่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงว่าทำไมต้องพูดแทนที่จะร้องหรือเหตุผลของนักประพันธ์ที่เลือกในการใช้ผู้บรรยายข้อดีของการใช้เสียงพูดในการเล่าเรื่องหรือสิ่งที่ผู้พูดเนี่ยถ่ายทอดออกมาเนี่ยแตกต่างจากการขับร้องยังไงมันเลือกใช้ยังไงหรือว่ามันให้บริบทของดนตรีกับวรรณศิลป์ยังไง
0: ได้ค่ะอาจารย์เอานี้หนูขออนุญาตพูดถึงเสียงพูดกับเสียงร้องกันค่ะก็คือมีจุดเด่นคนละแบบเสียงร้องนะคะก็คือบางทีเราจะเห็นว่ามีการลากเสียงมีการสร้างทำนองที่ไพเราะมากเลยอย่างบทอาเรียหรือว่าที่เรียกกันบทขับลำศิลป์ในอุปรากรนะคะจริง
1: ค่ะ
0: บางเพลงนะคะมีเนื้อร้องแค่2-3ประโยคแต่ว่าร้องไปเลย3-5นาทีบางทีเราอยากรู้เหตุ

0: ต่อไปแล้วแต่ว่าเรากำลังรำพบถึงเรื่องของความรักหรือความโศกเศร้าในประเด็นเดียวนะคะซึ่งก็เป็นความงามของเพลงร้องนะคะแต่ว่าดนตรีในเพลงร้องนะคะเรียกว่าคนร้องต้องเด่นคนร้องต้องเก่งดนตรีก็จะเป็นส่วนประกอบไป
1: ก็เหมือนมีอยู่ยุคนึงที่คนไปดูอุปรากรณ์เพราะอยากจะไปดูดารา
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูโซปราโนว่าความสามารถหรือว่าเสียงของเขาเนี่ยเพราะขนาดไหนแบบนั้น
0: ใช่ค่ะดนตรีก็จะเขาเรียกว่าลดทอนความเข้มข้นออกไปเพราะว่านักร้องต้องเด่นที่สุดค่ะแต่ว่าเสียงพูดนะคะจะมีความเป็นธรรมชาติกว่าหมายถึงว่าในชีวิตของเราคงไม่ได้ร้องใส่กันตลอดเวลาเราพูด
1: สื่อสารด้วยการพูด
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมามากที่สุดเพราะนั้นผู้ฟังจะเข้าใจข้อความได้อย่างทันทีนะคะโดยจะเข้าใจในเรื่องของรายละเอียดได้ทั้งหมดเพราะว่ามีในหมายถึงว่าเราสามารถพูดให้ละเอียดก็ได้หรือว่าพูดให้ถึงเขาเรียกว่าศิลปะของการพูดนะคะพูดให้รู้สึกสะเทือนอารมณ์ก็ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เข้าใจว่าผู้ที่รับบทในการพูดของการแสดงเนี่ยก็ต้องใช้น้ำเสียงที่สนับสนุนกับอารมณ์ของดนตรีทีนี้มีคำถามอาจจะมีคำถามจากคุณผู้ฟังที่อยากทราบว่าแล้วคอมโพเซอร์ทำงานยังไงในการที่จะประพันธ์ดนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะของการพูดมีการกำหนดไหมคะว่าผู้พูดจะต้องเข้ามาในช่วงไหนแล้วก็พูดเสร็จจบประโยคในช่วงไหนเพื่อให้สอดคล้องกับดนตรี
0: จริงๆคือจะเห็นได้ว่าที่พูดขึ้นมามีหลายแบบมากเลยมีทั้งการอธิบายการพูดสื่ออารมณ์จะเน้นอารมณ์ตรงไหนจริงๆคือมีหลายแบบค่ะอาจารย์หนึ่งเลยคือถ้าเป็นเพลงในสมัยยุคโรแมนติกก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์เราจะเรียกว่า speech timer หรือว่า spoken word ก็คือการกึ่งพูดกึ่งร้องแต่ไม่ใช่แบบ recitative แบบในอุปรากรซึ่งในอุปรากร recitative นะคะจะมีเขาเรียกว่าดนตรีคือเรียกว่าหายไปเลยดีกว่าแล้วก็เป็นการพูดนำเรื่องไปแล้วก็ไปสู่อีกบทอาเรียนึงแล้วก็ร้องเพลงกันอีกแหละแต่ว่ากึ่งพูดกึ่งร้องในลักษณะนี้นะคะโดยเฉพาะของเชิญแบงนะคะก็คือจะมีการกำหนดนิดหน่อยเพราะว่าเราเอาบทกวีมาเขาจะมีฟอร์มของเขาหรือภาษาไทยก็คือฉันทลักษณ์ใช่ไหมคะก็คือเราจะต้องมีการกำหนดค่อนข้างละเอียดนิดหนึ่งถ้าเป็นในลักษณะบทกวีหมายถึงว่ามีจังหวะค่ะมีพิทช์หรือว่าระดับเสียงประมาณนึงแต่ว่าเราร้องขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับโน้ตเป๊ะๆเพราะฉะนั้นในโน้ตนะคะจะเป็นโน้ตแบบบางเพลงบางเวอร์ชันจะเป็นตัว X ค่ะอาจารย
1: ์
0: หัวโน้ตตัว X ก็หมายถึงว่าอย่าไปร้องพิชนั้นนะแต่ว่าให้สไลด์ไปนิดนึงเพราะนั้นจะมีลักษณะเสียงกรีดออกมาด้วยนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็คือเป็นลักษณะของการระบุว่าคอมโพเซอร์จะสื่อสารยังไงกับผู้ที่อ่านหรือว่าการใช้เสียงนี้
0: ใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นการอธิบายนะคะบางเพลงจะเห็นว่าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมค่ะอาจารย์ก็จะอยู่บนโน้ตเพลงจริงๆส่วนนี้คือต้องเรียกว่าในช่วงของการทำวิจัยนะคะต้องศึกษาอย่างดีเลยเพราะว่าจะมีหลายแบบค่ะอย่างเช่นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่บอกนะคะก็จะกำหนดระยะเวลาว่าในประโยคนี้ต้องพูดให้จบภายในกี่วินาทีค่ะอาจารย์หรือว่าบางจุดจะเป็นลูกศรค่ะอาจารย์ว่าให้ร้องพร้อมกับเสียงฉาบพอดีหรือว่ามีการกำหนดระบุจุดให้ร้องแต่ว่าบางจุดบางเพลงค่ะก็ให้ร้องเลยไปได้ดนตรีก็จะซัพพอร์ตเสียงพูดอีกทีนึงซึ่งพอเป็นเสียงพูดไม่ใช่เสียงร้องส่วนของดนตรีค่ะก็อาจจะไม่ต้องไปคิดเยอะว่ามันจะไปแมทช์กับเสียงพูดยังไงแต่ก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงว่าเราจะพูดให้ตรงกับดนตรีตรงนี้ได้อย่างไรด้วยค่ะอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นคนรับบทในการพูดเนี่ยนะคะก็จะต้องเข้าใจดนตรีในระดับหนึ่ง
0: ใช่
1: นะคะเพราะฉะนั้นมีหลายมิติในการทำงานตรงนี้เลยต้องคิดเยอะมากเลยนะในฐานะนักประพันธ์ใช่ไหมคะมินนี
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่มินนี่ก็เป็นนักไวโอลินด้วยเพราะฉะนั้นจะเข้าใจใน เรียกว่ามิติของนักดนตรีผู้แสดงผู้ถ่ายทอดเพราะฉะนั้นการทำงานก็เรียกว่ามีได้ตกผลึกจากหลายสกิลหลายๆทักษะนะคะได้ถึงจะได้สร้างผลงานออกมาแบบนี้นะคะ
0: เรียกว่าเป็นงานยากของหนูด้วยดีกว่าอาจารย์เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทำงานกับเท็กซ์เหมือนกันค่ะอาจารย์นี้ยังไม่บอกท่านผู้ฟังนะคะว่าเพลงที่แต่งเป็นยังไงแต่ว่ามีการขอเกริ่นไว้ก่อนว่าเรากำลังพูดถึงดนตรีประเภทไหนในการค่ะอาจารย์
1: เราจะให้คุณผู้ฟังฟังสักตัวอย่างหนึ่งไหมเพื่อที่จะนำเข้าสิ่งที่มินนี่จะเล่าให้ฟังสั้นๆอาจจะเป็นเอ็กเซอร์ปสั้น นะคะ
0: ได้ค่ะ
1: เป็นเอ็กเซิร์ฟอะไรดีคะ
0: เป็นบทประพันธ์เพลงของอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ดีม
1: ั้ยคะได้ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวจะให้ฟังในส่วนที่เป็นการขับบทกวีแต่ไม่ใช่การร้องนะคะเป็นการขับบทกวีร่วมกับดนตรีค่ะ
1: ค่ะงั้นขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังนะคะอันนี้มาจากเพลงอะไรเอ่ย
0: เพลงถวายปฏิญญาของอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของบทประพันธ์เพลงถวายปฏิญญาประพันธ์โดยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรนะคะศิลปินแห่งชาติขอเชิญรับฟังค่ะ
2: เป็นประทีปส่องกมลพ้นมืดมิดนำชีวิตก้าวย่างอย่างกล้าหาญเป็นฝนพรำช่ำหะไทยให้ชื่นบานดาวกันดานกลับอุดมสมบูรณ์พลัน
1: ที่จบไปนั้นนะคะก็เป็นบางส่วนที่แขกรับเชิญของรายการดนตรีทิพย์นะคะดร.ภัทราพงษ์แสงสุริยะคัดมาให้คุณผู้ฟังฟังนะคะถวายปฏิญญานะคะผลงานของอาจารย์ของเรานั่นเองนะคะศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรศิลปินแห่งชาติค่ะต่อคามินี่ครับสิ่งที่เราได้ยินเมื่อกี้เนี่ยสนับสนุนแล้วก็ให้แรงบันดาลใจอะไรกับหนูในการทำงานต่อไป
0: จริงๆเพลงนี้คือได้ยินครั้งแรกคือร้องไห้นะคะจริงๆคือเวอร์ชันแรกยังเรียกว่ายัง7ขวบค่ะอาจารย์ยังไม่ได้ทันไปฟังของจริงแต่ว่าล่าสุดจำปีไม่ได้แต่ว่าไม่นานมานี้ค่ะอาจารย์ก็คือได้มีโอกาสฟังของจริงโดยรองศาสตราจารย์ดร.นรอัตนะคะเป็นผู้อำนวยเพลงแล้วก็อาจารย์ผู้ช่วยกิตินันท์ชินสำราญเป็นผู้ขับบทกวีค่ะดนตรีนะคะสนับสนุนเนื้อร้องแล้วเนื้อร้องก็สนับสนุนดนตรีด้วยหมายความว่าเนื้อร้องสมมติว่าเป็นคำพูดหนึ่งอาจารย์จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการระบายสีเสียง
1: การระบายสีเสียง
0: ใช่ค่ะหรือว่าการพูดถึงฝนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเห็นว่ามีเสียงเหมือนฝนออกมาจากบทเพลงด้วยเพราะฉะนั้นคือความสัมพันธ์ของเนื้อร้องหรือผู้พูดกับวงดนตรีนะคะเรียกว่าเกื้อหนุนกันไม่ได้แยกว่าดนตรีเป็นแบบนี้แล้วเนื้อร้องเป็นอีกทางหนึ่งแต่ว่าถ้าเราแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันจะแยกไม่ได้เพราะว่าเสียงพูดเป็นวัตถุดิบหนึ่งในเสียงของดนตรีด้วยค่ะจ้า
1: เพราะฉะนั้นทั้งเสียงพูดและเสียงดนตรีก็จะไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เกื้อหนุนกันอย่างเมื่อกี้ที่หนูบอกว่าเป็นวาดสีเสียงเหรอคะ
0: ระบายสี
1: ระบายสีเสียง
0: จริงๆภาษาอังกฤษคือ tone painting
1: ซึ่งมีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่ยุคเรเนซองส์แบบนี้เลย
0: ใช่หรือว่าตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะอันนี้ได้อ่านวิทยานิพนธ์ของอาจารย์กิตินันท์ค่ะก็คือมีเพลงหนึ่งที่พูดคำว่าอมตะค่ะอาจารย์มาImmortalเนี่ยเขาลากเสียงยาวไปประมาณครึ่งเพลงค่ะอาจารย์ลมหายใจเดียว
1: ลมหายใจเดียวด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือคนร้องก็ต้องทำตัวเป็นอมตะเลยค่ะไม่งั้นก็ต้องฝึกการหายใจให้เหมือนเป็นอมตะจริงๆเพราะนั้นคือการระบายสีเสียงคือเสียงดนตรีหรือ material ทางดนตรีเนี่ยก็จะไปแมทช์กับดนตรีไปเคียงคู่กันกับเสียงร้อง
1: เสียง
0: โดยตรง
1: และภาษา
0: และความหมาย
1: และความหมายเพราะฉะนั้นมันเป็นดนตรีซึ่งสื่อถึงความหมายในหลายมิติมากๆนะคะก็ลึกซึ้งมากๆแล้วก็อันนี้คือถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในดนตรีก็จะคล้อยตามอารมณ์จะคล้อยตามได้ง่ายอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็สามารถเข้าใจได้อย่างตรงไปตรงมาจากการพูดด้วยสมมติว่าดนตรีหมายถึงว่าเพลงต่างๆนะคะมีส่วนของดนตรีที่ยากสมมติว่ายากมากๆไม่เข้าใจเราก็ยังสามารถเข้าใจได้กับเสียงพูดได้อยู่ดีเพราะนั้นก็จริงๆเสียงพูดก็ถือว่าเป็นเครื่องอีกเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทำให้สามารถเข้าถึงดนตรีที่เป็น คลาสสิกร่วมสมัยที่มีความยากในตัวของเขาเองด้วยนะคะอาจารย์
1: เพราะว่าดนตรีร่วมสมัยบางทีก็ไม่ได้อยู่ในระบบกุญแจเสียงที่เราคุ้นเคย
0: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้นการใช้เสียงของผู้พูดหรือผู้อ่านหรือในลักษณะใดก็ตามทำให้เราเข้าถึงคนฟังได้และคนฟังเข้าถึงเพลงได้ไม่ยากนัก
0: ใช่ค่ะใช่
1: นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่มินนี่เริ่มที่จะใช้ในงานของตัวเองไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆเป็นเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์แรกดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่าง

0: ผลงานครั้งที่ผ่านๆมาที่เคยมาเล่าในรายการพูดคุยกับอาจารย์ก็จะมีความโอ้อะไรเยอะแยะไปหมดเลย มีการเชื่อมศาสตร์อะไรหลายอย่างชีววิทยาอยู่ในดนตรีได้ยังไงเยอะแยะไปหมดแต่ว่าคราวนี้คือถ้าคนไม่อ่านสูจิบัตรจะเข้าใจเพลงเราไหมอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นแต่พอได้ตกตะกอนว่าค่ะอาจารย์หนูได้ตกตะกอนว่าทำยังไงให้เรียกว่าหลอกคนฟังได้ไหมเอาเรื่องที่คุ้นเคย
1: เราอยากให้คนฟังเข้าใจงานเราอย่างมากกว่าเพราะฉะน
0: ั้
1: นการใช้เสียงพูดหรือเสียงร้องหรือการขับก็เป็นหนทางหนึ่งของนักประพันธ์นะคะซึ่งน่าสนใจมากๆแล้วมินนี่พิจารณายังไงเวลาที่เราจะเลือกผู้ร้องว่าเป็นเสียงของผู้ชายเสียงของผู้หญิงหรือเสียงสูงเสียงต่ำยังไงคะ
0: ค่ะก็ในการศึกษาทั้ง12บทเพลงนะคะมีบทเพลงหนึ่งที่มินนี่ได้มีโอกาสไปดูค่ะแต่ว่าเป็นอีกบริบทหนึ่งก็คือเพลงของเชนแบร์ค่ะพีเอโรดูแน่ค่ะอาจารย์จะเห็นได้ว่าปกติเพลงนี้จะใช้ผู้หญิงร้องค่ะอาจารย์แต่เวอร์ชั่นที่มินนี่ไปดูนะคะดูในประเทศไทยนะคะใช้ผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งเพราะฉะนั้นในเนื้อหาเดียวกันนะคะผู้ชายร้องแต่เป็นเนื้อหาของผู้หญิงก็จะเป็นการตีความอีกแบบหนึ่งหมายถึงว่าเราร้องผู้ร้องคือตีความก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นรู้สึกยังไง
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะส่วนผู้หญิงก็ร้องโดยการที่เราสะท้อนความรู้สึกของตัวละครโดยตรง
1: ค่ะ
0: ส่วนในเพลงของหนูเองนะคะอาจารย์มีหลายมิติค่ะมีครบทั้งเรียกว่า4มิติที่หนูได้จำแนกเอาไว้หมายความว่ามีการอธิบายการเล่าเรื่องการสะท้อนอารมณ์แล้วก็การที่นำบทกวีมาเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีหมายถึงว่าแยกออกจากกันไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกเสียงถ้าเป็นผู้ชายร้องหรือเป็นผู้เรียกว่าเป็นถ้าเป็นผู้ชายขับหรือว่าเป็นผู้ชายในการร่ายเพลงของมินนี่เขาจะตีความจากอารมณ์ภายในของตัวละครก่อนเพราะว่า
1: แล้วตัวละครนั้นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
0: เป็นผู้หญิง
1: เป็นผู้หญิงค่ะเพราะฉันตีความซ้อนตีความมายังไง
0: ค่ะ
1: คือว่าเขาจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าบทกวีนั้นมีเนื้อหาอย่างไรมีอารมณ์อย่างไรซ
0: ึ่
1: งไม่จำเป็นจะต้องถ่ายทอดเป็นเสียงของผู้หญิงหรือผู้ชายในณขณะนั้นแต่ว่าผู้ร้องก็จะต้องถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้ได้ลึกซึ้งตามความหมายของบทกวี
0: เพราะฉะนั้นคือไม่ได้มีการจำกัดในการค่ะว่าจะต้องเป็นเสียงโซโปราโนไหมเพราะว่าเราไม่ได้แต่งเพลงร้องแต่ว่าเป็นคนพูดแต่ว่าการที่ใครจะมาพูดต้องผ่านการตีความก่อนอย่างนี้ละกันค่ะอาจารย
1: ์นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของความคิดแนวคิดในการทำงานว่าคอมโพเซอร์เลือกการใช้เสียงอย่างไรแล้วก็เสียงมีบทบาทในการสนับสนุนดนตรีเสียงมนุษย์มีบทบาทในการสนับสนุนดนตรีเพื่อให้ได้เข้าถึงได้ง่ายมากน้อยอย่างไรนะคะกำลังสนุกเลยเดี๋ยวเราต่อตอนที่2ในสัปดาห์หน้านะคะจะมีตัวอย่างบทเพลงให้ฟังมากขึ้นวันนี้รายการดนตรีทิพย์หมดเวลาแล้วนะคะพบกับดร.ภัทราพงษ์แสงสุริยะอีกในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: สังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียว

0: แต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
1: ติดตามสถานการณ์เด่นกับการสรุปข่าวเด่นทั้งไทยและเทศอัปเดตข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาที่น่าสนใจและในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติที่ลึกรอบด้านรายการ
2: และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนแต่ข้อสำคัญนักเศรษฐกิจบอกว่าให้ส่งออกส่งออกไปประเทศอื่นๆซึ่งก็เดือดร้อนเหมือนกันเขาก็ไม่ซื้อถ้าทำผลิตผลทางอุตสาหกรรมและไม่มีผู้ซื้อก็เป็นหมันเหมือนกันเราอาจจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีแต่หลายประเทศในภูมิภาคนี้ก็มีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสุดยอดทีเดียวที่เกิดมีวิกฤตการณ์ขึ้นมาก็เพราะว่าขยายการผลิตมากเกินไปและไม่มีใครซื้อเพราะไม่มีใครมีเงินพอที่จะซื้อแต่ท่านผู้ที่ชอบเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยพอใจต้องถอยหลังเข้าคลองจะต้องอยู่อย่างระมัดระวังและต้องกลับไปทำกิจการที่อาจจะไม่ค่อยซับซ้อนนักคือใช้เครื่องมืออะไรที่ไม่หรูหราแต่ก็อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นที่จะถอยหลังเพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไปถ้าไม่ทำอย่างที่ว่านี้ก็จะแก้วิกฤตการณ์นี้ยากพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์สร้างสุขพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะทาง CU Radio Plus แห่งนี้ FM 101.5 MHz ค่ะติดตามรับฟังพวกเราได้นะคะอยู่กับพวกเราทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะอ้อมอารดาสุคนธศิษย์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญจากศาสนาต่างๆที่จะมาร่วมพูดคุยกันในศาสตร์สร้างสุขทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้ค่ะศาสตร์สร้างสุขของเราจะมาพูดคุยเรื่องราวของคำว่าบุญค่ะในพระพุทธศาสนาของเรานั่นเองนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะพระมหารัตนากรปวโรเจ้าอาวาสวัดท่าพยาตำบลท่าพยาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์คะ
2: เจริญพรครับ
1: ค่ะทางว่าวันอาทิตย์นี้นะคะทราบว่าพระอาจารย์มีเรื่องราวของคำว่าบุญจะมาพูดคุยบอกเล่าแบ่งปันกับคุณผู้ฟังในศาสตร์สร้างสุขด้วยค่ะคำว่าบุญที่พระอาจารย์จะนำมาฝากกันในวันนี้หมายถึงบุญบ่อใบไม้สระอุยอหญิงที่เราคุ้นเคยกันนี่ใช่ไหมคะพระอาจารย์คะ
2: บุญในทางพระพุทธศาสนาที่ในยุคปัจจุบันน่ะเราจะเข้าใจคำนี้คลาดเคลื่อนเยอะมากจนมีสำนวนหนึ่งที่ชาวพุทธในปัจจุบันจะบอกว่าชาวพุทธจะมักจะเป็นคนติดบุญคนไทยจะเป็นคนติดบุญ
1: ค่ะ
2: ก็เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาขยายคำว่าบุญในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยให้โยมเข้าใจลึกซึ้งจริงๆแล้วในพุทธศาสนาขยายคำว่าบุญนี่ว่าอย่างไรบุญเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราแปลไปง่ายๆถ้าเป็นศัพท์บาลีก็จะมาจากคำว่าบุญนะที่แปลว่าความสุขนะครับซึ่งความสุขในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเกิดขึ้นจากสามอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คืออนามัยอย่างที่สองก็คือศีลธรรมอย่างที่สามก็คือภาวนาธรรมทีนี้ทำไมถึงพูดว่าคนไทยเป็นคนติดบุญถ้าถามโยมในฐานะที่เป็นชาวพุทธถ้าเข้าใจคำว่าบุญเนี่ยมันต้องทำยังไงถึงจะเกิดบุญ
1: ถ้าง่ายๆก็ทำดีค่ะพระอาจารย์คะนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็อาจจะเห็น

0: ที่ได้เห็นบ่อยก็จะเป็นการบริจาคค่ะพระอาจารย์อย่าตู้ทำบุญบริจาคร่วมทำบุญค่ะแต่ถ้าความหมายโดยทั่วไปก็เข้าใจว่าทำดีก็คือทำบุญไปช่วยคนนู้นคนนี้ช่วยสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะพระอาจารย์แบบนี้ถือว่าใช่เหมือนกันไหมคะ
1: จะเรียนฟอร์มก็ใช่เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ชัดเจนขึ้นเนี่ยอยากให้คนไทยเลยอยากให้เราชาวพุทธเนี่ยแยกคำว่าบุญกับทานออกจากกันก่อนบางคนบอกว่าเราให้ปัจจัยให้สิ่งของเราจะเรียกว่าบุญแต่ถ้าเราไปช่วยเหลือคนอื่นไปช่วยเหลือสังคมเราจะเรียกว่าให้ทานถูกไหมจริงๆเนี่ยคำว่าให้ด้วยให้เนี่ยมันก็จะแปลว่าอาจจะเรียกว่าทานและอย่างเพราะนั้นบุญเนี่ยกับทานเนี่ยเป็นของเหมือนกันแต่เรียกต่างกันคนไทยจะบอกว่าถ้าเราไปทำกับพระเราจะเรียกว่าบุญแต่ถ้าเราไปทำกับบุคคลเนี่ยเราจะเรียกว่าทานซึ่งจริงๆเนี่ยผิดทำกับพระก็เรียกว่าทานมันคือการให
0: ้อ๋อเหรอคะค่ะ
1: ใช่ดังนั้นเนี่ยในทางเราก็ต้อง
0: แต่ตรงนี้เลย
1: ผิดตั้งแต่ตรงนี้เลยเราต้องแยกให้ออกไม่ว่าเราจะให้ทั้งพระ
0: ตลอด
1: เราจะให้ทั้งพระให้ทั้งโยมจะเรียกว่าทานเหมือนกันหมดเราให้พระก็เรียกว่าทานเราให้โยมเราก็เรียกว่าทานดังนั้นทั้งสองอย่างมันเป็นคำเดียวกันมันเป็นสิ่งเดียวกันที่เราต้องเอามาศึกษากันว่าปัจจุบันพอเราบอกว่าเราจะทำบุญเราก็ต้องไปทำกับพระแต่ถ้าเราทำกับโยมเราต้องทำทานฉะนั้นเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาท่านก็บอกไว้แล้วว่าบุญเนี่ยมีอยู่3อย่างอย่างแรกท่านเรียกว่าทานซึ่งทานในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ประเภททีนี้เรามาฟังกันดูว่า4ประเภทที่พระพุทธศาสนาสอนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างหนึ่งที่เราประการหนึ่งเลยอย่างแรกที่เรารู้จักกันดีเลยท่านเรียกว่าอามิสทานทานอะไรที่ให้ด้วยวัตถุสิ่งของเราเรียกว่าอามิสทานเช่นเราจะไปทำบุญถวายสังฆทานกับพระเราก็เรียกว่าอามิสทานเพราะเราให้วัตถุเราไปสร้างอาคารศาลาต่างๆหรือว่าโรงพยาบาลอะไรก็เรียกว่าอานิสฐานหมดเลยฉะนั้นทานอย่างที่หนึ่งก็คืออานิสฐานอย่างที่สองก็คืออภัยทานการให้อภัยคนอื่นก็เป็นทานชนิดหนึ่งที่เราไม่ต้องลงแรงในอย่างที่สอง อย่างที่สามคือวิทยาทานวิทยาทานคือการให้ความรู้กับใครก็ตามที่เป็นความรู้ทางโลกเราเรียกว่าวิทยาทานแล้วก็ทานอย่างที่สี่ก็คือธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานนะเรามักจะเข้าใจว่าการให้ความรู้ก็เรียกว่าธรรมทานเหมือนกันจริงๆไม่ใช่การให้ความรู้เนี่ยเรียกว่าวิทยาทานส่วนการให้ธรรมะทำให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์ด้วยการเอาธรรมะไปให้เนี่ยเราเรียกว่าธรรมทานนั่นเนี่ยทานในพระพุทธศาสนาจึงมีสี่ประเภทด้วยกัน
0: ค่ะอันนี้เฉพาะทานค่ะ
1: ทานเฉพาะทานอย่างเดียวเลย
0: เฉพาะทานซึ่งทานนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญใช่ไหมคะ
1: เป็นบันไดขั้นแรกของบุญ
0: ค่ะ
1: เพราะเราจะมีด้วยกันสามขั้นด้วยกันก็คือทานอย่างแรกคือทานอย่างใหม่ที่อาจารย์บอกว่าบุญเกิดจากการให้ทานประการที่หนึ่งซึ่งทานก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทอีกแล้วแต่เราจะทำฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการทำบุญด้วยการให้ทานเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเสียสละเป็นวัตถุอย่างเดียวนะเราให้ข้าวของเนี่ยก็ได้ถ้าเรามีกำลังจะให้แต่ทานของพระเจ้าบอกว่าทานที่เราจะให้จะต้องเป็นทานที่ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นถึงจะเรียกว่าทานแบบ 100%
0: อ๋อค่ะก็เป็นการให้วัตถุสิ่งของร่วมบริจาคให้ความรู้ให้ธรรมะจะเพื่อให้พ้นทุกข์แล้วก็ข้อที่สองว่าอะไรนะคะพระอาจารย
1: ์ให้อภัย
0: ให้อภัยนะคะการให้อภัยก็คือทั้งหมดเนี่ย

0: เป็นขั้นแรกที่จะเริ่มไปสู่เรื่องของเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าบุญนั่นเองซึ่งสามารถทำได้ง่ายแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะต้องไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยอ๋อค่ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงทานเป็นประการแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนหันกลับมามองว่าทานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนที่เราคุยว่าจะต้องไม่เบียดเบียนตนเองจะต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นจึงจะเรียกว่าทานที่ 100% ฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็เลยบอกว่าองค์ของการให้ทานเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วย3วาระด้วยกัน3องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกก็คือวัตถุทานต้องบริสุทธิ์นี่อย่างที่1อย่างที่2คือบุคคลที่ให้มันต้องบริสุทธิ์และก็อย่างที่3ก็คือเจตนาที่จะให้ก็ต้องบริสุทธิ์เราจะให้อามิสทานเป็นข้าวของเราก็จะต้องเอาข้าวของที่มันเกิดจากของที่บริสุทธิ์หมายถึงว่าของที่เราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองเราไม่ได้ไปปล้นชิงวิ่งราวของคนอื่นมาเราไม่ได้ทรัพย์นั้นมาเพราะการที่เราไปเบียดเบียนคนอื่นเราไม่ได้ทรัพย์นั้นมาจากการไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆและเอาทานนั้นมาปิ่นอันนั้นถ้าเราเอาวัตถุของเราเนี่ยมาจากสิ่งที่ไปเกิดการเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งคนอื่นเนี่ยฉะนั้นวัตถุทางของเราก็จะไม่บริสุทธิ์นั่นคือประการแรก
0: ค่ะ
1: ประการที่สองคือบุคคลต้องบริสุทธิ์ก็หมายถึงตัวเราเนี่ยจะต้องมีความพร้อมที่จะเข้าใจถึงการสละทานอย่างที่อาตมาบอกว่าจะต้องแยกให้ออกว่าถ้าเราให้พระเราไม่ได้เรียกว่าบุญนะเราเรียกว่าทานเหมือนกันเราจะให้โยมก็เรียกว่าทานเหมือนกันฉะนั้นบุคคลจะต้องบริสุทธิ์อย่างที่สามคือเจตนาต้องบริสุทธิ์ในขณะให้ทานทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้เราจะต้องไม่รู้สึกเสียดายในสิ่งของที่เราสละออกเพื่อให้เกิดเป็นทานกับเราฉะนั้นเนี่ยอย่างที่หนึ่งบันไดที่หนึ่งมันจะยากมากเพราะว่าทานเนี่ยเราก็จะมักติดกันเหมือนที่คุณโยบอกว่าทานก็คือการให้สิ่งของแต่จริงๆทานมันมีทั้งอย่างมีหลายอย่างอภัยทานให้ยากที่สุดเพราะถ้าเกิดเราโกรธเกลียดใครเราจะให้อภัยคนอื่นยากที่สุดแม้แต่ในวัดในยุคปัจจุบันเนี่ยสถานที่ที่เราสมัยก่อนเราจะเรียกว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่เขตอภัยทานป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยวัดเนี่ยถูกใช้สถานที่ผิดประเภทเยอะมากมายเช่นเราเอาวายมุขเข้าไปในวัดเรามีงานรื่นเริงต่างๆเราก็เอาเหล้ายาปลาปิ้งเข้าไปในวัดซึ่งทั้งที่เราเขียนป้ายติดไว้หน้าวัดว่าเขตอภัยทานแต่เราไม่ได้ทำให้สถานที่นี้เนี่ยเป็นอภัยทานจริง
0: ๆอืมค่ะอืมใช่ค่ะงานบวชงานศพเมื่อก่อนนี้จะเป็นแบบนั้นจริงๆใช่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่
1: ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู
0: ่ค่ะ
1: ซึ่งก็จะ
0: งานบวชก็จะมี
1: ทำให้วัด
0: มีรถแห่มีการแต่งตัวที่ไม่ได้สำรวมนะเสียงอึกทึกครึกโครมรวมไปถึงการพูดจาด้วยค่ะอันนี้ยังไม่นับรวมที่เป็นข่าวคราวกันอยู่นะคะที่พกอาวุธไปทำร้ายกันถึงในวัดในงานศพอะไรอีกเยอะแยะมากมายโอ
1: ้ทั้งที่เราเรียกวัดว่าเขตอภัยทาน
0: เขตอภัยทานใช่ค่ะ
1: แล้วสิ่งที่เกิดในวัดง่ายที่สุดก็คือการวิพากษ์วิจารณ์กันขณะที่เราเข้าไปในวัดมันก็ทำให้เราเห็นว่าการอภัยทานเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องเริ่มจากตัวเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากมากถ้าเราไม่ฝึกฝนตัวเองนี่ก็คือทานอย่างที่สองที่พูดว่ามันให้ยากมากก็คืออภัยทานซึ่งในยุค ปัจจุบันเราจะคิดได้ไหมถ้าเขามา100เราก็จะต้อง100กลับหรืออาจจะมากกว่า100
0: มากกว่า
1: เป็นจำนวน เป็นจำนวนว่าเมื่อไหร่ที่ใจเราถูกกระทบเราก็ยังต้องกระแทกทันทีมันกระทบกระเทือนแล้วก็ต้องกระแทกเพราะถ้ามันไม่กระแทกมันก็จะไม่รู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่สุดยังไม่คุ้มกับที่เราโกรธเข้าไปเลยเนี่ยฉะนั้นเนี่ยให้อย่างที่สองอ่ะจะให้ยากแต่ต้องฝึกเรายังต้องฝึกให้มากขึ้นอย่างที่สามวิทยาการที่พูดถึงวิทยาทานคือความรู้ปัจจุบันเราก็ให้มีคนให้เยอะมากเรา

0: ให้อาชีพคนอื่นก็เนี่ยเราให้วิทยาทานนะเราให้ความรู้คนอื่นที่เขาสามารถนำความรู้นั้นไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตทางโลกได้เนี่ยซึ่งก็มีเยอะนะมีเยอะในปัจจุบันเราก็ทำกันเยอะมากซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ถึงว่ายากอยู่อย่างที่สองก็คือธรรมทานอย่างที่สี่ก็คือธรรมทานธรรมทานนี่ก็จะยากสักนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเข้าใจว่าธรรมทานก็คือการให้ความรู้อะไรที่มันเป็นความรู้เราก็คือให้ธรรมทานแต่จริงการให้ธรรมทานคือเอาธรรมะไปทำให้บุคคลคนนั้นเนี่ยเขาหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการของความทุกข์เราถึงเรียกว่าธรรมทาน
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้ทานซึ่งมีอยู่4ข้อก็คืออมิสทานก็คือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่ให้ไปอภัยทานแล้วก็วิทยาทานและธรรมทานข้อ4กับข้อ2ค่อนข้างยากคือธรรมทานกับอภัยทานนี่จะยากสุดนะคะพระอาจารย์แต่ทั้งหมดนี้
0: สำหรับปัจจุบันเราคิดนะแต่ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมด
1: ต้อง
0: เริ่มสะสม
1: เริ่มจากตัวเราเองก่อนเริ่มฝึกก่อนและใดๆก็ตามต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี
0: ้
1: คือต้องบริสุทธิ์ค่ะต้องบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนทั้งต่อตนเองคนอื่นและสิ่งอื่นด้วยเนาะอันนี้ก็สำคัญมากค่ะอันนี้เป็นแค่ข้อแรกในองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดบุญขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญนะการให้ทานถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญเป็นรูปแบบหนึ่งค่ะถูกต้องไหมคะแบบนี้
0: จะเป็นผลถูกต้องเลย
1: ค่ะ
0: ทีนี้มาอย่างที่สองที่เราเรียกว่าบุญอย่างที่สองในพระพุทธศาสนาก็คือศีลใหม่การรักษาศีลของคนเราในยุคปัจจุบันถ้าในฐานะเราเป็นญาติโยมเนี่ยศีลของเราก็คือศีลห้าซึ่งจะต้องประกอบได้ข้อละเว้นทั้ง5อย่างที่เราควรจะต้องยึดถือปฏิบัติให้เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าถามคุณโยมคุณคิดว่าศีล5ข้อไหนรักษายากที่สุดหรือว่ารักษาได้หมดเลยทั้ง5ข
1: ้อถ้าข้อที่ยากที่สุดสำหรับคนปกติทั่วไปนะคะคิดว่าข้อ4ค่ะมุสาค่ะ
0: มุสาวาทา
1: ใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะเรื่องนี้โดยส่วนตัวนะคะค่ะ
0: ถูกซึ่งในปัจจุบันก็จะเห็นเราก็จะเห็นข่าวเยอะมากใช่ไหมที่เกิดจากการละเมิดศีลทั้ง5ข้อเนี่ยฉะนั้นถ
1: ้
0: าเราถามในยุคปัจจุบันเนี่ยว่าศีลข้อไหนที่รักษายากที่สุดอาจจะเป็นข้อที่4เพราะว่าคำพูดเนี่ยมันไม่ต้องบางคนไม่ได้ใช้ความคิดในการพูดเราก็จะพูดเลยเหมือนกับที่อาจารย์มาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เราโดนกระทบใจมันกระเทือนเสร็จเราก็จะกระแทกกลับด้วยวาจาเป็นอย่างแรกก่อนที่จะกระแทกด้วยกายฉะนั้นเนี่ยศีลทั้ง5ข้อเนี่ยถ้าอยากจะรักษาง่ายที่สุดหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าไม่ยากก็ถือแค่อย่างเดียวคือคำว่าไม่เบียดเบียนมันจะไปเชื่อมกับอย่างที่2ที่อาจารย์มาบอกว่าต้องให้ทานด้วยการไม่เบียดเบียนฉะนั้นศีลก็จะต้องไม่เบียดเบียนเช่นกันไม่เบียดเบียนยังไงศีลถ้าเรารักษาศีล5ข้อเนี่ยข้อ1เราไม่ฆ่าสัตว์เป็นชีวิตเท่ากับเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเป็นประการที่1เราไม่ลักขโมยของคนอื่นเราก็ไม่เบียดเบียนของคนอื่นเราไม่ทําให้ครอบครัวคนอื่นแต่แค่มันก็ไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและครอบครัวคนอื่นเราไม่พูดจาใส่ร้ายคนอื่นพูดเท็จพูดส่อเสียพูดเปิดเชื่อมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนเราและอย่างสุดท้ายคือการดื่มสุรายาเสพติดทุกคนบอกว่าถ้าจะเบียดเบียนกันดื่มสุรายาเสพติดของมันเมาต่างๆมันเบียดเบียนตัวเองอย่างนี้ชัดเจนมากแต่ว่าผลจากการดื่มสุรายาเสพติดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปเบียดเบียนคนอื่นต่อฉะนั้นถ้าเราถือว่าเรามองว่าโอ๊ย5ข้อมันยากเกินไปหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยบอกว่าให้ถือข้อเดียวว่าไม่เบียดเบียนฉะนั้นเมื่อเราไม่เบียดเบียนถ้าเราถือนึกถึงคำว่าไม่เบียดเบียนก็จะไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นฉะนั้นศีลก็เลยมองว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรารักษาได้ง่ายที่สุดถ้าเราฝึกฝนตัวเองนี่คือบุญประการที่2

0: อืมค่ะคำเดียวข้อเดียวเลยคือไม่เบียดเบียนฟังดูง่ายค่ะแต่พอปฏิบัติยากเลยนะคะพระอาจารย์จริงๆค
1: ฉะน
0: ำ
1: ั
0: ส
1: ้น
0: อนของ
1: ก็ต้องฟังฝึกฝนนะ
0: สำคัญคือต้องฝึกฝนค่ะคำสอนที่ของพระพุทธชาติหรือของพระอาจารย์หลายๆรูปหลายๆองค์นะคะทั้งที่ยังอยู่แล้วที่มรณภาพไปแล้วเนี่ยตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไล่เรื่อยมาถึงปัจจุบันเนี่ยหลายหลายรูปหลายหลายองค์เนี่ยให้คําสอนง่ายๆที่ดีมากแต่พอเป็นในแง่การปฏิบัติปุ๊บเท่านั้นแหละค่ะพระอาจารย์โดยเฉพาะในยุคสังคมปัจจุบันเนี่ยคําง่ายๆกลายเป็นการปฏิบัติที่ยากขึ้นมาทันทีเลยค่ะไม่เบียดเบียน
1: เรียนตัว
0: อย่างโด
1: ฉะ
0: ยเ
1: น
0: ฉ
1: ั้น
0: พาะอย่างในข้อที่สี่เนี่ยค่ะพระอาจารย์
1: แสดงความ
0: เราพูดคุยกันตลอดคือข้อสี่เดิมทีตอนเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยจะเข้าใจว่าไม่โกหกไม่พูดปดเข้าใจแค่ตรงนี้แต่พอเติบโตมาเรื่อยๆอ้าวมุสานี่ไม่ใช่แค่ไม่พูดปดไม่โกหกเท่านั้นแต่ยังมีรายละเอียดอื่นๆด้วยที่รวมไปในมุสาแต่
1: น
0: เอา
1: ะ
0: แค่ตามความเข้าใจของเราแค่ทีแรกเนี่ยก็ผิดกันเยอะแล้วค่ะพระอาจารย์ไม่โกห
1: แส
0: ก
1: ด
0: ไม่
1: ง
0: พ
1: ค
0: ูด
1: ว
0: ป
1: าม
0: ดแค่ข้อแรกยังไม่ค่อยผ่านเลยค่ะตรงนี้พระอาจารย์จะมีวิธี
1: วิธี
0: ที่พอจะช่วยแนะได้ไหมคะว่าในแง่ของญาติโยมคำว่าไม่เบียดเบียนเนี่ยมันฟังดูง่ายๆค่ะแต่พอจะปฏิบัติจริงเนี่ยอู้มันไม่ง่ายเลยเนาะเอาคำว่าไม่เบียดเบียนมาครอบคลุมอยู่ในศีลห้าทั้งหมดเนี่ยอันนี้แค่ศีลห้านะคะพระสงฆ์
1: เรียนก่อน
0: 227ข้อศีลห้าของโยมยังค่อนข้างจะไม่ค่อยสมบูรณ์ดีเลยค่ะพระอาจารย์พอจะมีวิธีง่ายๆแนะนําเบื้องต้นไหมคะสําหรับตรงนี้ค่ะ
1: ฉะนั้นก็เลยพูดถึงบุญอย่างที่สามก็คือภาวนาฉะนั้นถ้าเรามองว่าทั้งหมดเราอยากจะทําให้มันเกิดง่ายมันก็ต้องฝึกฝนฉะนั้นภาวนาเนี่ยเป็นประการสุดท้ายที่เราจะต้องมาฝึกฝนกันตั้งแต่ต้นง่ายๆค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านก็ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงคิดหลักสูตรหนึ่งที่เอาไว้ให้ชาวพุทธเนี่ยได้นำมาปฏิบัติซึ่งถ้าเราเอามาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะฝึกแบบง่ายๆพระองค์ทรงให้ยาไว้สองเม็ดด้วยกันเม็ดที่หนึ่งท่านเรียกว่าการระลึกถึงพระรัตนตรัยให้เป็นอารมณ์นะเอาพระรัตนตรัยแน่เข้าไปในจิตในการยึดกับการปฏิบัติในยุคปัจจุบันเราว่าไม่มีอะไรทำจากที่เราปล่อยให้จิตมันว่างเปล่าๆเราก็ง่ายๆก็คือพุทโธเมนาโถพระเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถก็ทำเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเราก็เอาพระรัตนตรัยเนี่ยมาท่องให้เกิดเป็นการระลึกถึงให้แน่กลยกับจิตของเราอย่างที่สองคือถ้าเราบอกว่าเออเราอยากให้เราตัวเราเนี่ยพอปฏิบัติได้ง่ายขึ้นกว่านั้นก็เอายาเม็ดอย่างที่สองเข้ามาใช้ก็คือการทักอารมณ์ในขณะที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆเยอะมากในปัจจุบันแต่ว่าเราจะไม่ค่อยรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยในหลวงท่านก็ทรงให้คิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเป็นยาเม็ดที่สองก็คือการทักอารมณ์เช่นในระยะในระหว่างการทำงานของเราเนี่ยเราเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์โกรธเราก็ใช้สำนวนทักอารมณ์นั้นง่ายๆเช่นถ้าเราเกิดอารมณ์โกรธเราก็เรียกว่านี่คือความโกรธกำลังเกิดขึ้นกับจิตกำลังถูกความโกรธครอบงำความโกรธกำลังปรุงแต่งจิตและจิตกำลังถูกความโกรธปรุงแต่งเราเอามาท่องขณะที่เราเกิดอารมณ์มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นลองศึกษาดูนะว่าการระลึกถึงพระรัตนตรัยกับการทักอารมณ์ที่เราเอามาใช้ในยุคปัจจุบันเป็นการปฏิบัติแบบง่ายๆที่เราไม่ต้องไปรู้สึกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติคือการต้องหลับตาสำรวมกายนั่งหลับตานั่งสมาธิหายลมหายเข้าใจหายใจเข้าออกปัจจุบันเรามีเทคนิคการปฏิบัติที่แตกต่างเยอะมากครูบาอาจารย์เราสอนเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เราในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็เป็นประสบนิกรชาวไทยลองเอาการระลึกถึงพระรัตนตรัยกับการทักอารมณ์ของพระองค์เนี่ยมาลองใช้ในการ ภาวนาในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน

0: จริงๆก็ได้ประโยชน์มากเลยนะคะถ้าคุณผู้ฟังติดตามรับฟังอยู่เนาะก็จะได้ประโยชน์คือเป็นวิธีปฏิบัตินะคะที่พระมหากษัตริย์ของเรานะได้มอบไว้ให้ด้วยนะคะพระอาจารย์นะเป็นวิธีง่ายๆให้เราเข้าถึงธรรมะแล้วก็เพื่อจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของบุญที่พระอาจารย์ได้นำมาบอกเล่าวันนี้ประกอบไปด้วยทานามัยศีลามัยแล้วก็ภาวนามัยใช่ไหมคะพระอาจารย์นะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดอยากจะทำให้ได้ผลดีเนี่ยใช้ตัวภาวนานี่แหละที่พระอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เป็นข้อสุดท้ายเลยเนี่ยให้ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยพร้อมกับทักจิตทักใจตัวเองเนาะว่าตอนเนี้ยใจเรากำลังเป็นอะไรอารมณ์เราคิดอะไรอยู่ถ้าจากตรงนี้ได้เนี่ยการรักษาศีล5ซึ่งเป็นศีลน้ำใหม่เนี่ยก็จะเริ่มง่ายขึ้นแล้วแต่ทั้งหมดต้องค่อยๆฝึกค่อยๆเริ่มฝึกจากตัวเองนะคะต้องค่อยๆฝึก
1: เราไม่ได้ยาเม็ดที่2เราก็เอาเม็ดที่1ก่อนเราเอาพระรัตนตรัยให้แนบกับจิตให้ได้ก่อน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพอไปถึงทานามัยทานามัยข้อแรกเนี่ยฟังดูทีแรกเหมือนง่ายนะพระอาจารย์นะแต่พอฟังทั้งหมดที่พระอาจารย์ได้กรุณาเมตตาบอกเล่าแบ่งปันให้ฟังแล้วเริ่มแรกเนี่ยต้องเริ่มจากภาวนามัยก่อนเลยเริ่มจากภาวนาเพราะฉะนั้นพอภาวนาเสร็จถึงจะมาถึงศีลการรักษาศีลอยู่ได้เมื่อรักษาศีลอยู่ได้ทานามัยเนี่ยซึ่งเป็นองค์ประกอบข้อที่ทั้ง3ตัวเนี่ยที่ทำให้ได้บุญเนี่ยทานามัยถึงจะสมบูรณ์ดีเพราะว่าสิ่งที่จะไปให้ทานนั้นน่ะมันจะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเพิ่งเข้าใจค่ะพระอาจารย์เพิ่งเข้าใจพ่อครูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีการง่ายๆที่พระอาจารย์ช่วยแนะนำมาแล้วนะคะในการฝึกนะคะวันนี้เรียกว่าครบถ้วนเลยค่ะพระอาจารย์คะเกินเวลาไปนิดหน่อยต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่ขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาจากคำง่ายๆคำว่าบุญเนี่ยแหละค่ะเราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนและปฏิบัติคลาดเคลื่อนกันไปมากมายหลายครั้งหลายครานะคะก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นในวันนี้ด้วยค่ะกราบขอบพระคุณด้วยนะคะพระมหารัตนากรปวโรเจ้าอาวาสวัดท่าพยาตำบลท่าพยาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังด้วยค่ะนมัสการด้วยนะคะพระอาจารย์คะค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของสาสร้างสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8 น.ถึง 8:30 น.

0: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
1: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
0: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
0: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตการทำงานเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็บทบาทในการทำงานของศิษย์เก่าทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าได้เข้าไปอยู่ในองค์การทั้งภาคอุตสาหกรรมภาครัฐภาคเอกชนต่างหลายเนี่ยนะครับได้ทำอะไรบ้างแล้วก็ตัวขององค์กรของบริษัทนั้นมีผลการทำงานเป็นอย่างไรนะครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเราได้คุยกับคุณวิชาญตั้งเกตสุริยสินนะครับบส2534ท่านเป็นประธานบริหารกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนะครับ
1: ใน
0: สัปดาห์นี้ก็จะเป็นครั้งที่2นะครับคราวที่แล้วเราคุยกันว่าดาวเคมีคอลหรือกลุ่มบริษัทดาวนะครับทำอะไรบ้างก็จะเป็นพวกพอลิเมอร์พวกพลาสติกอะไรต่างๆทั้งหลายเยอะแยะมากมายหลายชนิดนะครับนับกันไม่ถ้วนละนะครับแล้วก็โรงงานที่ตั้งในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าซัพพลายประเทศไทยเท่าไหร่นะครับ10%
2: 10 กว่า 20%
0: เท่านั้นเองแต่ว่าที่เหลือนี่ก็จะส่งไปในประเทศในอาเซียนในอาเซียนเองก็ยังไม่พอนะฮะยังมีการส่งย้อนกลับไปที่อเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ในญี่ปุ่นในเกาหลีในอะไรต่างๆหลายเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเราก็คุยกันว่าตัวของผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะครับมันก็จะเป็นพวกพลาสติกมีเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมเซตติ้งแล้วก็เมื่อจากมันมีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งหลายเราก็จะมีการทำพวกรีไซเคิลพวกอะไรพวกนั้นพอสมควรก็ทำยังไงที่จะช่วยกันลดทั้งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตัวผลิตเองนะครับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรด้วย
1: ครับ
0: อันนี้กลับมาเรื่องหนึ่งนะครับที่จริงๆตั้งใจจะถามตั้งแต่คราวที่แล้วผมไม่ได้ถามนะครับผมฟังมาตลอดว่าปิโตเคมีเนี่ยมันมีไซเค
1: ิ
0: ลนะครับไซเคิลมันเป็นยังไงครับมันกี่ปีเนี่ยแล้วตอนนี้มันอยู่ไซเคิลอยู่ในไซเคิลไหนครับ
2: ครับผมเล่าผ่านประสบการณ์ตรงของผมแล้วกันนะครับผมตั้งแต่จบที่จุฬาเนี่ยในปี1997นะครับก็คือเมื่อ28ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมมีโอกาสไปเรียนปริญญาโทที่ญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็กลับมาทำงานที่ดาวประเทศไทยหลังจากจบปริญญาโทแล้วก็อยู่บริษัทเนี้ยมาตลอด28ปีต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมเจอไซเคิลของปิโตรเคมีมาเป็นรอบนี้เป็นรอบที่4แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาตัวเลขคำนวณย้อนกลับเนี่ยในรอบสัก30เนี่ย20กว่า30ปีเนี่ย4ไซเคิลเนี่ยเมื่อก่อนเขาพูดกันว่าปิโตร1ไซเคิลจะอยู่ที่ประมาณสัก7ปีบวกลบนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในอีก1ไซเคิลของมันแล้วเป็นช่วงไซเคิลมันก็มีทั้งพีคกับ
0: ลง
2: กับลงใช่มั้ยอันนี้อยู่ในขาลงต้องบอกอย่างนี้นะครับขาลงมันเกิดจากการที่ตัวความต้องการโดยรวมตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าการเติบโตมันช้าลงนะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่พวกเราทราบอยู่ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกต่างๆภูมิรัฐศาสตร์ด้วยความไม่แน่นอนต่างๆอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าปิโตรเคมีเนี่ยมันถูกผลักดันด้วยเรื่องของซัพพลายด้วยนะครับซึ่งหลังๆเองก็มีพวกกำลังการผลิตใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะจากจีนนะครับก็เป็นตัวต้องบอกว่าเป็นโจทย์สำคัญแหละที่ทำให้ตัวอุตสาหกรรมภาพรวมเนี่ยมันอยู่ในขาลงเพราะว่านะครับมันมีความซัพพลายที่มันล้นนะครับซึ่งผมว่าโจทย์หลักตอนนี้ก็คือเลยทำให้งั้นเราจะทำยังไงที่เราสามารถที่จะยังคงความสามารถในการแข่งขันต
0: ่
2: อไปได้ซึ่งผมว่าตัวสำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาวิจัยนะครับแล้วก็พวกนวัตกรรมต่างๆที่เราสามารถที่จะนำเสนอโซลูชันต่างๆที่เราตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้นะครับโดยที่ไม่ได้แข่งกันที่ราคาอย่างเดียวครับ
0: ครับโอเคงั้นโยงมาที่เรื่องวิจัยพัฒนาละนะครับวิจัยพัฒนานวัตกรรมต่างๆทั้งหลายนี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าเราแยกงานวิจัยพัฒนามาเนี่ยเราก็จะคุยกันเสมอๆว่ามันมีงานวิจัยที่เป็นพื้นฐานที่เราเป็น basic research นะครับแล้วมีงานวิจัยประยุกต์นะครับเป็น applied research ต่างๆทั้งหลายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต่อเป็นนวัตกรรมเพื่อจะมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะครับดาวเองเนี่ยนะครับเราในส่วนของวิจัยพัฒนาหรือนวัตกรรมต่างๆหลายเนี่ยเราเน้นมากน้อยแค่ไหนเน้นในความหมายผมคือว่าสมมติเช่นยกตัวอย่างว่างบประมาณเนี่ยนะครับเราลงกับพวกนี้มากน้อยแค่ไหน
2: ต้องบอกว่าเราเน้นมากครับอาจารย
0: ์
2: เพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมเรียนอาจารย์ว่ายิ่งการแข่งขันยิ่งรุนแรงเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งต้องมีการพัฒนานะครับตัวผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันต่างๆที่ตอบโจทย์นะครับกับความเปลี่ยนแปลงที่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆที่ผมเล่าให้ฟังว่าลูกค้าเองก็มีโจทย์หรือความต้องการที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยัง

0: ให้ความสำคัญใส่งบประมาณเข้าไปในเรื่องของงานวิจัยนะครับงานวิจัยเองเราก็มีแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มแล้วก็ด้วยความที่บริษัทดาวเป็นบริษัทระดับโลกเนี่ยเราก็มีทั้งส่วนงานวิจัยซึ่งทำอยู่ในเรียกว่าศูนย์ R&D ของเราในหลายๆประเทศนะครับอย่างในอเมริกาแน่นอนนะครับหรืออย่างในเอเชียเราก็มีศูนย์ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนศูนย์ที่สิงคโปร์นะครับเมืองไทยด้วยความที่เราเป็นฐานการผลิตสำคัญนะครับเราเองก็จะมีเรียกว่าหน่วยงานหนึ่งซึ่งเราชื่อเรียกชื่อย่อว่า ATC Analytical Technology Center นะครับซึ่งหน่วยงานเนี้ยจะมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้นะครับที่ต้องบอกว่าล้ำสมัยมากนะครับที่จะสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์อะไรได้เต็มไปหมดเลยว่าในนั้นเนี่ยมันมีโครงสร้างยังไงนะครับหรือเวลาเราเกิดเราไปทำงานกับลูกค้าเจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้ซึ่งเราหาคำตอบไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะส่งเอาตัวอย่างเหล่านั้นเข้าสู่เอามาวิเคราะห์นะครับเพื่อหาสาเหตุหรือทำความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งในกระบวนการผลิตของเราแน่นอนว่าระหว่างการผลิตก็จะมีโจทย์ปัญหาอะไรต่างๆสมมติว่าเราเจอพวกสารบางอย่างซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมาอะไรคือปฏิกิริยาเคมีอาจารย์ก็ทราบอยู่ว่ามันก็จะมีตัวบายโปรดักต์นู่นนั่นนี่เกิดขึ้นถูกไหมครับเราจะปรับกระบวนการยังไงให้ตัวนั้นมากขึ้นตัวนี้น้อยลงนะครับแล้วก็ไม่เจอพวกตัวอิมเพอริตี้อะไรต่างๆพวกเนี้ยตัวแล็บเหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์วิจัยนะครับแล้วก็ช่วยหาสาเหตุต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วผมว่าสิ่งที่น่ายินดีก็คือว่าหน่วยงานเนี้ยนะครับเรามีคนไทยล้วนๆเลยเราไม่ได้มีการเรียกว่าใช้พนักงานจากต่างประเทศอะไรมาเพราะศักยภาพของผมว่านักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับหรือคนในสายทางด้านพวกวิทยาศาสตร์เคมีนะครับแล้วก็ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ย คนไทยเรามีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในแล็บของเรา 100% เราเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะครับแล้วแน่นอนเราก็จะมีพวกแล็บทางด้านแล็บ QA QC ซึ่งให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตของเรามันมีความคงเส้นคงวานะครับค่าคุณสมบัติต่างๆอยู่ในมาตรฐานอยู่ในช่วงที่เราต้องการควบคุมอะไรต่างๆแล้วก็จะมีทีมทำงานเหล่านี้แล้วก็แม้กระทั่งที่เมื่อกี้อาจารย์ถามผมว่าตอนเราเอาเม็ดพลาสติกเราขายเป็นรูปอะไรเราส่งให้ลูกค้าเป็นรูปเม็ดพลาสติกแต่ลูกค้าก็จะเอาไปขึ้นรูปเป็นงานฉีดงานขึ้นรูปเป็นโทโมฟอร์มมิ่งอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็ต้องมีความรู้ในการสัตว์เข้ากระบวนการถูกไหมฮะจะกำหนดอุณหภูมิยังไงความดันยังไงต่างๆเราก็จะมีทีมเทคนิคของเราเข้าไปให้คำแนะนำพวกนี้ก็ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านโพลิเมอร์นะครับเรื่องของการจัดการกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเริ่มงานในดาวงานแรกก็คือเป็นงานทางด้านเทคนิคอลเขาเรียกว่าเทคนิคอลเซอร์วิสแอนด์เดเวล็อปเมนต์นะครับก็ไปทำงานร่วมกันกับลูกค้าเพื่อที่จะให้เขาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้ชิ้นงานผลงานที่เขาต้องการครับ
1: พวกเครื่องมือขึ้นรูปอะไรต่างๆหลายพวกนี้เราก็มีด้วยใช่ไหม
0: มีหมดเลยครับผมยกตัวอย่างเพิ่มแล้วกันนะครับอย่างเพราะเวลาเราผลิตเม็ดเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าตกลงอันเนี้ยเหมาะที่ลูกค้าจะเอาไปใช้งานแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีการที่จะทดสอบในห้องแลบของเราอย่างง่ายๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอย่างเม็ดกลุ่มพวก LLDPE ซึ่งไปทำพวกบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้จะไปขึ้นรูปฟิล์มเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเครื่องที่สามารถที่จะหลอมมันแล้วก็เป่าให้มันเป็นฟิล์มขึ้นมานะครับเราก็ทราบว่าฟิล์มตรงนี้มันเสถียรไหมนะครับเวลาพูดถึงฟิล์มจะชอบพูดว่าความใสความขุ่นเป็นยังไงมีเจลไหมอะไรอย่างต่างเป็นต้นพวกนี้จะมีผลหรือแม้กระทั่งฟิล์มมันต้องถูกซีลให้มันติดกันเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่บรรจุข้างในทั้งหมดจะไม่รั่วไหลนะครับเวลาเราขนส่งพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มเราต้องการให้มันหกเลอะเทอะก่อนจะถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการตั้งแต่ขึ้นรูปฟิล์มทดสอบความแข็งแรงการฉีกขาดความตกทนต่อแรงกระแทกอะไรต่างๆเหล่านี้ครับพวกนี้เราจะมีอุปกรณ์เรียกว่าครบหมดเลยในศูนย์ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟัง
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อโอเคเรามีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานวิจัยของภาครัฐนี่มากน้อยแค่ไหน

0: มีในหลายรูปแบบครับอาจารย์ต้องเรียนว่าในเน้นที่จุฬาก็ได้นะครับจุฬาเองเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกันเรามีไซน์ตัว MOU กันเนี่ยเมื่อปี2565
1: คร
0: ับ นะครับก็มีหนึ่งเราเข้ามาช่วยในการพัฒนาพวกหลักสูตรปริญญาโท
1: โอ้ครับ
0: นะครับเพราะว่าผมว่าตอนนี้ภาคการศึกษาเองก็อยากจะเชื่อมโยงกับภาคเอกชนใช่ไหมครับว่าภาคเอกชนอยากเห็นนิสิตนักศึกษาเป็นแบบยังไงเมื่อจบออกไปเพราะฉะนั้นหลักสูตรวิชาต่างๆควรจะเป็นยังไงนะครับเราก็มีส่งคนที่เราอยู่ในการทำงานเนี่ยเข้ามาเรียกว่ามาพูดคุยให้คำแนะนำเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนะครับเรามีเรื่องของการรับนักศึกษาฝึกงานนะครับเข้าไปช่วงภาคฤดูร้อนเขาจะมีประสบการณ์ในการเข้าไปเรียนรู้จากกระบวนการผลิตจริงๆเก
1: ิ
0: ดขึ้นนะครับเรามีเรื่องของทุนการศึกษาที่เรามอบให้ทางมหาวิทยาลัยอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยอะไรบางอย่างสมมุติว่าถ้าเราเห็นว่านะครับมีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอะไรซึ่งน่าจะช่วยเราเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะเราอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในตรงนั้นเองเราก็เข้าไปกำหนดเป็นโปรเจกต์อะไรกันเพื่อให้ทางหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยช่วยเราเรื่องนั้นๆอยู่นะครับเรื่องนี้ก็มีการทำงานร่วมกันมาโดยตลอดครับผม
1: ครับนี่มันก็จะมาเข้าสู่เรื่องของการดูเรื่องของกำลังคนการพัฒนากำลังคนเอาสมมติว่าน้องๆที่เรียนอยู่ในคณะวิศวะจุฬาขณะนี
0: ้
1: นะครับเขาบอกโอ้ฟังพี่วิชาแล้วสนใจอยากจะทำงานที่ดาวล่ะนะครับเขาควรจะเตรียมตัวยังไงเขาควรจะมีคาแรคเตอร์ยังไงเขาอย่างคือดาวมองคนมองโง่เฮงยังไงถึงจะรับคนนี้เข้ามาทำงานด้วย
0: เป็นคำถามแล้วก็เป็นหัวข้อที่ผมชอบมากแล้วเนี่ยครับถือเป็นโอกาสดีที่ผมในฐานะเป็นรุ่นพี่นะครับที่จบคณะวิศวะแล้วก็จบที่จุฬาเนี่ยนะครับอยากมาบอกเล่าให้น้องๆได้ฟังนะครับถ้าถามผมเนี่ยผมว่าเรื่องแรกแล้วสำคัญมากในยุคนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความจิตวิญญาณในการเรียนรู้ครับอาจารย
1: ์
0: เรื่องนี้สำคัญผมยกตัวอย่างให้ฟังว่า28ปีก่อนตอนที่ผมจบนะครับที่จุฬาผมเรียนวิศวะเคมีที่นี่เองแล้วก็แน่นอนได้เรียนวิชาอะไรต่างๆซึ่งก็อยู่ในหลักสูตรการสอนอะไรอยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นฐานกว้างๆนะครับพอวันแรกที่ผมเริ่มเข้าทำงานเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าผมรู้อะไรน้อยมากนะครับงานแรกที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมไปเป็นtechnical service ต่างๆต้องไปแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเอาเม็ดพลาสติกเนี่ยสามารถไปขึ้นรูปได้ยังไงเนี่ยเรื่องนี้แน่นอนเราไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นในการสอนเราจะรู้ว่าโพลิเมอร์คืออะไรมีปฏิกิริยาอะไรยังไงเพราะฉะนั้นผมจะต้องไปเรียนรู้อะไรแทบจะใหม่ทั้งหมดเลยครับอาจารย์แล้วผมว่าเดี๋ยวนี้องค์ความรู้มันเปลี่ยนเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผลอๆสิ่งที่เราเรียนมาหลังจากจบไม่เกิน5ปีเนี่ยองค์ความรู้นั้นมันล้าสมัยไปแล้วนะครับแล้วมันจะมีองค์ความรู้ชุดใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมว่าการมีความสามารถในการเรียนรู้หรือการมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างตลอดเวลานี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับตัวอย่างอีกอันนึงที่เจอกับผมเองเนี่ยพอผมผ่านงานไปสัก10ปีเนี่ยผมเริ่มเปลี่ยนจากสายของการทำงานในเชิงเทคนิคมาเป็นสายทางด้านเชิงบริหารมากขึ้นวิศวะไม่เคยสอนให้เราดูบัญชีวิศวะไม่เคยบอกให้เรารู้ว่าการอ่านงบกำไรขาดทุนงบดุลต่างๆต้องยังไงผมก็ต้องไปเรียนรู้เองนะครับแล้วมันพบการเรียนรู้ผมไม่ใช่การไปเข้าคอร์สเรียนหรือมาลงวิชาเรียนที่คณะบัญชีหรืออะไรเราจะมีวิธีเรียนรู้ยังไงนะครับตั้งแต่ศึกษาเองจากการอ่านหนังสือหรือยังจำได้ผมเดินเข้าไปคุยกับCFO ของบริษัทในเครือของเราคนนึงบอกเขาว่าเนี่ยผมไม่รู้เรื่องบัญชีเรื่องเกี่ยวกับการเงินเลยเนี่ยผมขอเวลาคุณสักสัปดาห์ละครึ่งชั่วโมงได้ไหม
1: มาอธิบาย
0: ตรงนั้นตรงนี้ให้หน่อยหรือสัปดาห์ที่แล้วคุณรายการเรื่องนี้คำเหล่านี้ผมไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรนะครับเนี่ยผมว่าจิตวิญญาณของการเรียนรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วผมว่าเป็นเรื่องที่ดาวให้ความสำคัญมากนะครับและเป็นเรื่องที่ผมอยากฝากให้

0: ให้น้องๆนิสิตนักศึกษานะครับในยุคนี้นะครับอย่าหยุดเรียนรู้อย่าให้จิตวิญญาณของการเรียนรู้เนี่ยหายไปอย่ารู้สึกว่าเราเรียนรู้พอแล้วหลังจากจบจากที่นี่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่อยากฝากไว้เรื่องที่สองเนี่ยอันนี้ผมก็เจอกับตัวเองผมว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัตินะครับของเราเนี่ยเวลาอย่างของผมจำได้พอผมเริ่มเข้าไปต้องเรียนรู้เรื่องกระบวนการเกี่ยวกับการขึ้นรูปตัวพลาสติกเนี่ยผมเรียนรู้ได้มากสุดก็คือตอนที่ผมไปที่แลบของดาวที่มาบตาพุธนะครับไปลองเทเม็ดลงไปฉีดขึ้นรูปด้วยเครื่องของเราเองเสร็จแล้วก็เอาชิ้นงานที่ได้เนี่ยมาลองทดสอบความแข็งแรงทดสอบการไหลอะไรต่างๆด้วยเครื่องมือของเราเองแล้วก็ตั้งสมมติฐานตั้งคำถามแล้วพอเราเห็นสิ่งที่มันปรากฏขึ้นจริงเนี่ยเราผมใช้คำ connect the dot นะครับมันทำให้กระบวนการเรียนรู้มันครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันอย่างสมมติกระบวนการผลิตเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้จากการที่นั่งอยู่หน้าจอหรือว่าอยู่ในการอ่านหนังสือแต่เป็นการเดินออกไปในหน้างานหรือจริงๆแล้วกลายเป็นว่าคนที่รู้เรื่องที่ดีๆเนี่ยกลายเป็นอย่างเช่นโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในฟิลงานด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราออกไปนะครับไปเจอการทำงานจริงๆหน้างานไปได้เห็นตัวอย่างงานจริงๆต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วผมเรียนรู้เยอะมากครับจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความเห็นกับรุ่นพี่ๆในดาวนะครับและอันนี้ต้องบอกว่าผมว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่น่าสนใจอันนึงเพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรทั่วๆไปส่วนใหญ่ถ้าเป็นองค์กรไทยๆนะครับก็จะเป็นที่ว่าถ้ามีพี่ๆหรือหัวหน้าอยู่เนี่ยเราส่วนใหญ่ก็จะนั่งเงียบๆไม่ค่อยกล้าถามไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่แต่ในดาวเนี่ยครับจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างมากนะครับอนุญาตให้สามารถที่จะแสดงความเห็นแม้กระทั่งผมยังเด็กๆตอนเข้าไปใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับเรามีความเห็นยังไงเราก็มีโอกาสที่จะได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาถามคำถามเวลาเราไม่รู้นะครับแล้วก็เราก็จะได้โอกาสได้เห็นมุมมองอะไรต่างๆหลากหลายอันนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องที่สองที่ผมว่าเป็นคุณสมบัติที่น่าจะเป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษานะครับในการทำงานในอนาคตนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าผมว่าการทำงานนะครับมันไม่มีใครสามารถทําถูกแล้วก็สําเร็จตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานมันก็จะต้องมีเรื่องของการลองผิดลองถูกนะครับเมื่อเราทําแล้วเห็นผลลัพธ์โดยเฉพาะถ้ามันไม่ได้อย่างที่เราต้องการเนี่ยเราเรียนรู้อะไรจากมันนะครับเรามีการเข้ามาสอบทานทบทวนตัวเองว่านะครับเราเรียนรู้ตรงนั้นยังไงนะครับหรือการทำงานภายใต้ความไม่แน่นอนความกดดันต่างๆซึ่งมีตลอดเวลานะครับมันไม่เหมือนสมัยเรียนนะครับการทำงานมันจะต้องมีเรื่องของการตั้งเป้าหมายเรื่องของกรอบเวลาที่จะต้องทำให้สำเร็จตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนทำงานที่สามารถจัดการกับความไม่แน่นอนแรงกดดันหรือกรอบเวลาหรืออะไรต่างๆที่ถูกกำหนดขึ้นมาแล้วก็ยังสามารถที่จะทำงานให้บรรลุผลสำเร็จนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่แบบมันพลาดไปเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกนะครับอ่ะหมดหวังผิดหวังแล้วก็หมดแรงหมดพลังแล้วจะลุกขึ้นมายังไงต่อนะผมว่าอันเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งผมว่าสำคัญมากในชีวิตการทำงานครับ
1: โอเคก็เป็นบทเรียนที่ดีของน้องๆนะครับที่จะคิดว่าอยากจะเข้ามาทำงานนะ
0: ครับ
1: นี่มองกลับมาที่คณะ
0: ครับ
1: นะครับจบไปหลายปีแล้ว
0: ครับ
1: นะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นยุคของ AI ปัญญาประดิษฐ์อะไรต่างๆอะไรเข้ามาผมคุยกับเพื่อนอาจารย์ที่สอนสื่อตอนนี้ก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้สอนสื่อลำบากนะครับให้โจทย์ไปก็ไปถาม AI อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับมีคำแนะนำยังไงเอาที่เกี่ยวแล้วรวมทั้งเกี่ยวข้องเรื่อง AI ด้วยการรุ่นน้อง
0: ได
1: ้กับคณะกับรุ่นน้องทั้งหลายการอะไรต่างๆเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้าง
0: ยินดีครับผมว่าอันดับแรกนะครับแล้วจริงๆทางดาวเองก็มีโอกาสได้เข้ามาทำงานร่วมกันกับที่จุฬาผมว่าการเรียนการสอนตอนนี้เราควรจะต้องพยายามเชื่อมโยง

0: ับภาคธุรกิจให้มากขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์ว่าโจทย์ใหม่ๆของเรามันมีหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องของความยั่งยืนนะครับเรื่องนี้เอาตรงๆว่ายุค30ปีที่ผมจบตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีวิชาหรือเรื่องที่การพูดถึงเรื่องนี้เลยในบริษัทดาวเนี่ยเราทำเรื่องนี้มา30ปีเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคำว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เวลาเราพูดถึงคำว่าเซอร์คูลาริตี้การมองรีซอร์สหรือการมองวัสดุที่เมื่อมันจบการใช้งานของมันแล้วไม่ได้มองว่ามันไปปลายทางอยู่ที่ตัวหลุมฝังกลบแต่จะดึงมันกลับมาใช้งานยังไงโดยมีเทคโนโลยีมีวิธีการยังไงนะครับเนี่ยครับผมว่ามันเป็นคอนเซปต์หรือแนวทางซึ่งสำคัญหลังจากนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทั้งในส่วนของหลักสูตรนะครับหรือแม้กระทั่งน้องๆต่างน้องๆนักศึกษาเนี่ยผมอยากให้เริ่มลองมองหาองค์ความรู้เหล่านี้ตั้งแต่วันนี้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรนะครับเพื่อที่ว่าพอออกไปเนี่ยผมแน่ใจเลยว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทางภาคปฏิบัติในเอกชนเนี่ยจะให้ความสำคัญแล้วก็ทำต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเรื่องของ sustainability ที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องแรกเรื่องของตัวมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ 2-3 เรื่องครับอาจารย์ AI นะครับ digitalization นะครับเรื่องของ automation นะครับผมว่า3เรื่องเนี้ยมันจะพันกันเกี่ยวเนื่องกันผมยกตัวอย่างในดาวให้ฟังนะครับอย่างเช่นงานในอดีตในทางด้านprocess ในปิโตรเคมีเนี่ยเมื่อถึงจุดนึงเราจะต้องมีการหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงนะครับชัตดาวน์ลงไปแล้วการชัตดาวน์เนี่ยหลายตัวเราไม่ได้ดูแค่ภายนอกเราต้องเข้าไปดูในเวสเซลต้องเข้าไปดูในอุปกรณ์บางตัวว่าข้างใน
1: มันมีศึกหรอไหม
0: มันมีศึกหรอไหมมันมีจุดอะไรที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆไหมก็ต้องมีการเข้าไปทำงานในจุดที่มันเป็นระบบปิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้เป็นความเสี่ยงนะครับเพราะว่าการเข้าไปเราไม่รู้ว่าในนั้นยังมีสารเคมีตกค้างอะไรไหมนะครับหลังๆมันก็มีกระบวนการมีเครื่องมือต่างๆเข้าไปใช้ตัวที่ผมบอกเป็นโรบอทนะครับเข้าไปดูไปส่องให้เรา
1: เป็นโพรบเข้าไปดูเลย
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นต้นหรือว่าเมื่อก่อนเคมีเนี่ยอุปกรณ์สำคัญคือหอกลั่นนะครับหอกลั่นพวกนี้ก็ต้องสูงเพื่อมันจะได้แยกอุณหภูมิอะไรต่างๆได้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะตรวจสอบเรานี่ก็ต้องปีนหอกลั่นกัน 30-40 เมตรขึ้นไปนะครับหลังๆมันก็จะมีการใช้อุปกรณ์พวกโดรนพวกอะไรต่างๆนะครับเข้าไปในการช่วยตรวจสอบบนที่สูงหรือการทำงานบางอย่างที่มีความเสี่ยงเพื่อให้คนปลอดภัยมากขึ้นนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับหลักการเมื่อก่อนเวลาเรารันตัวโรงงานเนี่ยที่ผมบอกจะมีการหยุดเพื่อซ่อมบำรุงอยู่เป็นระยะนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างยังอยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยที่เราต้องการเนี่ยแต่หลังๆเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเรารันโรงงานมาสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเราสามารถมี data เพียงพอหรือเห็นแนวโน้มมากขึ้น
1: ที่จะพยากรณ์ได้
0: มันไม่ใช่ว่าสมมติแหละครบ3ปีผมลงแต่ว่าหลังจากการเก็บข้อมูลมาสักระยะนึงเราเห็นว่าเอ๊ะอัตราการศึกหรอต่างๆมันไม่ได้เร็วตามที่เรากังวลนะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันคือการใช้ data ให้เป็นประโยชน์แต่ว่า data จะไม่มีถ้าเราไม่มีเรื่องของ digitalization ก็คือการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องใช้เซ็นเซอร์ใช้ฐานข้อมูลต่างๆแล้วเข้ามาจัดในรูปแบบที่ถูกต้องซึ่งมันก็คือเรื่องของตัวบางทีเรื่องของ AI แล้วการหาแพทเทิร์นที่บางทีมันดูซับซ้อนมีพารามิเตอร์เป็นหลายสิบตัวเนี่ยแทนที่เราจะต้องให้คนมานั่งลองสตาร์ดี้แต่ละตัวแล้วก็ให้ AI มันช่วยพวกนี้ครับเป็นผมว่ามันเป็นการเอาวิธีการสมัยใหม่สิ่งเหล่านี้ที่ผมเล่าให้ฟังมาใช้ในการทำงานจริงๆในอุตสาหกรรมเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนครับว่าผมว่าจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งผมว่าอยากให้นิสิตนักศึกษามีความพร้อมนะครับเรื่องนี้นะครับเมื่อก่อนเรียนตรงๆความเป็นวิศวเคมีเนี่ยวิชาคอนโทรลสำหรับผมเป็นเรื่องที่แบบเป็นยาขมอะเป็นยาขมเลยแต่ว่าพอยิ่งเข้าไปทำงานนี่ก็โอ้โหเรื่องพวกนี้สำคัญมากขึ้นนะครับหรือว่าเมื่อก่อนการเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆสำหรับเราก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันจำเป็นด้วยเหรอเราก็ให้พวกคนจบภาคคอมทำงานแทนเราดีไหมแต่หลังๆผมว่าพวกนี้มันใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ครับขอบพระคุณครับท่านฟังครับเราได้คุยกับคุณวิชาญตั้งเคนสิริศิลป์

0: นะครับวส2534ท่านเป็นประธานบริษัทประธานบริหารกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยด้วยเรื่องราวเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของวัตถุดิบเรื่องของงานวิจัยพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรนะครับยิ่งผมว่ายังมีเรื่องอีกเยอะที่เราจะคุยกันนะครับในโอกาสหน้าเป็นไปได้ก็จะเรียนเชิญวิชาญ
1: ยินดี
0: มาคุยให้กับท่านฟังแล้วก็รุ่นน้องๆได้รับทราบว่าธุรกิจของปิโตรเคมีซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญมากๆและผมก็ยังเป็นธุรกิจที่มีอนาคตต่อไปอีกยาวพอสมควรทีเดียวนะครับมันจะช่วยในการพัฒนาประเทศไทยได้ยังไงรายการประจำสารชาติในสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณคุณวิชาญตั้งเขตดุสิตนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับบริษัทพันธุ์บรรยงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHzนี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนเริ่ม3สิงหาคมนี้สำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองให้ชัดเคลียร์ทุกประเด็นงานวิจัยกับช่วง2เจนเลนส์2สังคม
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะอยู่กับธนกรวรพิทักษ์สารเหมือนเช่นเคยในช่วง2เจนเลนส์2สังคมค่ะเช้าวันนี้ค่ะแบงค์อยากจะชวนทุกท่านค่ะมาเปิดประเด็นเรื่องใหม่ๆกันบ้างเพราะว่าเราเห็นว่าทิศทางที่ผ่านมาที่เราคุยกันนะฮะเราก็จะมีแต่ประเด็นที่รู้สึกว่าอุ๊ยเป็นประเด็นใหญ่เนาะเป็นประเด็นระดับที่เราต้องคุยกันในระดับโครงสร้างอะค่ะแต่วันนี้ค่ะแม้ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องระดับโครงสร้างด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามีความน่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อเราเห็นว่านะตอนนี้เวลาที่เรากำลังที่จะสืบค้นหาข้อมูลหาความรู้อะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันง่ายมากเลยที่เราจะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็สืบค้นข้อมูลผ่านโทรศัพท์เนาะแต่มันทำให้เราหลงลืมในการแสวงหาความรู้ในแบบเดิมๆอย่างเช่นการอ่านหนังสือไปหรือเปล่านะฮะไปจนถึงว่าในมิติของสังคมของเมืองเองก็ตามอะค่ะเราเห็นทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจเราเห็นทิศทางการเติบโตของร้านค้า

0: มากมายแต่เรากลับเห็นร้านหนังสือเนี่ยน้อยลงหรือเปล่านะฮะก็จะถึงว่าถ้าเราเกิดชี้วัดว่าเมืองนั้นเนี่ยเจริญเติบโตแค่ไหนเนี่ยมิติเศรษฐกิจอย่างเดียวพอไหมหรือเราจะเป็นต้องดูความมั่นคงทางปัญญาด้วยหรือเปล่าอันนี้ค่ะเลยทำให้รู้สึกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันว่าในปัจจุบันหรือความท้าทายนะตอนนี้ไปจนถึงในอนาคตเนี่ยของโมเดลพื้นที่ทางปัญญาหรือร้านหนังสืออิสระหรือว่าพื้นที่การเรียนรู้เนี่ยค่ะเราควรที่จะมีลักษณะของเมืองตื่นรู้เรื่องนี้อย่างไรบ้างนะฮะวันนี้แบงค์เลยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประกรณ์เลิศเสถียรชัยนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์และนักวิจัยแต่เกิดมาไม่ใช่สังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้จะมาเล่านะฮะเล่างานวิจัยของอาจารย์ไปจนถึงเล่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ทุกท่านฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ประกรณ
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะอย่างที่แบงค์จวบไปเลยค่ะอาจารย์ขาคือแบงค์คิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหม่เหมือนกันค่ะอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าท้าทายเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเรามักจะมองในแต่เรื่องที่ใหญ่ๆที่เป็นวาระอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่งานของอาจารย์นะคะรู้สึกว่าเรากำลังจะกลับมามองในวิถีแบบเดิมว่าเอ๊ะการอ่านหนังสือวิถีการอ่านหนังสือร้านหนังสือหรือว่าคุณประโยชน์ของการแสวงหาความรู้ในแบบการอ่านหนังสืออะค่ะตอนเนี้ยมันเผชิญความท้าทายอะไรทำไมถึงตรงเนี้ยอาจารย์ถึงต้องหยิบขึ้นมาเป็นวาระในการทำคะอาจารย์ครับ
1: เอาผมเล่าอย่างนี้แล้วกันนะฮะก็คือว่าเรื่องที่จะคุยวันนี้มันมาจากงานวิจัยซึ่งก็คือว่าได้รับการสนับสนุนจากทางผู้แบบนะฮะหรือว่าเรียกว่าสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็คือคนที่จัดงานสัปดาห์หนังสือแล้วก็มหกรรมหนังสือแห่งชาติที่ศูนย์เศรษฐกิจอยู่เรื่อยๆนะฮะก็คือเนี่ยเขาเป็นผู้ที่เริ่มที่มีโครงการวิจัยในเรื่องของร้านสื่อฉลาดขึ้นมาทําไมเขาถึงคิดว่ามันสําคัญใช่ไหมก็ถึงนี้ฮะก็คือว่าประเด็นคือถ้าพูดตามตรงนะคนสมัยเนี้ยก็คงจะซื้อหนังสือได้จากทุกที่แหละไปซื้อออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมไปซื้อตามแบบว่าไอร้านเชนสโตร์ใหญ่ๆทำนองนั้นใช่ไหมฮะก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ทีนี้ทำไมร้านสื่อสลับมันถึงจะสำคัญอยู่อะไรเงี้ยนะก็คือคนก็คิดว่ามันมีเสน่ห์บางแบบแหละที่ต่างจากการซื้อเราโดยที่ยอมตามอัลกอริทึมอ่ะการซื้อโดยตามอัลกอริทึมถูกไหมครับว่าเงี้ยสมมุติว่าเราไปซื้อในแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะเราซื้อหนังสือเล่มหนึ่งอัลกอริทึมก็จะแนะนำเล่มสองเล่มสามมาอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปร้านอิสระใช่ไหมฮะมันก็จะต่างออกไปอ่ะคือมันจะเป็นเหมือนกับการที่เราไปเจอกับทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ไปเจอคู่คนนึกออกไหมฮะไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยเจ้าของร้านบางทีเขาก็คุยกับเราแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าแนะนําเล่มนี้ไหมลองอ่านเล่มนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนึกออกไหมฮะนะครับเดียวกันนั่นคือเราก็เจอผู้คนใหม่ๆเขาแบบว่าร้านสื่อสลาดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของภาษาวิชาการเขาเรียก third place สถานที่ที่สามสถานที่ที่สามก็คือว่าสถานที่แรกนะก็คือบ้านสถานที่ที่สองที่ทำงานเนี่ยผมว่าสถานที่ที่สามมันเป็นที่ที่เหมือนกับว่าทำให้คู่คนรวมตัวกันแบบว่าสบายๆฮะแล้วก็มาเจอกันมาบางทีก็มานั่งดื่มกาแฟด้วยกันมาสนทนากันเนี่ยซึ่งจะบอกว่าร้านสื่อสลัดโดยมากตอนนี้นะฮะก็ไม่ได้เป็นร้านที่แบบตั้งใจจะขายหนังสืออย่างเดียวแล้วแหละแต่ว่ามันก็มีลักษณะของการเป็นพื้นที่กิจกรรมนะฮะแล้วก็ขายสิ่งที่เรียกว่านอนบุ๊กส์ก็คือไม่ใช่หนังสือเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนะฮะว่าเรื่องเนี้ยมันเลยสัมพันธ์เพราะว่าร้านหนังสืออะฮะมันเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ทําให้ย่านใช่มั้ยทําให้ชุมชนเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาเป็นพื้นที่ที่ทําให้นักอ่านเนี่ยรู้สึกได้ว่าเค้าเนี่ยอาจจะได้รับหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเค้าใช่มั้ยฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยร้านสื่อฉลาดเนี่ยก็คือมีบางร้านนะทั้งเมืองไทยและต่างประเทศนะทําตัวเป็นสำนักพิมพ์ด้วยก็คือว่าเขาเปิดพื้นที่วรรณกรรมทางเลือกใหม่ๆขึ้นมาให้นักเขียนอิสระฮะได้มีพื้นที่ที่จะวางแผนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต่างจากร้านเชนขนาดใหญ่เพราะร้านเชนขนาดใหญ่ก็จะเน้นหนังสือแบบพวกเบสเซลเลอร์นะฮะใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยร้านเขียนอิสระเนี่ยก็คือเปิดพื้นที่ให้คนนั้นได้จะเต็มที่กับว่ามีกิจกรรมที่เป็นนักเขียนนักอ่านมาพบปะกันหรือว่าล้อมวงอ่านอะไรทำนองนี้นะฮะรวมทั้งกับว่าหลายร้านเนี่ยใช้พื้นที่ร้านแล้วก็การคัดเลือกหนังสือเพื่อที่จะแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะอย่างเช่นบางร้านก็จะเป็นร้านแบบแนวเควียร์แนวแบบเฟมินิสต์อะไรอย่างนี้ก็มี

0: ที่เลยก็คือว่าเลือกหนังสือที่เป็นเฉพาะทางขึ้นมาจริงๆนะฮะเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นบางร้านที่เรียกว่าเป็นตำนานในเมืองไทยอย่างเช่นแบบร้านสุทธิสยามของอาจารย์สุรศิวรักษ์ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นร้านที่เพาะบ่มปัญญาชนที่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่เข้าเปลี่ยนแปลงสังคมนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของร้านสละที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันยังคงอยู่นะฮะแล้วก็เป็นเสน่ห์นั่นก็คืออันนี้ก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมเราถึงต้องแบบว่าสำรวจร้านสินสละทั่วเมืองไทยกันขึ้นมานะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือเขารู้สึกว่าสำคัญแล้วเขาก็เลยขอเหมือนกับว่าความร่วมมือกับทางสถาบันวิสังคมนะให้ทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ
1: เพราะว่าพอจากที่ท่านเล่าอะค่ะน่าสนใจมากว่ามันเหมือนกับพอเราเอามาสแต็กอะว่าสมมติว่าถ้าเมื่อกี้อาจารย์เล่าประมาณสักสี่ประเด็นละกันที่มันแตกย่อยออกมาจากสเปซจากตัวร้านหนังสืออิสระมันเห็นอันหนึ่งคือ perception เนาะคือการรับรู้ของเรื่องของการซื้อหนังสือระหว่างคนกับระหว่างการซื้อผ่านร้านค้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับซื้อผ่านอัลกอริทึมที่มันไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือว่าตัวสเปซเองก็ตามที่เปิดพื้นที่ที่มากกว่าเรื่องของการขายหนังสือแล้วก็ตัวคอนเทนต์ที่มันก็จะเกราะที่ทำให้ตัวร้านหนังสือเนี่ยมีเสน่ห์มากขึ้นว่าเป้าหมายหรืออเจนดาของร้านหนังสือเนี่ยมันก็จะชัดว่าอันนี้ต้องการที่จะนำเสนออะไรหมายคิดว่าอันนี้มันน่าสนใจว่ามันทำให้เห็นว่าร้านหนังสือมันล้างภาพร้านหนังสือเดิมๆอ่ะที่เราเคยรู้จักกันนะคะอาจารย์ค่ะแล้วมันเห็นภาพของร้านหนังสือรูปแบบใหม่ที่มันมีนิเวศของเรื่องพวกเนี้ยอยู่ในร้านหนังสือแล้วก็ป้าของอาจารย์น่าสนใจมากเลยอ่ะทีนี้ก็เลยสงสัยต่อว่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนเนี้ยสิ่งเนี้ยค่ะมันกำลังเผชิญความท้าทายอะไรหรือว่าคนที่ทำงานในวงการเนี้ยค่ะที่อย่างเมื่อกี้จะเล่าถึงตัวผู้อะไรนะผู้อ่านหรือว่าตัวคนซื้ออย่างเราอะค่ะทีนี้ตัวผู้ขายเองหรือว่าตัวคนคนทําร้านหนังสือธุรกิจตรงนี้เองค่ะเขาเผชิญกับอะไรบ้างไปจนถึงว่าตอนนี้ข้อจํากัดที่เขามีอะค่ะคืออะไรคะอาจารย์คะ
0: โอเคฮะคืออย่างนี้ในความที่ร้านอิสระเนี่ยก็คำว่าอิสระสำคัญเพราะแบบว่าคือไม่ได้มีทุนหนาอะไรเลยอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้อิงกับธุรกิจขนาดใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะของผู้ประกอบการรายย่อย
1: ๆ
0: ก็ประมาณ SME นะฮะทีนี้ก็จากที่เราไปสำรวจมานะฮะก็คือว่าเจ้าของร้านสีสลานเนี่ยก็จะอายุประมาณสัก45ปีนะครับอายุเฉลี่ยนะฮะแล้วก็ครึ่งหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะฮะแล้วก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของร้านหนังสือสลายอย่างเดียวนะแต่ว่าประกอบอาชีพอื่นด้วยแล้วก็แรงบันดาลใจที่มาเปิดร้านเนี่ยก็คือเรื่องของความรักความชอบความฝันที่มีต่อหนังสือเป็นหลักนะคือมาดูทรงแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบโหทำด้วยใจอ่ะเนอะใช่ไหมแล้วก็คือเนี่ยโดยสอดคล้องกันนะฮะจะบอกว่าเนี่ยไอ้ข้อค้นพบเราอ่ะทำไมที่เราไปสำรวจแต่ละร้านเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ชวนคิดชวนคุยได้แบบว่าดูแล้วก็น่าสะพรึงเหมือนกันนะก็คือว่าร้านหนังสืออิสระมีสุขภาพทางการเงินดีหรือไม่ยังไงอันนี้คำถามหนึ่งใช่ไหมเราให้เขาลองประเมินตัวเขาเองมานะฮะแล้วแบ่งมาสี่ขั้นแบ่งมาสี่ขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือเราก็พูดว่าเข้าเนื้อก็คือหมายความว่าทำแล้วมันก็ไม่ได้กำไรหรอกมันก็ขาดทุนกันนะฮะใช่ไหมขั้นไอ้นี่ฮะขั้นที่หนึ่งเนี่ยที่เข้าเนื้อใช่ไหมก็คือตอบกันมา39%ของร้านทั้งหมดใช่ไหมฮะแล้วก็ขั้นที่สองก็คือขั้นปิ่งน้ำก็คือว่าพอประคองตัวไปได้ขั้นนี้เนี่ยก็ตอบมากัน 39% เหมือนกันนะเนี่ยส่วนขั้นที่สามนะฮะก็คือขั้นที่ว่าไปรอดใช่ไหมฮะไปรอดเนี่ยก็คือว่าก็ตอบมาประมาณสัก18%อันนี้ก็คือว่าตรงนี้ก็คือไปรอดก็คือเนี่ยชักเริ่มเก็บทุนได้แล้วใช่ไหมฮะมีกำไรแล้วสะสมทุนได้มากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ที่แบบว่าไปโลดเลยก็คือว่าเนี่ยสามารถที่จะคิดว่าจะเปิดสาขา2ขยายสาขาไปแน่ๆอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมี1มีอยู่ 1% นะฮะ1% กว่าๆซึ่งก็คือว่าในเนี้ยเป็นลักษณะที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยลักษณะทางการเงินเนี่ยมันอาจจะดูแล้วดูทรงแล้วเอ้ยมันมีความไม่มั่นคงประการเพราะว่าประมาณสัก 78% นะฮะก็คืออยู่ในระดับของแบบว่าเข้าเนื้อกับปิ่นน้ำนะฮะซึ่งจะบอกว่าเรื่องเนี้ยไปเลย

0: ที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าต้องขึ้นป้ายคำเตือน alert ออดเอาไว้ว่าเนี่ยสงสัยแล้วดูแล้วมันดูแล้วมันอันตรายทีเนี้ยเราคิดว่าปัญหามันคืออย่างนี้ฮะก็คือว่าร้านสีสลัดเนี่ยเผชิญกับหลายเรื่องด้วยกันที่เข้ามาเป็นสิ่งที่คุกคามนะฮะก็อย่างเช่นเรื่องของสงครามราคาก็คือ
1: ใช่
0: ใช่ไหมถ้าเราเห็นนะฮะก็คือเดี๋ยวนี้หนังสือก็จะโอ้โหแบบบางทีอะไรนะ
1: ออนไลน์
0: แข่งกันลดอะไรเงี้ยใช่ไหมในบางที่อ่ะใช่ไหมฮะไปบางทีไปงานหนังสือก็จะแบบโอ้โหเจอลด30-40%ก็มีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แปลว่าทุกเจ้าจะลดนะแต่หมายความว่ามันก็จะมีอะไรนะการลดที่ทําให้รู้สึกว่าทําให้นักอ่านมันดีก็ลังเลว่าจะไปซื้อร้านอิสระที่ร้านอิสระเนี่ยก็คือว่าสามารถลดได้ถ้าพูดตรงบางทีก็ไม่เกิน15-20%นะฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าเขามาเจอทั้งแบบว่างานมากการหนังสือหรือแพลตฟอร์มหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็คือว่าขายลดได้มากกว่านั้นเนี่ยมันก็ทําให้ร้านอิสระค่อนข้างที่จะอยู่ยากกับว่าบางทีก็ต้องเผชิญกับร้านเชนขนาดใหญ่อะไรทำนองนั้นด้วยนะฮะรวมทั้งกับว่าบางทีก็เรียกว่าร้านเชนแล้วก็โยงกับสำนักพิมพ์โยงกับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะไปกันทั้งระบบแล้วก็การลุกขึ้นของสื่อดิจิตอลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุกคามเหมือนกันเพราะว่าการไปทําว่าคนเนี่ยก็จะอ่านหนังสือเล่มน้อยลงใช่ไหมฮะอันนี้หนังสือเล่มเป็นปัจจัยหลักของร้านอิสระที่ขายได้ก็จะมียอดขายที่น้อยลงอันนี้สังเกตได้ชัดเจนเลยว่าการที่เราไปสำรวจนะฮะแผงนิตยสารกับแผงหนังสือเนี่ยจำนวนลดลงมากจริงๆคือแทบแบบว่าไม่ค่อยเหลือเลยนะฮะแล้วก็คือข้อถัดมาที่คุกคามร้านหนังสือคือการพัฒนาย่านอันนี้มันเป็นประเด็นยังไงก็คือว่าพอย่านมันคึกคักคู่ป้าขึ้นใช่ไหมมันก็ทำให้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นพอค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือร้านหนังสือก็ไม่สามารถจะแบกรับค่าเช่าเพิ่มได้อันนี้คือว่าก็จะมีร้านหนังสือส่วนหนึ่งที่ว่าจะต้องปิดตัวลงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของร้านสุริยสลักที่เราไปดูมาแล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยก็ต้องเผชิญภัยคุกคามอะไรบ้างนะครับ
1: งั้นถามอาจารย์สองแบบค่ะอันไอคำถามแรกคืออยากรู้ว่า 19% ที่เหลือที่ยังคงรอดไปจนถึงการขยายสาขาได้อ่ะค่ะอะไรที่ทำให้เขาเป็น 19% นี้ได้อ่ะเหมือนกับว่าทำไมเขาถึงรอดทำไมเขาถึงขยายสาขาได้ทั้งที่เขาเป็น SME อันนี้ก็คำถามแรกอาจารย์ค่ะคำถามที่สองก็คือสนใจเรื่อง gentrification เหมือนกันจันเพราะว่าตอนนี้เทรนด์ของงานวิจัยเรื่อง gentrification หรือว่าการพัฒนาย่านเนี่ยมันมาเยอะมากแต่ทีเนี้ยในการพัฒนาย่านนะคะส่วนใหญ่อ่ะคือโอเคเราฉายภาพว่าย่านนี้ประสงค์ที่จะเจริญทางเศรษฐกิจพยายามที่จะปรับภูมิทัศน์พยายามที่จะเพิ่มลักษณะของร้านบางประการเข้าไปจนเยอะมากแล้วก็เบียดขับบางร้านออกไปอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยไอ้ตัวร้านหนังสืออิสระเองอะค่ะอาจารย์มองว่าด้วยสถานะของร้านหนังสืออิสระมันไม่สามารถสร้างผลประกอบการทางรายได้ได้สูงเท่ากับร้านค้าปกติอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เล่าว่า78%น่ะที่ยังคงแบบขาดทุนดุกิมน้ำอย่างเงี้ยค่ะเราอะมีจะพอที่จะสร้างอำนาจต่อรองอะไรที่ทำให้ร้านหนังสืออิสระเหล่านี้ยังสู้กับการพัฒนาย่านได้ค่ะอาจารย
0: ์เอาโอเคไปตอบอย่างนี้แล้วกันคือแน่นอนว่าร้านที่เราเห็นนะว่าไปได้ก็คือมันต้องมีการปรับตัวก็คือว่าเขาตอบแบบว่าเด่นแล้วกันนะอย่างแรกก็คือว่าเขาไม่ได้ขายหนังสืออย่างเดียวไงเขาก็ขายสิ่งที่เป็นนอนบุ๊กอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมฮะมาประกอบด้วยนั้นอย่างแรกอย่างที่สองคือบางทีร้านก็คือเปิดเป็นพื้นที่กิจกรรมอ่ะก็คือว่าไม่ได้เป็นร้านหนังสืออย่างเดียวนะแต่ว่าให้คนเข้ามาทํากิจกรรมด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ในพื้นที่อย่างเงี้ยใช่ไหมพอดึงดูดคนเข้ามาใช่ไหมก็จะมีส่วนที่เป็นคาเฟ่อ่ะนั่นก็คือไม่ได้ขายสิ่งเดียวนึกออกไหมก็คือว่าขายทั้งนอนบุ๊กขายทั้งกาแฟขายเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้ประกอบไปด้วยใช่ไหมฮะมันก็ทําให้เรียกว่าฐานะทางการเงินดีขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าไอ้กิจกรรมต่างๆเนี่ยแหละฮะเป็นตัวที่ทำให้ร้านถือสลัดเนี่ยมีความแตกต่างจากร้านเชนหรือว่าอาจจะแตกต่างจากห้องสมุดอะไรต่างๆเพราะกิจกรรมเหล่านี้ถ้าพูดตรงๆนะก็คือว่ามันไม่ได้มาจากเจ้าของร้านอย่างเดียวบางทีมันมาจากนักอ่านที่แอคทีฟใช่ไหมแล้วก็ร่วมมือกับร้านอ่ะแล้วก็จัดกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรที่โยงกับนักเขียนขึ้นมาเองใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ทำให้ร้านนะฮะอยู่รอดได้ก็คือว่าร้านจะต้องปรับตัวว่าไม่ได้ขายอย่างเดียวนะแต่ว่าก็คือมีปฏิสัมพันธ์กับ

0: ต่างอย่างค่อนข้างที่จะเรียกว่าแนมแน่นอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็แบบนี้คือลักษณะของร้านที่คิดว่าอะไรด้วยกันกับนักอ่านที่เอาตัวรอดได้
1: อันนี้แอบถามอาจารย์ว่ามุมมองอาจารย์นะคะว่าสมมุติว่าถ้าตัวร้านที่ร้านเน็ตสีสละเขามีแนวทางในการตัวลักษณะประมาณอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์หรือภาพจำของร้านเน็ตสีมันจะเปลี่ยนไหมคะเหมือนคล้ายๆว่าพอเราเริ่มแอดสเปซในเรื่องของคาเฟ่เข้าไปแอดในเรื่องของพื้นที่กิจกรรมเข้าไปภาพจำของร้านหนังสือมันจะกลายเป็นคาเฟ่นะคะสมมุติว่าถ้าเราเป็นแบบผู้บริโภคที่ไม่ได้เน้นอ่านหนังสือประหลัดก็เราเห็นว่าอันเนี้ยคิดว่าเป็นคาเฟ่สรุปแล้วไม่ใช่เป็นร้านหนังสือหรือว่าตัวร้านหนังสือเดิมที่พยายามที่จะแอดตัวนี้เข้าไปอ่ะฐานะหรือ
0: ฮะ
1: ถามว่าจะเปลี่ยนไหมภาพจําของร้านหนังสือดั้งเดิมมันจะเปลี่ยนไหมอาจารย์นิจมองว่าไงคะหรือว
0: ใ
1: ่
0: ช
1: า
0: ่
1: ถ้า
0: อันนี้
1: สิ
0: แหละ
1: บาง
0: ค
1: ค
0: ือ
1: น
0: มั
1: ท
0: น
1: ี่
0: เป็
1: ต้
0: น
1: อง
0: ลัก
1: อย
0: ษ
1: ู่
0: ณะ
1: ร
0: ผ
1: อ
0: ส
1: ด
0: มกันเลยใช่เพราะแบบว่าเนี่ยไอเห็นช่วงหลังใช่ไหมที่เขามีจัดงานเกี่ยวกับพวกBangkok Book District ย่านหนังสือจัดในพระนครใช่ไหมแถวนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพแหละว่าจะมีร้านหนังสือแบบว่าอะไรนะแนวเก่าอยู่กลุ่มหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ร้านหนังสือแนวที่อะไรนะกำลังปรับตัวเป็นแนวใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อยู่ส่วนหนึ่งทำนองนี้คือลักษณะนี้เลยก็คือว่าร้านแนวใหม่ๆฮะก็คือว่าจะไม่ได้เน้นขายหนังสือหรืออย่างเดียวแล้วแหละก็คือเขาปรับตัวคล้ายเป็นพื้นที่กิจกรรมของชุมชนน่ะเรียกว่า community space แล้วกันอันนี้คือลักษณะที่เกิดขึ้นเลยนะก็คือว่าร้านหนังสือเนี่ยฮะจะไม่ได้มองหนังสือเป็นแค่ product อย่างเดียวแล้วแหละแต่มองว่าหนังสือครับเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์คือเขาขายแล้วก็เอาเนื้อหาใช่ไหมมาทําเป็นกิจกรรมร่วมกันกับนักอ่านทีนี้เดี๋ยวผมยกประเด็นเรื่องเนี้ยโยงกับงานวิจัยของต่างชาติหน่อยนึงแล้วกันนั่นคือมันมีงานวิจัยของที่อย่างเช่นที่ Harvard Business School ฮะเขาก็มองว่าไอ้ร้านหนังสือเนี่ยใช่ไหมฮะปรับตัวเป็นยังไงก็ปรับตัวเป็นสามประการด้วยกันนะเขาบอกว่าเป็นคอมมูนิตี้เป็นชุมชนใช่ไหมเป็นคิวเรชันนั่นคือไม่ต้องมีการทั้งเลือกคัดสรรหนังสือที่ดีที่เหมาะสมใช่ไหมที่สอดคล้องบุคลิกใช่ไหมแล้วก็คอนวีนิ่งคือเป็นที่ที่แบบให้คนได้พบเจอพบปะกันอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นงานของทางHarvard Business School แล้วก็มีงานของนักวิชาการบางคนที่บอกว่าร้านหนังสือเป็นพื้นที่ที่แบบว่าสำหรับเขาใช้คำว่า Core Space คือเป็นพื้นที่ความคิดที่แตกต่างจากสังคมกระแสหลักแล้วก็มีอีกงานวิจัยหนึ่งที่บอกว่าร้านหนังสือเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แปลงคอน sumer ก็คือผู้บริให้กลายเป็นซิติเซนนั่นคือพลเมืองก็คือว่าคนไหนมาซื้อหนังสือว่าสนใจในประเด็นกิจกรรมสังคมแบบไหนด้วยอะไรเงี้ยก็คือมันมีลักษณะอย่างนี้อยู่เลยว่าร้านหนังสือฮะก็คือไม่สามารถที่จะเรียกขายหนังสืออย่างเดียวต่อไปแล้วนะทีนี้จากไองานที่ผมทํามาใช่ไหมแล้วก็มีงานเกี่ยวกับในเชิงสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็เชิงแบบสอบถามเราก็สรุปมาคล้ายๆกันนะฮะเราก็จะเห็นประเด็นว่าร้านหนังสือเนี่ยก็คือมีอยู่6ประเด็นด้วยกัน6ซีนะที่ว่าเป็นลักษณะที่ต่างจากร้านเชนเป็นลักษณะที่ต่างจากแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่ขายหนังสืออย่างแรกคือคิวเรชันนั่นคือว่าการคัดสรรหนังสือก็คือคัดสรรหนังสือสอดคล้องกับบุคลิกของเจ้าของแล้วก็สอดคล้องกับนักอ่านที่เข้ามาเป็นขาประจำนะฮะอย่างที่อย่างที่สองคือคอมบอนดิ้งก็คือว่าพื้นที่ของร้านหนังสืออ่ะมันเรียกไม่ได้เต็มปากว่าพื้นที่ของเจ้าของคนเดียวเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับก็คือว่าคนที่เป็นลูกค้าก็มามีส่วนในการที่จัดกิจกรรมอะไรด้วยกันนะออกแบบพื้นที่ด้วยกันอันนี้เป็นลักษณะของพื้นที่คอมมอนส์มันไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่แบบว่าอะไรนะจะเจ้าของอาจจะดีนะอย่างที่สามคือเรื่องของแคร์ก็คือการดูแลแยใส่คือเจ้าของร้านเนี่ยมันหลายร้านนะเริ่มต้นจากเซลฟ์แคร์คือดูแลตัวเองใช่ไหมก็คือเปิดร้านเนี่ยนี่ผมบอกไปอ่ะหลายร้านนี่คือว่าเขาทํากิจการกิจกรรมอาชีพอยู่แล้วใช่ไหมนั่นว่าเปิดร้านเนี่ยคือการเปิดร้านหนังสือเนี่ยเหมือนกับเป็นเซลฟ์แคร์ไงแล้วก็คือว่าดูแลอะไรนะความฝันกำลังใจตัวเองแล้วก็ส่งพลังออกไปสู่ลูกค้านะฮะถัดมาคือครีเอชันก็คือว่าการที่ร้านต่างๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้จะมุ่งขายของอ่ะแต่บางทีก็คือว่าคนไหนที่เป็นนักอ่านแล้วพัฒนาเป็นนักเขียนหรือเป็นนักเขียนที่ฉลาดประมาณนี้ก็ส่งของมาขายที่ร้านได้มาสร้างสรรค์ด้วยกันได้ข้อถัดมาคือเชนก็คือว่าร้านหนังสือหลายครั้งเนี่ยเปลี่ยนทั้งสังคมเปลี่ยนทั้งคนได้นะคนอ่านหนังสือก็เปลี่ยนใช่ไหมฮะจนทั้งกับบางทีอาจจะเกิดกลุ่มนักอ่านแล้วไปแปลสังคมอะไรเงี้ยข้อสุดท้ายคือ

0: ือ cooperation นี่คือ competition บวก cooperation นะก็คือทั้งแข่งขันทั้งร่วมมือกันคือแต่ละร้านเนี่ยก็คือแข่งขันกันแน่ๆอ่ะร้านกอแข่งขันกับร้านขอใช่ไหมเพราะว่าต้องมันต้องแบบว่าทําให้โดดเด่นแต่การที่ร้านกอแข่งขันกับร้านขอเนี่ยมันก็มีความร่วมมือกันในทีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทําให้คนรู้จักร้านหนังสืออิสระมากขึ้นเนี่ยนึกออกปะเอาร้านมันแข่งใช่ไหมมันก็ทําให้ทุกคนในสังคมรู้จักมากขึ้นทําให้ก้อนส่วนแบ่งนะเค้กอะฮะชิ้นก้อนเค้กก้อนใหญ่มันใหญ่ขึ้นนึกออกปะมันทําให้ชิ้นส่วนแบ่งมันก็ใหญ่ขึ้นไปด้วยมันก็คือแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับว่าจะฆ่าอีกร้านนึงให้ตายนะแต่หมายความว่าแข่งขันเพื่อให้พัฒนาตัวเองแล้วก็ให้สังคมรู้จักกันมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราเจอไงฮะว่าร้านอิสระเนี่ยเลยต่างจากพื้นที่การอ่านอื่นๆก็ด้วยหกประการนะฮะที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับ
1: ซึ่งในฐานะผู้บริโภคเองเนี่ยเราก็จะเห็นยิ่งถ้าร้านหนังสือมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอยู่แล้วในตัวมันก็จะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราจะได้ประสบการณ์จากร้านหนังสือที่มีคาแรคเตอร์ต่างๆกันในแบบต่างๆกันอันนี้แปลว่าน่าสนใจเพราะว่าเหมือนทิศทางหลังๆค่ะอาจารย์ค่ะเราก็จะเห็นว่าหลายๆร้านอย่างเช่นร้านบาร์ไม่เทียบกับร้านบาร์แล้วกันร้านบาร์แบบนี้ก็เริ่มไกลต้องเปลี่ยนต้องปรับตัวตัวเองกลายเป็นร้านบาร์ที่พ่วงอย่างอื่นเข้าไปแบงก์ก็เห็นร้านบาร์บางร้านที่ทําที่ผสมกับร้านหนังสือก็มีเหมือนกันแล้วก็ออกพื้นที่ในการสร้างเหมือนคอมมูนิตี้ย่อยๆของคนในการที่จะมาสื่อสารกันคุยกันหรือว่าเริ่มก่อร่างของกลุ่มคนที่มีก็เลยนะการถกกันทางปัญญาซึ่งมันอันนี้มันคือจุดที่มันสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้หมายถึงว่ามันเป็นสเปซที่มีเกิดการไหลเวียนของอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เล่าน่าสนใจมากว่าสมมติถ้ามองร้านหนังสือแล้วก็เราเห็นการไหลเวียนเห็นการปะทะกันว่าโอเคในตัวเจ้าของเองเชฟมาแบบนี้ในตัวผู้บริโภคเองเชฟมาแบบนี้กิจกรรมเชฟมาแบบนี้มันก็ทําให้ร้านหนังสือออกมามีลักษณะแบบนี้และระหว่างร้านกันเองก็มีการอะไรนะทั้งแข่งขันทั้งร่วมมือแล้วก็ทำให้ภาพรวมภาพใหญ่ของร้านหนังสืออิสระของทั้งเมืองเป็นที่รู้จักแล้วก็ดึงดูดคนเข้ามาได้มากขึ้นอันนี้เมื่อทำให้ร้านหนังสือมันก็ย้อนกลับไปทำให้ร้านหนังสืออยู่รอดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ที่ในอนาคต
0: ใช่ฮะ
1: บอกว่าเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาตรงเนี้ยไปต่อค่ะอาจารย์มันต้องแอดอะไรไปบ้างหรือเพิ่มอะไรไปบ้างคะอาจารย์
0: โอเคคือนี่แหละก็คือที่พูดเมื่อกี้ใช่เลยคือว่ามันต้องทําให้แบบว่าเกิดกลุ่มลูกค้าประจําหรือแบบว่าคอมมูนิตี้เกิดขึ้นใช่ไหมก็คือไอจากผลวิจัยเราอ่ะใช่ไหมแต่ร้านก็ตอบมาแล้วก็เราได้ข้อสรุปมาทํานองว่าประมาณสัก44%นะของลูกค้าก็คือลูกค้าประจําออกมานั้นนั่นคือว่าแต่ละร้านเนี่ยคือพยายามสร้างบุคลิกที่ชัดเจนแล้วก็มีฐานลูกค้าตัวเองนะทีนี้ข้อสำคัญนั่นคืองี้ก็คือผมเลยจะบอกว่าร้านหนังสือสลากเนี่ยก็คือก็คงจะแต่ละร้านต้องเอาตัวรอดแต่เจ้าเดียวคงไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องร่วมมือกันนะฮะเพราะแบบว่าไม่งั้นเนี่ยจะอยู่ในกระแสเชี่ยวกระหะนะของพวกนี้คงจะยากสมัยนี้ก็มี AOAI ทุกคนก็ค้นข้อมูลอะไรกันง่ายนะฮะแต่ร้านหนังสือสลากเนี่ยก็ต้องแบบรวมตัวกันอ่ะแล้วก็ทําให้เป็นเครือข่ายเพื่อที่ว่าทําให้คนเขารู้จักนะฮะทีนี้แต่ที่เราได้ไปถามนะแต่ละร้านนะใช่ไหมฮะเขาก็ตอบมาในทํานองว่าอยากได้นโยบายการสนับสนุนอะไรบ้างใช่ไหมฮะก็สิ่งที่เขาตอบมามีประมาณอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะฮะก็คืออย่างแรกก็คืองี้เขาบอกว่าเขาก็อยากจะให้มีการจัดสรรคูปองแทนเงินสดเขาเรียก cultural coupon อ่ะให้เยาวชนเนี่ยไปซื้อหนังสือได้ตามร้านสื่อสลากคือลักษณะเนี้ยมันเป็นลักษณะการสนับสนุนที่ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศแล้วเขาใช้กันก็คือเยาวชนพออายุสัก18 ปีใช่ไหมคือเขาจะให้คูปองแทนเงินไปเลยอ่ะส่วนหนึ่งเพื่อที่ว่าเอาเงินพวกเนี้ยไปจับจ่ายซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมหนังสือก็เป็นส่วนหนึ่งไงเพราะว่าเขามองว่าไอ้เงินก้อนนี้ใช่ไหมถ้ากับว่าลงทุนในคนให้คนเป็นนักอ่านรุ่นใหม่ให้คนเป็นผู้ซื้อสินค้าวัฒนธรรมตอนที่เขาโตขึ้นตอนที่เขามีเงินแล้วอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยก็ทำให้ร้านสีสลัดเนี่ยสามารถที่จะมีเงินสดในปัจจุบันรวมทั้งกับว่าใกล้กลุ่มลูกค้าในระยะยาวใช่ไหมอย่างที่สองก็คือร้านสีสลัดเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้มีกิจกรรมมาลงเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับเมื่อกี้นะที่เราคุยกันเรื่องของเหมือนกับว่าการมีชุมชน

0: อยู่ด้วยกันในร้านเนี่ยอย่างที่สามที่ร้านเสรีอิสระอยากทําก็คือตั้งเป็นเครือข่ายร้านอิสระด้วยกันเพื่อที่
1: อ
0: จ
1: ื
0: ะ
1: ม
0: ด้วยร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใช่ไหมฮะแล้วก็สร้างอำนาจต่อรองใช่ไหมแล้วก็ถัดมาก็คือว่าข้อนี้อาจจะดูว่ายากหน่อยหนึ่งก็คือเรื่องของว่าการตึงราคาหนังสือในช่วงที่ออกมาตอนแรกๆก็คือเพราะอะไรเพราะว่าหนังสือใช่ไหมฮะก็คือพอออกมาแล้วเสร็จอ่ะบางทีนะก็จะเจอการลดราคา
1: อื
0: แบ
1: ม
0: บกระหน่
1: อืม
0: ำใช่ไหมมันทําให้ร้านอิสระอยู่ยากแทนหนังสือร้านอิสระเลยบอกว่าในช่วงแรกที่หนังสือออกอาจจะแบบว่า1 ปีนะทำนองนั้นนะฮะให้ลดราคาได้ไม่เกิน10%ไหมอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อที่ว่าร้านสื่ออิสระจะได้ไม่ต้องเผชิญกับสงครามราคาที่แข่งขันกันลดนะฮะ
1: โอเค
0: ข้อถัดมาก็คือว่าให้มีสารคดีใช่ไหมหรือเรื่องราวแนะนําร้านอิสระใช่ไหมมีอินฟลูอะไรไปลงที่ร้านบ้างให้คนรู้จักกันมากขึ้นนะฮะแล้วพอถัดมาก็อาจจะเป็นเรื่องของการจัดเรื่องของย่านหนังสือที่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมีความร่วมมือกันระหว่างแบบหลายภาคส่วนนะฮะก็ที่เป็นของกทม.ร่วมกับทางของ CEA สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใช่ไหมแล้วก็ OKMB อะไรประมาณนี้ที่ร่วมมือกันทำย่านหนังสือขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าเขาตอบมาว่าอยากจะให้มีแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นนะครับ
1: ดีอาจารย์เห็นภาพว่าพวกนี้มันคือทั้ง6 อันที่อาจารย์กำลังบอกเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกลไกเสริมเนาะที่เข้าไปทําให้ตรงเนี้ยมันยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวมากขึ้นนะฮะอาจารย์ในประมาณนี้ก็ถูกเก็บเวลาค่ะอาจารย์แล้วก็ขอบพระคุณนะฮะอาจารย์ประกรณ์เลิศเสถียรชัยมากๆนะคะที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็นําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางเรามากเหมือนกันนะคะอาจารย์ขา
0: ครับขอบคุณมากครับก็หวังว่าครับขอบคุณมากครับก็หวังว่าผู้ฟังก็พอฟังแล้วก็จะไปซื้อขายหนังสือจะได้โดยสนุกมือนะครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะคะวันนี้คณะความบริหารประชาสัมพันธ์ในช่วง2 เจนเรชั่นสังคมขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับช่วงสนามปฏิบัติการ
3: สพชัยค่ะในช่วงแรกนะคะเราพูดถึงพื้นที่ของความรู้แล้วนะคะแล้วก็พูดถึงความสำคัญของหนังสือนะคะที่ยังสำคัญในปัจจุบันแล้ววันนี้ค่ะเรามาลงลึกนะคะถึงว่าในฐานะของคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยและยังเป็นครูเป็นติวเตอร์ด้วยเนี่ยเขามองเรื่องนี้อย่างไรนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับคุณครูนะคะหรือว่าขออนุญาตเรียกเป็นคุณครูเจนนะคะหรือว่าคุณภักวิภาเรืองลิขิตกุลทำงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ขออนุญาตเริ่มคำถามแรกเลยค่ะแน่นอนว่าในปัจจุบันอะเราเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถหาคำตอบจาก AI ได้แทบทุกเรื่องนะคะที่เราจะเห็นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยความอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องการ translate การแปลภาษาอะไรต่างๆก็ใช้ AI ได้ในฐานะของคนที่ยังทำงานอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นผู้สอนด้วยเนี่ยมองเห็นว่าจริงๆแล้วหนังสือยังจำเป็นอยู่ไหมคะ
4: หนังสือนะคะเป็นสิ่งที่ยังมีความจำเป็นค่ะเพราะว่าในความคิดเนี่ยคิดว่า AI กับหนังสือเนี่ยมันทำหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะ AI เนี่ยมันช่วยให้เราเข้าถึงคำตอบได้เร็วอย่างที่คุณปางได้บอกเลยว่าเราสามารถค้นหาคำตอบได้เพียงแค่คลิกเดียวค่
3: ะ
4: แต่ว่าหนังสือเนี่ยมันช่วยในการแบบสร้างวิธีการคิดหรือว่าช่วยให้เราเนี่ยสามารถได้ฝึกการคิดวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบรวมถึงการตั้งคำถามเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: ซึ่งกระบวนการนี้คิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นทักษะที่ยังจะต้องฝึกให้กับเด็กๆของเรานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ AI อ่ะยังทำแทนเราไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีมันต้องใช้ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย AI อ่ะไม่ได้ทำให้ความสำคัญของหนังสือหมดไป แต่คิดว่าหนังสือยิ่งต้องสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้เด็กอ่ะได้ฝึกทักษะของการคิดค่ะและการแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยในการใช้ช

0: ยังไงอะคะ
1: เพราะว่าการอ่านแบบหนังสือเนี่ยค่ะมันจะทำให้เด็กเนี่ยได้ใช้เวลาในการกั่นกองวิธีคิดของตัวเองพร้อมกับกั่นกองกับประสบการณ์ที่เขามีมาก่อนค่ะเด็กก็จะได้ฝึกการคิดการลำดับกระบวนการคิดแล้วก็การแยกแยะแต่ถ้าเราใช้แค่ AI อย่างเดียวค่ะคำตอบมันจะออกมาทันทีเพราะฉะนั้น AI อ่ะมันจึงเป็นแค่กระบวนการเรียนรู้หนึ่งมันทำให้ไปถึงปลายทางแต่มันเป็นแค่กระบวนการเรียนรู้ค่ะเด็กจะสามารถวิเคราะห์ว่าข้อมูลกระบวนการเรียนรู้เนี้ยมันเหมาะสมกับสถานการณ์นี้ไหมอ่ะมันจะต้องมาจากทักษะการฝึกคิดที่ได้จากการอ่าน
0: หมายความว่าเวลาเราอ่านหนังสือไปทีละหน้าทีละหน้าเพราะฉะนั้นในแต่ละหน้าจะสอดแทรกใจความสำคัญอะไรบางอย่างแล้วกว่าเราจะอ่านจบเล่มมันไม่ใช่แค่ว่าเหมือน AI ที่แบบบอกสเต็ป1 2 3 4 5ว่าต้องทำยังไงแต่หนังสือแต่ละย่อหน้าแต่ละเล่มแต่ละบทก็จะมีความสำคัญของตัวมันและสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กก็จะสามารถคือเกิดประสบการณ์ในการอ่าน
1: ใช่เลยค่ะซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยกว่าจะเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่หรือที่จะเติบโตไปเป็นแรงงานคุณภาพในอนาคตอ
0: ่ะ
1: ประสบการณ์ในการฟูมฟักความตั้งใจ
0: ค่ะ
1: ความรู้จักใช้เวลากับการอดทนในการจะอ่านหนังสือให้จบหนึ่งเล่มอ่ะเป็นเรียกว่าเป็นแบบทักษะของชีวิตที่สำคัญมากๆเลยเพราะถ้าแค่ AI คลิกเดียวเสร็จ
0: โอ
1: ้มันจะมีปัญหากับทั้งเรื่องสมาธิเรื่องของความอดทนเรื่องของความพยายามหรือเรื่องการฝึกการไปมีปฏิสัมพันธ์ในการได้คำตอบตอนสุดท้ายค่ะ
0: อุ๊ยอันนี้เป็นทักษะทางสังคมแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิต
1: ใช่เลย
0: mental health ด้วย
1: mental health สุดๆเลยค่ะ
0: เพราะว่าอย่างที่ครูเจนบอกก็คือว่ามันฝึกความอดทนจริงๆนะ
1: จริง
0: ๆแล้วสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราใช้มือถือถ้าเกิดว่าเราเทียบไปเนาะย้อนกลับไปในสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรากว่าเราจะสื่อสารกับคนอีกกลุ่มนึงได้คือเราต้องทำไงเราต้อง
1: ทั้งจดหมาย
0: กว่าจะอ่ะแล้วก็พอรุ่นเราอ่ะอย่างรุ่นเรา
1: ก็จะต้องโทรศัพท์ทั้งโทรศัพท์บ้านท
0: ั้
1: ง
0: เ
1: พจใช่เลย
0: กว่าจะติดต่อกันได้มีระยะเวลาแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเร็วไปหมด
1: เร็วไปหมด
0: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยความอดทนของคนน้อยลง
1: ใช่เลยค่ะอีกอย่างนึงคือใช้คําว่านิสัยแห่งการเรียนรู
0: ้
1: อันนี้อยากจะมาแชร์ค่ะเรื่องนิสัยแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันจะได้ฟูมฟักจากการอ่านเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าจากเด็กเนี่ยค่ะเขาจะเด็กตั้งแต่เล็กๆหรือว่าเพิ่งเกิดมาเนี่ยวัยเด็กเขาจะไม่สามารถเองอ่านเองได้แต่ว่าการที่ผู้ปกครองอ่ะหยิบหนังสือมาให้เขาดูภาพตาเล่าให้เด็กฟังเนี่ยมันคือการสร้างนิสัยแห่งการเรียนรู้ค่ะซึ่งนิสัยเนี้ยมันจะต้องได้รับการปลูกฝังแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่เขาเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าแค่ AI คลิกเดียวค่ะก็ยังมันเป็นแค่กระบวนการนึงแต่การที่จะให้เขาปลูกฝังทั้งความรักบางทีมันจะต้องใช้ความพยายามและความอดทน
0: ค่ะ
1: เขาจะได้ภูมิใจในตอนสุดท้ายว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาทำได้ด้วยตัวของเขาเอง
0: มันลึกซึ้งนะ
1: ค่ะ
0: สอนจินตนาการสอนอะไรด้วยซึ่ง AI อาจจะแบบมันยังไม่ได้ให้ตรงนั้นแสดงว่าถ้าถามว่าเด็กยุคนี้ควรอ่านหนังสือเล่มๆอยู่ไหมก็แน่นอนน่าจะต้องตอบว่าควร
1: ใช่เลยค่ะแต่ว่าที่มากไปแก่คำว่าควรเนี่ยคือเด็กอ่ะจะต้องมีนิสัยแห่งการเรียนรู้ซึ่งนิสัยอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันคือคีย์เวิร์ดของคำว่าอ่านเนี่ยเป็นเล่มก็ได้ในแต่ละช่วงวัยเพราะว่าวัยเด็กแน่นอนการเป็นเล่มนี่คือเหมาะกับพัฒนาการของเขาแต่หากว่าโตมาแล้วอยากจะอ่านเป็นสื่อดิจิตอลพวกอีบุ๊กต่างๆก็ถือว่าเหมาะสมเพราะว่าประโยชน์หรือว่าข้อดีของมันเนี่ยแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์แต่ทั้งหมดมันก็คือการสร้างนิสัยเพื่อให้เขาได้รักการอ่านรักการเรียนรู้จักพัฒนาตนเองที่เนี่ยค่ะถือว่าเป็นทักษะแห่งชีวิตเลย
0: อ่ะให้อย่างนี้ที่ครูเจนบอกเนี่ยมันเหนือไปกว่าเขาเรียกว่าการอ่านหนังสือแล้วเนาะไม่ว่าจะเล่มหรือว่าจะอีบุ๊กก็ตามแต่ทีนี้อยากสอบถามคุณครูเจนในฐานะที่เป็นคุณครูเวลาเราสอนนิสิตลูกศิษย์อะค่ะการอ่านอีบุ๊กกับหนังสือเล่มต่างกันไหม
1: มีความแตกต่างกันในแง่ของข้อดีหรือวัตถุประสงค์ของมันต่างกันถ้าเราอยากจะอ่านแบบเชิงลึก
0: ค่ะ
1: เราก็จะอ่านหนังสือเป็นเล่มก็จะมีความเหมาะกว่
0: า
1: เพราะว่ามันช่วย

0: ให้เราได้ฝึกสมาธิกับการที่เราลดสิ่งรบกวนข้างๆและการอ่านหนังสือการจับหน้ากระดาษการที่เราได้ใช้ปากกาการที่เราได้ค่อยๆจดบรรจงกับการสรุปใจความเนี้ยค่ะมันจะทำช่วยให้เราจดจำเรียกว่าโครงสร้างของเนื้อหาได้ชัดเจนแต่ถ้าอีบุ๊กเขาก็มีข้อดีของเขาค่ะมันจะช่วยให้เราพกพาแน่นอนอีบุ๊กมันพกพาสะดวกทุกที่ทุกเวลาค้นหาคำก็ได้ทันที หรือแม้แต่ปรับขนาดตัวอักษร อันนี้บางผู้ใหญ่บางท่านก็จะใช้ หรือแม้แต่ถึงการเข้าถึงหนังสือจำนวนมาก ในต้นทุนที่ต่ำ อันนี้ก็เป็นข้อดีของอีบุ๊กเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ามันจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์นะคะในแต่ละสถานการณ
1: ์ซึ่งก็ดีทั้งคู
2: ่ดีทั้งคู
1: ่แต่ต้องบอกอย่าว่าถ้าเกิดว่าเด็กเล็กมาก
0: ๆเด็กเล็กมากๆยังไงการอ่านหนังสือเป็นเล่มมันจะได้เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์
1: ค่ะ
0: เขาก็จะได้เรียนรู้ว่าคนเด็กมันจะต้องเรียนรู้ผ่านรูปผ่านรูปผ่านรูปทรงผ่านการหยิบจับผ่านประสาทสัมผัสทั้งตาหูทั้ง5ของเขาเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กเล็กหรือว่าแม้แต่เด็กประถมอะค่ะการจับเป็นเล่มก็ยังเป็นสิ่งที่เหมาะกับเขาน
1: อกจากนี้มีประเด็นเรื่องสายตาด้วยเนาะ
2: ใช
1: ่แสงที่ออกมา
2: ใช่เลย
1: จาก
2: หน้าจอ
1: หน้าจอ
0: ค่ะใช่
1: เพราะฉะนั้นในฐานะที่อะติวเตอร์ล่ะเป็นคุณครูล่ะจุดเริ่มต้นสมมุติว่าเนี่ยผู้ปกครองที่มีลูกฝังอยู่เราควรจะเริ่มหยิบหนังสือให้ลูกยังไงดีย
0: ังไงดีถ้าเป็นตามวัยเด็กเล็กเนี่ยค่ะจนถึงวัยอนุบาลจนถึงประถมเนี่ยการหยิบหนังสือที่เป็นเล่มแต่ว่าพัฒนาตรงโครงสร้างของรูปแบบประโยคหรือแม้แต่ภาพหรือแม้แต่ความซับซ้อนของเนื้อหาในแต่ละเล่มก็จะเหมาะสมกับเขาตามช่วงวัยแต่ยังไงแล้วค่ะในโลกของการทำงานในอนาคตอะค่ะมันจะต้องใช้ทั้งสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์และสื่อที่เป็นดิจิตอลค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเติบโตขึ้นเราควรที่จะให้เขาเรียนรู้สื่อดิจิตอลด้วยเพราะเขาจะได้มีความยืดหยุ่นทางความคิดรู้จักหยิบใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะ
1: มันปฏิเสธไม่ได้เนาะเพราะว่าเราก็ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วทีนี้ครูเจนพูดมาอยากคำหนึ่งละว่าการที่เราจะสร้างคนคนหนึ่งให้เป็นคนที่มีคุณภาพเนี่ยเริ่มแรกต้องมีนิสัยการเรียนรู้เพราะว่าการเรียนรู้ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่เป็นการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆในชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยนอกเหนือจากนิสัยการเรียนรู้เขาควรมีองค์ประกอบอะไรอีกบ้างคะ
0: การเรียนรู้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเด็กทุกๆคนเลยซึ่งเราจะต้องสร้างเหมือนเป็นระบบนิเวศให้เขาองค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยคิดว่าเริ่มต้นได้อย่างแรกเลยคือครอบครัวเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับเด็กที่สุดเราควรจะเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยพื้นที่แห่งความสงบเพื่อให้เขาได้มีเวลาในการอ่านหนังสือในการเรียนรู้แล้วก็ให้กำลังใจค่ะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นปลูกฝังนิสัยแห่งการเรียนรู้ให้เขาลำดับถัดมาขยายวงออกมาอีกนั่นคือองค์ประกอบที่2คือโรงเรียนแล้วก็คุณครูที่จะต้องสอนวิธีคิด
1: ค่ะ
0: วิธีค้นหาคำตอบและสิ่งสำคัญค่ะคือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือนั่นคือการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน อย่างที่3นี่คือแหล่งเรียนรู้ค่ะอาจจะเป็นหนังสือก็ได้เป็นสื่อการสอนได้หรือว่าแม้แต่แหล่งเรียนรู้พวกนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโลกแห่งจินตนาการนะคะหรือว่าวิสัยทัศน์ให้กับเด็กลำดับถัดมาค่ะอย่างที่4คือเทคโนโลยีหรือ AI ที่เราคุยกันว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเรียนรู้ค่ะแต่มันจะไม่สามารถแทนการคิดวิเคราะห์ของเด็กๆได้อันที่5เลยที่ส่วนตัวคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันคือประสบการณ์จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นทำโครงงานการแก้ปัญหาหรือการลงมือทำกับเพื่อนนะคะอันที่6คือชุมชนและสังคมซึ่งเราจะต้องสอนเด็กๆของเราเนี่ยให้มีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะค่ะแล้วก็ยุคนี้แน่นอนเคารพความแตกต่างเด็กเนี่ยควรจะต้องระบบนิเวศที่เราสร้างมาเนี่ยค่ะควรจะต้องให้เขาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตปรับตัวเป็นแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3: คำที่ครูเจนพูดแบบทัชชิ่งมากเขาเรียกว่าอะไรนะมันกินใจมากข่าวที่ออกมาเมื่อวานนะครูเจนเรื่องที่ว่าเด็กที่ไปกราดยิงเนาะมีความรุนแรงในโรงเรียนเรารู้สึกว่าการสร้าง

0: ระบบนิเวศของคนคนหนึ่งนี่ก็สิ่งสำคัญมากเริ่มต้นเลยจากครอบครัว
1: ค่ะ
0: ในการสอนในการให้ความอบอุ่นสร้างความเข้าใจแล้วก็การสร้างพื้นที่ปลอดภัยของเด็กเมื่อเด็กรู้สึกปลอดภัยเขาก็อยากจะออกไปเรียนรู้ต่างๆข้างนอกเช่นเดียวกันนะทีนี้ค่ะในการเรียนรู้เนาะของเด็กในปัจจุบันนะเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นคุณปู่เป็นติวเตอร์เนี่ยก็น่าจะนานพอสมควรต่างกันเนี่ยเด็กอดีตกับปัจจุบัน
1: ต่างยังเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีก็เปลี่ยน
0: ค่ะ
1: สภาพเศรษฐกิจสังคมเราเปลี่ยนไป
0: ค่ะ
1: แอดคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยคือธรรมชาติของการเรียนรู้ค่ะเรามีมาตลอดเลยนั่นคือการที่เด็กๆเริ่มมีความอยากรู้เขารู้สึกว่าสิ่งนี้เขาสนใจนะแล้วเขาอยากลงมือทำอะคะยิ่งเด็กเล็กๆเราจะเห็นชัดเลยเมื่อเวลาเขาสนใจปุ๊บพุ่งตัวไปทำเลยนั่นน่ะคือธรรมชาติของมนุษย์ที่เราไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปทางไหนแต่สิ่งที่บอกว่าเปลี่ยนไปอะนั่นคือสภาพแวดล้อมค่ะเนาะความทำให้AI ทำให้การคลิกแค่ครั้งเดียวเนี่ยความรู้มันมาทั้งหมดคำตอบมาในทันทีเพราะฉะนั้นอะความรู้เนี่ยค่ะมันอาจจะมีจำกัดแต่ว่าครูหรือว่าการเรียนรู้ของครูเนี่ยควรจะต้องพัฒนาไปด้วยครูปัจจุบันเนี่ยควรจะเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ค่ะคุณปาเพราะว่าเราจะต้องฝึกให้เด็กรู้จักตั้งคำถาม
0: ค่ะ
1: ทันคิดวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบแยกแยะโอ้โหยิ่งการแยกแยะค่ะในปัจจุบันเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากรวมถึงการนำความรู้นะคะไปใช้จริงๆซึ่ง AI อ่ะมันยังสอนได้ไม่หมดมันต้องเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนแล้วก็ผู้ที่ออกแบบการเรียนรู้นี้ค่ะ
0: ทีนี้ในปัจจุบันน่ะเราเห็นแล้วว่าครูก็ต้องมีการปรับตัวเนาะทีเนี้ยเด็กในปัจจุบันบางทีใช้ AI ทำกันบ้านบ้างอะไรเงี้ยคิดว่าเราควรกังวลไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเด็กเขาก็ปรับตัวได้เองแหละ
1: เรื่องนี้นะคะเป็นคำถามที่สำคัญจริงๆเลยโดยส่วนตัวค่ะดิฉันไม่ได้กังวลกับ AI เพราะว่ามันเป็นแค่เครื่องมือ แต่จะมีความกังวลหากเด็กคนนั้นน่ะใช้ AI โดยที่ไม่รู้ผลดีผลเสีย
0: ไม่เท่าทัน
1: มันนั่นเองหรือการใช้ AI โดยไม่คิดเลย อย่างส่วนตัวเนี่ยจะคิดว่า AI อาจจะคล้ายๆกับเครื่องคิดเลขสมัยก่อนเราจะเคยกังวลว่าเอ้ยเดี๋ยวเด็กไม่ได้คิดนะกดปุ๊บเดียวคำตอบก็ออกแต่เราก็ได้เรียนรู้แล้ววันนี้ว่าเนี่ยเครื่องคิดเลขมันก็ช่วยมันก็มีข้อดีนะมันช่วยเราประหยัดเวลาเนาะแต่เราก็ยังต้องสอนความเข้าใจพื้นฐานเด็กกับเด็กซึ่ง AI ก็เป็นเครื่องมือคล้ายๆเครื่องคิดเลขเหมือนกันค่ะกดคลิกเดียวได้คำตอบแต่พื้นฐานของการเรียนรู้อ่ะการตั้งคำถามการเปรียบเทียบข้อมูลหรือว่าการค้นคว้าเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนเด็กๆต่อไปค่ะให้เขารู้จักใช้เครื่องมือให้มันเหมาะสม
0: เพราะฉะนั้นนะคะครูเจนคิดว่าทักษะอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก
1: ท่านทักษะเนี่ยมีหลายด้านเลยนะคะแต่สิ่งที่ตัวเองให้ความสำคัญสุดคือ1การเรียนรู้ตลอดชีวิตคือมีการใฝ่รู้อะค่ะคุณปามีการใฝ่รู้ที่อยากจะพัฒนาตนเองที่กล้าบอกตัวเองว่าฉันไม่โตเกินไปสำหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เป็นทักษะของการคิดวิเคราะห์และหลังจากที่เราได้เรียนรู้ถัดมาคือเรื่องของการสื่อสารสำคัญมากค่ะเพราะว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยอยู่หน้าจอกันเยอะแล้วเขาอาจจะไม่รู้วิธีการจับประเด็นและการสื่อสาร
0: โอ้การจับประเด็น
1: และการสื่อสารหรือแม้แต่การทำงานกับผู้อื่นนะคะและอย่างสุดท้ายอ่ะที่อยากจะให้ความสำคัญมากคือการมีจริยธรรมในการใช้ AI หรือเทคโนโลยีซึ่งเด็กอ่ะมันสำคัญคือเขาจะต้องปรับตัวให้ได้ค่ะตามสมัยที่มันเปลี่ยนตามเครื่องมือที่มันเปลี่ยนไปนะคะ
0: สิ่งที่ครูเจนพูดเราย้อนนึกถึงไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยมันเป็นการสร้างสุขภาพทางสังคมสุขภาวะทางสังคม
1: คำนี้เยี่ยมเลยค่ะ
0: การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่หน่วยเล็กที่สุดของสังคมคือครอบครัวไปจนถึงหน่วยใหญ่ที่สุดก็คือประเทศหรือแม้กระทั่งสังคมโลก
1: ค่ะ
0: ซึ่งแกนของมันเนี่ยมันอยู่ที่ว่านิสัยของการสร้างการเรียนรู้ เพราะว่าเขาไม่ได้แค่เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองแต่เขาเรียนรู้

0: ู้ผู้อื่นแล้วก็รอบข้างด้วยนะคะณวันนี้สถานการณ์ที่เราเกิดขึ้นที่เราเป็นอยู่เนี่ยค่ะครูเจนอยากจะฝากอะไรไปถึงคุณครูผู้ปกครองและเด็กคะเพื่อที่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็อยากจะร่วมกันเนาะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สร้างสังคมแห่งการเข้าใจกันสร้างสังคมแห่งการมีวิสัยทัศน์เพื่อที่จะเดินร่วมกันได้ต่อไปในอนาคตเป็นสังคมที่ดีมีคุณภาพค่ะ
1: ค่ะคือโลกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วและเทคโนโลยีก็จะเปลี่ยนไปอีกนะคะมี AI แล้วก็จะมีระบบต่างๆเนี่ยมาช่วยให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นไวขึ้นแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนนั่นคือธรรมชาติแห่งการเรียนรู้ของไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยเราอยากจะรักษาธรรมชาติตรงนี้เอาไว้โดยผู้ปกครองเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่ลูกของเราใหญ่ยังเป็นวัยเด็กวัยเล็กหรือแม้แต่เขาเติบโตขึ้นมาอีกหน่อยอ่ะนั่นคือธรรมชาติการรักกันค่ะอยากจะให้ผู้ปกครองอ่ะสละเวลาที่จะไปอ่านหนังสือข้างๆเขา mm-hmm. อาจจะวันละ15นาทีถึง20นาทีค่ะหยิบกันคนละเล่มในเรื่องที่ตัวเองสนใจจากนั้นก็มาพูดคุยกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะกลับมาสู่รูปแบบของการเป็นครอบครัวที่วางโทรศัพท์ไว้ก่อนแล้วก็มาพูดคุยมองหน้ากันแล้วก็สร้างนิสัยแห่งการเรียนรู้เนี้ยไปพร้อมกันถือว่าตรงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนของครอบครัวค่ะสมมติ
0: ว่าคำถามสุดท้ายเลยค่ะสมมติว่าครอบครัวเนี่ยมาครอบครัวบอกว่าโอ้โหข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจเหล่านี้บางทีฉันต้องไปซื้อหนังสือนิทานหรอบางทีหนังสือนิทานก็ไม่ใช่ราคาถูกเนาะ
1: อันนี้เลยค่ะ
0: ถ้าเขาเข้าไม่ถึงตรงนี้เอ๊ะพอจะหยิบจับอะไรได้บ้างไหมคะที่แทนหนังสือนิทานเหล่านี้ค่ะ
1: ความรู้หรือว่าการเรียนรู้ผ่านเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของผู้ปกครองก็เป็นสิ่งที่เด็กๆอ่ะยิ่งจะสนใจและอยากเรียนรู้ค่ะแค่เรานั่งด้วยกันแล้วเราก็เล่าแชร์ให้เขาฟังว่าวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรมาบ้างหรือวันนี้เราเจอข่าวอะไรแล้วเราอ่ะได้เรียนรู้อะไรเรื่องนี้และถ้าเป็นตัวเราจะทำยังไงนะอันนี้แหละค่ะถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ โดยที่ไม่ต้องใช้เงินที่ไหนเลยค่ะ
0: ค่ะเพราะเรื่องของการอ่านหนังสือนะคะไม่ใช่แค่เกื้อการส่งเสริมความรู้เท่านั้นแต่เป็นการพัฒนาสุขภาวะสุขภาพของคนรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกายจิตสังคมและปัญญานะคะเพื่อนำไปสู่การมีคุณค่าและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปของเด็กและเยาวชนไทยในวันนี้และในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะคุณครูเจนคุณภัควิภาเรืองลิขิตคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาให้องค์ความรู้ข้อมูลที่ดีๆกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และขอขอบคุณนะคะผู้รับฟังทุกท่านผ่านทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า
2: ช่วงนวัตกรรมสังคมสารคดีความรู้จากงานวิจัย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนวัตกรรมสังคมกับดิฉันณัฐสรกรอบกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพูดถึงร้านหนังสือหลายคนอาจนึกถึงสถานที่สำหรับเลือกซื้อหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านแต่สำหรับร้านหนังสืออิสระคุณค่าของร้านอาจไม่ได้อยู่ที่จำนวนหนังสือเพียงอย่างเดียวหากยังอยู่ที่การคัดสรรความรู้การสร้างบทสนทนาและเปิดพื้นที่ให้กับผู้คนได้พบปะกันร้านหนังสืออิสระจึงไม่ใช่เป็นเพียงร้านค้าแต่เป็นพื้นที่ทางปัญญาขนาดเล็กของเมืองในวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอนำเสนอ3นวัตกรรมที่ช่วยให้ร้านหนังสืออิสระมีบทบาทต่อการสร้างเมืองที่ตื่นรู้นวัตกรรมแรกคือร้านหนังสือในฐานะผู้คัดสรรและเชื่อมโยงความรู้ในยุคที่ข้อมูลมีอยู่มากมายปัญหาของเราอาจไม่ใช่การไม่มีข้อมูลแต่คือการไม่รู้ว่าควรจะเชื่ออะไรหรือเริ่มเรียนรู้จากจุดไหนร้านหนังสืออิสระสามารถคัดสรรหนังสือที่สัมพันธ์กับชีวิตและสังคมเช่นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมเมืองวัฒนธรรมหรือความเหลื่อมล้ำการจัดหนังสือตามประเด็นการแนะนำหนังสือและการเชื่อมโยงหนังสือกับสถานการณ์ปัจจุบันช่วยให้ร้านหนังสือกลายเป็นประตูเข้าสู่ความรู้ที่เข้าใจง่ายและมีความหมายมากขึ้นนวัตกรรมต่อมาคือการเปลี่ยนร้านหนังสือให้เป็นพื้นที่สนทนาของเมืองความรู้ไม่ได้เกิดจากการอ่านเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการพูดคุยรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย

ร้านหนังสือจึงสามารถจัดวงอ่านหนังสือพบปะผู้เขียนฉายภาพยนตร์หรือสนทนาเรื่องสังคมและชุมชนพื้นที่เล็กๆเหล่านี้เปิดโอกาสให้คนต่างวัยต่างอาชีพและต่างความคิดเห็นได้มาพบปะกันอย่างเท่าเทียมเข้าร่วมไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิชาการแต่สามารถนำประสบการณ์ของตนเองเข้ามาตั้งคำถามและเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่นได้นวัตกรรมสุดท้ายคือเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้ทั่วเมืองร้านหนังสืออิสระเพียงร้านเดียวอาจมีทรัพยากรจำกัดหากเชื่อมโยงกับห้องสมุดโรงเรียนมหาวิทยาลัยพิพิธภัณฑ์และชุมชนก็สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งเมืองได้เครือข่ายนี้อาจร่วมกันจัดเทศกาลหนังสือขนาดเล็กเส้นทางเดินอ่านเมืองกิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสือหรือปฏิทินกิจกรรมความรู้ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายร้านหนังสือจึงไม่ได้ทำงานเพียงลำพังแต่กลายเป็นจุดเชื่อมระหว่างหนังสือผู้คนและเรื่องราวของเมืองทั้ง3นวัตกรรมที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าร้านหนังสืออิสระไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องแข่งขันกับร้านใหญ่หรือแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ควรถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางความรู้ของเมืองเพราะร้านหนังสือช่วยให้ผู้คนได้พบหนังสือใหม่ได้พบคนที่สนใจเรื่องเดียวกันและได้พบคำถามที่ทำให้มองสังคมที่แตกต่างออกไปจากเดิมเมืองที่ตื่นรู้จึงไม่ใช่เมืองที่มีคนอ่านหนังสือมากที่สุดเท่านั้นแต่คือเมืองที่ผู้คนเข้าถึงความรู้กล้าตั้งคำถามรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและใช้ความรู้ร่วมกันพัฒนาเมืองของตนเองเมื่อร้านหนังสือเป็นมากกว่าสถานที่ขายหนังสือร้านเล็กๆแห่งหนึ่งก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่เปลี่ยนแปลงเมืองได้สำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz หรือจุฬาเรดิโอ Plus ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: กลับมาติดตามการสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่ารำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนนะก็เปิด YouTube ซ้อมเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานๆชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
3: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
4: ทำงาน
5: เหนื่อยเนาะ
4: ทำงาน
5: เครียดเนาะ

0: ครียดหนอแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
1: ตะวันจะค่ำลง
2: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
3: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
4: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
5: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
6: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องพัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
5: ุ
6: ณต
5: ้องเงินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
4: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
3: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
7: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
8: หลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
9: สวัสดีค่ะคุณฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในรายการ Aging Society ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะกับดิฉันพลินีค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะAging Society มาพบกับคุณฟังทุกๆวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา 10:00 น.ถึง 10:30 น.โดยประมาณนะคะโดยรายการนี้นำเสนอเรื่องของการเตรียมรับมือสังคมสูงวัยในทุกมิตินะคะโดยที่เรื่องการรองรับสังคมสูงวัยเนี่ยไม่ใช่เป็นแต่เรื่องของผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่จากคันมารดาถึงเชิงตะกอนนะคะเราต้องเตรียมตั้งแต่เด็กนะคะคนวัยทำงานผู้สูงอายุนะคะซึ่งเราต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งหมดทั้งองคาพยพนะคะเรามองว่าทั้งสังคมที่ตอนนี้มีผู้สูงอายุมากขึ้นแต่เด็กเนี่ยมีจำนวนที่น้อยลงนะคะคนวัยทำงานนั้นก็ลดลงเรื่อยๆนะคะทีนี้วันนี้เรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของการที่มีเด็กกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้กลับไปอยู่บ้านเกิดแล้วก็ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนแล้วก็มีการออกแบบเรื่องของการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่แล้วก็คนในเมืองด้วยนะคะกับกลุ่มน้องๆที่เป็นกลุ่มก่อตั้งชื่อว่าเดอะดอยนะคะวันนี้ทางรายการได้เชิญน้องมาพูดคุยเพื่อที่จะให้ได้เห็นภาพของการที่คนรุ่นใหม่ที่กลับไปอยู่บ้านแล้วก็ทำสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มีการเรียนรู้ใหม่ๆที่อยู่นอกห้องเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐพงศ์กุโบลานะคะผู้ร่วมก่อตั้งเดอะดอยนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณณัฐพงศ์หรือว่าคุณกาฟิลนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับผมคุณครับ
9: อยากใ

0: กาฟิลเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแรงบันดาลใจที่เข้ามาร่วมก่อตั้งเดอะดอยเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรคะ
1: ก็ผมณัฐพงศ์กุโบรานะครับชื่อกาฟิลครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเดอะดอยครับแล้วก็จะมีพี่ฝ้ายครับทิพวรรณสถานครับก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเหมือนกันครับแรงบันดาลใจหรือความเป็นมาเนี่ยต้องเริ่มเกริ่นก่อนเลยว่าช่วงผมกลับมาอันนี้เราอยู่จังหวัดน่านเนาะ
0: แล้
1: ว
0: ก
1: ็ช่วงที่ผมกลับมาเนี่ยช่วง 3-4 ปีที่แล้วที่กลับมาอยู่ที่จังหวัดน่านจริงๆผมเป็นคนกรุงเทพเนาะแล้วก็มีแรงบันดาลใจของตัวเองว่าฉันอยากจะมีบ้านนอกเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอดีแบบได้ทำงานที่บริษัททัวร์ที่หนึ่งครับแล้วได้ร่วมโปรเจกต์กันที่จังหวัดน่านทีนี้เนี่ยมาเจอหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านห้วยพ่านอยู่อำเภอเชียงกลางครับจังหวัดน่านบ้านห้วยพ่านเนี่ยเป็นชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาทำเรื่องการจัดการการศึกษาด้วยตัวของชุมชนเองก็คือว่าเขาจัดการศึกษาทางเลือกเนี่ยให้กับลูกหลานของเขาเองในชุมชนด้วยวิธีของการศึกษาทางเลือกครับมันจะเป็นการศึกษาที่ใช้ตัวเด็กกับชุมชนเนี่ยเป็นฐานแล้วก็ให้เด็กกับคุณครูเนี่ยออกแบบการเรียนรู้โดยใช้สิ่งที่เด็กๆอยากจะเรียนรู้เป็นตัวตั้งแล้วก็ใช้ชุมชนเนี่ยเป็นฐานในการเรียนรู้ครับช่วงที่ผมเข้าไปเนี่ยตอนนั้นผมเข้าไปทำเรื่องท่องเที่ยวเนา
0: ะ
1: จบจากการท่องเที่ยวที่ศิลปากรเข้าไปทำการท่องเที่ยวมาแล้วก็แรงบันดาลใจมันมาจากเด็กคนหนึ่งครับที่เขาอยู่ดีเขาก็เดินมาเหมือนแบบเหมือนอยากจะคุยกับคนแปลกหน้าที่เข้าไปในชุมชนอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็มาถามผมว่าพี่ผมกำลังจะไปหาปลาริมน้ำน่านพี่ไปด้วยกันกับผมไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอ๋อโอเคไปสิก็เขาก็พาผมไปที่ริมน้ำน่านแล้วเขาก็แบบพกอุปกรณ์ไปเต็มเลยครับมีแหสวิงอะไรเงี้ยที่เที่ยวไว้หาปลาริมน้ำน่านเงี้ยครับเขาก็แบบเหมือนแบบเชี่ยวชาญมากเด็กตัวเล็กมากครับเด็กแบบป.1 ป.2 ได้เงี้ยเขาเหมือนเป็นมืออาชีพมากแบบมีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็พร้อมลงแบบจับปลาหาปลาเพื่อที่มาทำกับข้าวกินตอนเย็นอย่างเงี้ยครับแล้วแบบเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเด็กตัวแค่นี้เขาเก่งจังเลยมีทักษะแบบเราไม่น่าจะสามารถมีได้ในแบบตอนอยู่ในเมืองกรุงอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบรู้สึกว่าแล้วทำไมเด็กถึงพัฒนาการถึงเติบโตมาแล้วเก่งมีทักษะขนาดนี้ก็เลยอ้อไปคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านที่บ้านห้วยพ่านเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเรามีโรงเรียนนะที่เป็นศูนย์การเรียนที่สอนโดยตัวชุมชนเองออกแบบหลักสูตรการศึกษาเองให้ลูกหลานของเขาเองเนี่ยครับแล้วเขาก็ออกแบบการศึกษาเขาเรียกว่าวิชามรดกห้วยพ่านก็จะเรียนเรื่องดินน้ำป่าคนความมั่นคงทางอาหารก็คือเด็กที่นี่ก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่รากเหง้าของตัวเองเลยไปจนถึงป่าไม้ป่าชุมชนเรียนเรื่องควายเรียนเรื่องแบบการทำนาเด็กทุกคนคือแบบว่าทำได้ทุกอย่างเลยในชุมชนเราก็เลยแบบเฮ้ยหลักสูตรนี้ทำไมมันว้าวจังอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเหมือนเป็นเจ้าของโครงการเนาะที่เราไปทำท่องเที่ยวด้วยเขาก็มีลูกแล้วลูกเขาเรียนโรงเรียนอินเตอร์อย่างเงี้ยครับเขาก็บอกกับเราว่าโรงเรียนอินเตอร์เขาก็พยายามจะทำอะไรแบบนี้นะที่แบบอยากให้เด็กได้เรียนตามด้วยประสบการณ์จริงด้วยแบบสัมผัสจริงๆเลยอย่างเงี้ยแต่เขาต้องจ่ายค่าเทอมไม่รู้เท่าไหร่แต่ทำไมเด็กที่นี่ได้เรียนแบบเดียวกับโรงเรียนอินเตอร์เลยซึ่งแบบมันว้าวมากมันก็เลยเป็นแบบจุดที่ทำให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจว่าถ้าหากว่าเด็กๆที่อยู่บนเขาบนดอยเนี่ยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้จากฐานของชุมชนเองแล้วเขาสามารถเรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อยอดแล้วก็สามารถเรียนจบได้ในพื้นที่บ้านของเขาเองเนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เราก่อตั้งทีมเดอะดอยขึ้นมาครับ
0: โอ้ค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยนะคะเรื่องของบ้านห้วยพ่านเนี่ยนะคะแค่เล่าแค่นี้เนี่ยทำให้อยากไปเลยอยากไปดู เรื่องของการเรียนการศึกษาของการจัดการของชุมชน

0: ที่มีการจัดการเรื่องการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะด้วยชุมชนเองเพราะว่าเรื่องของการศึกษาของเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเด็กตอนนี้เนี่ยมีจำนวนน้อยแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เด็กมีคุณภาพการที่เด็กในชุมชนได้เรียนรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความเป็นอยู่ในอาชีพหรือว่าในพื้นที่ของตัวเองได้เนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดเลยนะคะได้เรียนรู้เรื่องอาหารเรื่องการจัดการป่าไม้เรื่องภูมิปัญญาใดต่างๆของพื้นที่ทีนี้เราเดอะดอยเองเนี่ยค่ะคอนเซปต์ของการที่พอเราเห็นเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้ในชุมชนแล้วเนี่ยค่ะแล้วเดอะดอยล่ะคะมีคอนเซปต์ในการที่จะมาออกแบบตรงนี้ยังไงคะ
1: เดอะดอยเนี่ยเรามองตัวเองว่าเป็นเหมือนเป็นตัวกลางเนาะระหว่างชุมชนแล้วก็เด็กๆแล้วก็การศึกษาก็คือเราทำเรื่องของการออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นชุมชนให้เด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ในพื้นที่ละแวกบ้านหรือชุมชนของเขาเองแล้วก็สามารถเรียนจบได้แล้วก็ได้วุฒิการศึกษาได้ครับ
0: อัน
1: นี้คือคอนเซปต์ของเดอะดอยที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งทำไมถึงต้องเป็นเรื่องนี
0: ้
1: ผมมองว่าในช่วงยุคนี้มันเป็นยุคที่เรามองว่าการเรียนรู้อ่ะมันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปเรียนรู้ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเสมอไปแล้วก็การออกแบบการเรียนรู้เนี่ยให้เหมาะกับพื้นที่หรือบริบทของชุมชนเนี่ยครับซึ่งมันจะทำให้ตัวเด็กๆอ่ะได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากกว่าเพราะว่าเด็กบนเขาบันดอยในจังหวัดน่านเนี่ยครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้ลงไปเรียนหนังสือหรือศึกษาต่อในระบบเนี่ยครับด้วยอาจจะเป็นปัจจัยแบบว่าเรื่องฐานะเรื่องการเดินทางการเข้าถึงแล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นในการศึกษาที่อยู่ในระบบของประเทศไทยในชุมชนเนี่ยมันมีทรัพยากรที่ดีมากๆในการสามารถนำมาแปรรูปให้มันกลายเป็นการเรียนรู้การศึกษาให้กับน้องๆหรือเด็กๆที่อยู่ในชุมชนได้แล้วเขาสามารถแบบมันจับต้องได้เลยอะครับที่แบบว่ามุดเรียนเสร็จแล้วเขาสามารถนำองค์ความรู้ตรงเนี้ยไปต่อยอดในการใช้ชีวิตของเขาได้เลยต่อยอดในอาชีพที่เขาจะไปได้เลยในละแวกบ้านของตัวเองกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยก็สามารถสร้างอาชีพได้ในพื้นที่ของตัวเองจะได้ไม่ต้องออกไปทำงานที่ต่างเมืองต่างแดนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับเด็กก็จะยังอยู่กับชุมชนต่อไป
0: พื้นที่ที่ทางกาฟิลได้ออกแบบไว้เนี่ยเป็นเด็กกลุ่มไหนคะที่เข้ามาเรียนรู้คือจากพื้นที่ที่ไหนจากที่บ้านห้วยพานที่เดียวหรือว่าหมู่บ้านอื่นๆในจังหวัดน่านนะคะ
1: ตอนนี้เราทำงานกับ3ชุมชนที่ทำงานร่วมกันที่ออกแบบเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ครับก็จะมีบ้านห้วยพานที่เป็นแกนหลักในการทำงานร่วมกันครับก็
0: ค
1: ือห้วยพานก็จะเป็นหลักสูตรมรดกห้วยพานเนาะดินน้ำป่าคนความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เราได้ขยายต่อไปอีกอำเภอหนึ่งก็คืออำเภอบ่อเกลือตอนนี้อยู่ที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านครับก็มีอยู่2ชุมชนจะเป็นชุมชนดงผาปูนที่อำเภอบ่อเกลือครับเขาจะมีคอร์สเรียนอาบป่าเต๋าเต๋ามะเต๋าภาคเหนือเขาก็มันคือลูกชิดนะครับภาษาอาบป่าเต๋าก็คือในพื้นที่ของบ้านดงผาปูนเนี่ยมีมะเต๋าหรือลูกชิดเนี่ยเยอะมากแล้วก็เขาก็จะทำอาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปการเก็บมะเต๋าเอาไปขายอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ดึงเอาทรัพยากรตรงนั้นน่ะมาออกแบบเป็นการเรียนรู้ให้เด็กๆไปด้วยไปพร้อมๆกับป่าชุมชนก็สามารถพัฒนาตัวเองกลายเป็นครูภูมิปัญญาในชุมชนเองเลยเด็กก็มาเรียนกับครูภูมิปัญญาแล้วก็สร้างหลักสูตรให้มันเชื่อมโยงกับการศึกษาอีกที่นึงเนี่ยก็คือบ้านห้วยขาบที่อำเภอบ่อเกลือเหมือนกันบ้านห้วยขาบนี่ก็จะเป็นคอร์สเรียนคนป่ากาแฟน่านอันนี้ก็จะเด่นเรื่องของการทำกาแฟเลยครับแล้วก็จะเราก็ออกแบบหลักสูตรตั้งแต่ต้นน้ำเลยว่าปลูกกาแฟยังไงคัดกาแฟยังไงคัดดมชงชิมไปจนถึงสุดท้ายก็คือจากต้นกาแฟ1ต้นสู่แก้วกาแฟ1แก้วอย่างเงี้ยครับเด็กๆหรือชุมชนเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการแรกเลยว่ากว่าจะเป็นกาแฟ1แก้วเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็เราจะ

0: บูรณาการการเรียนรู้เนี่ยร่วมกันยังไง
1: แล้วการทำงานของเดอะดอยเนี่ยค่ะก็คือเป็นการให้ไปเรียนรู้กับเด็กๆใน3บ้านที่ได้ออกแบบมาเนี่ยนะคะออกแบบหลักสูตรตรงนี้ออกมาเนี่ยค่ะแล้วในแง่ของเชิงธุรกิจเพราะว่าเห็นบอกว่าเดอะดอยเนี่ยตั้งตัวเองเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นยังไงคะได้รายได้ตรงไหนยังไงออกมาเพื่อที่จะเอามาทำงานตรงนี้ค่ะ
0: เราก็จะทำอยู่2ฝั่งเนาะก็คือฝั่งพัฒนาก็คือเราออกแบบหลักสูตรให้กับชุมชนแล้วก็สร้างครูภูมิปัญญาแล้วก็ดึงเด็กๆที่หลุดจากนอกระบบมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็สร้างเครือข่ายที่จะทำให้เด็กได้รับวุฒิการศึกษาด้วยแล้วก
1: ็
0: มีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาอย่างเช่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เขาจะเอาองค์ความรู้ของเด็กเนี่ยมาแปลงมาเป็นหน่วยกิจแล้วก็เทียบโอนเข้าเป็นวุฒิการศึกษาให้อันนี้เราก็มีภาคีเครือข่ายอยู่ในตัวอำเภอในตัวจังหวัดส
1: ่
0: วนของฝั่งที่เราต้องทำธุรกิจด้วยเนี่ยก็เราจะเอาคอร์สเรียนพวกนี้ครับไปเชื่อมโยงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะอยากจะเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนหรือว่ากลุ่มหลักๆของเราอ่ะจะเป็นกลุ่มของครอบครัวที่เรียนโฮมสคูลครับเรียนบ้านเรียนเพราะว่ากลุ่มโฮมสคูลเนี้ยเขาก็มีวิธีการเรียนที่คล้ายๆกับที่ชุมชนเรียนเนี้ยครับก
1: ็คือ
0: เขาก็จะออกแบบการเรียนรู้ให้ลูกหลานของเขาเองเนาะแล้วก็เรียนในบ้านแต่ว่าอีกส่วนนึงเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็จะต้องหาพื้นที่นอกบ้านของตัวเองด้วยเขาก็จะต้องหาพื้นที่เรียนรู้ด้วยเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าอันเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เราจะมาปาร์คอินกันกับตัวของเดอะดอยก็คือเราก็จะมีคอร์สเรียนแต่ละชุมชนให้แล้วก็ถ้ากลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มโฮมสคูลเนี่ยเขาสนใจอยากจะมาเรียนรู้เรื่องนี้หลักสูตรนี้หลักสูตรกาแฟหรือหลักสูตรมรดกห้วยผ้าเนี่ยครับเขาก็มาซื้อคอร์สเรียนกับเราได้ผ่านเดอะดอยแล้วก็ลงไปเรียนรู้กับเด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชน3วัน2คืนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกแบบโปรแกรมเป็นระยะสั้นให้สำหรับกลุ่มโฮมสคูลนักท่องเที่ยวที่เขาสนใจหรือว่าสายแบบสายท่องเที่ยวชุมชนอะไรเงี้ยครับก
1: ็
0: สามารถมาซื้อคอร์สเรียนกับเราได้แล้วก็เรียนไปพร้อมๆกับเด็กๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ถ้าพูดง่ายๆช่วงนี้ก็คือวิ่งหาทุนนะครับในการหาทุนซัพพอร์ตในการเลี้ยงดูตัวทีมงานด้วยแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยเงี้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆก็ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะก็อันนี้ก็คือการที่จะมีรายได้ก็คือมาจากการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้นอกระบบที่เด็กๆในเมืองหรือว่าเด็กจากพื้นที่อื่นเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ใน3พื้นที่ที่ทางเดอะดอยได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนนี้เอาไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐด้วยนะคะในการที่ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่นั้นก็ได้วุฒิใช่ไหมคะจากการหาค่าเรียนรู้ตรงนี้อันนี้เป็นหลักสูตรนี่อันนี้วุฒิเป็นระดับไงคะประถมหรือมัธยมคะ
0: วุฒิก็จะเป็นป.3วุฒิป.6ม.3ม.6
1: อ๋อค่ะอันนี้ก็คือเป็นการหลักสูตรที่ออกแบบไว้นะคะ
0: วุฒิการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นวุฒิจากสปท.เลยจากกระทรวงการศึกษาเนาะก็จะเป็นวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับวุฒิในโรงเรียนภาครัฐหรือภาคเอกชนทั่วไปครับก
1: ็
0: จะเป็นวุฒิเหมือนกัน
1: จากที่กาฟิลได้ทำงานกับชุมชนแล้วก็ได้ออกแบบหลักสูตรอันนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าต้องการให้เกิดอะไรกับเด็กที่เข้ามาเรียนรู้ในเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบนี้ค่ะ
0: ถ้าในฝั่งของเด็กนะครับผมมองว่าอยากให้เด็กเรียนรู้บ้านของตัวเองเนาะวัฒนธรร
1: ม
0: อาชีพวิถีชีวิตว่าบ้านของพวกเขาน่ะมันไม่ได้ธรรมดานะมันมีเรื่องราวที่พิเศษที่สามารถร้อยเรียงกันมาเป็นทรัพยากรที่ดีแล้วก็เขาให้เขาเห็นคุณค่าของบ้านหรือชุมชนของตัวเองครับแล้วก็ให้เขาได้ภูมิใจว่า ฉันเกิดที่เนี่ยฉันอยู่ที่เนี่ยมันไม่ได้

0: เป็นบ้านนอกนะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่บางคนอ่ะเขายังแสวงหาอยากจะมาบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กๆเห็นคุณค่าในตัวเองในบ้านของตัวเองในทรัพยากรที่เขาอยู่ครับแล้วก็ทางฝั่งของเด็กๆที่จากข้างนอกหรือว่าเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เขาเห็นว่ามีเรื่องราวในโลกนี้ที่มันสามารถเรียนรู้ได้ผ่านธรรมชาติผ่านทรัพยากรของชุมชนเรียนรู้เรื่องราวชุมชนแล้วก็อยากให้เด็กๆได้มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวให้มากขึ้นผ่านโปรแกรมหรือกระบวนการของเราเงี้ยครับ
1: ตรงนี้หลักสูตรที่ออกแบบไว้สำหรับเด็กที่มาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยค่ะใช้เวลายังไงคะ
0: ตัวหลักสูตรเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าฝั่งของเด็กและเยาวชนนอกระบบอะครับก
1: ็
0: จะเรียนรู้เราจะให้เขาทำพาสปอร์ตสำรวจชุมชนเนาะพาสปอร์ตสำรวจชุมชนเนี่ยก็จะอารมณ์คล้ายๆกับพอร์ตโฟลิโอของเด็กอะครับ
1: ถ้
0: าสมมติเด็กเข้ามาเรียนหลักสูตรเสร็จแล้วหลักสูตรเนี้ยมันจะมี4โมดูลเนาะตั้งแต่โมดูลต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำแล้วก็การต่อยอดเช
1: ่
0: นผมยกตัวอย่างเรื่องของหลักสูตรกาแฟ
1: ค่ะ
0: เขาได้เรียนรู้โมดูลแรกก็คือโมดูลต้นน้ำเขาได้เรียนรู้ว่าการปลูกต้นกาแฟเป็นยังไงต้องปลูกที่ไหนปลูกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมาเรื่อยๆจนโมดูล2โมดูล3โมดูล4จนเขาเรียนรู้ครบทุกกระบวนการเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นคนเป็นมีหน้าที่เก็บพอร์ตโฟลิโอของตัวเองการถ่ายรูปการจดบันทึกการเรียนรู้ไปเทียบกับสมมุติเราเรียนการปลูกกาแฟอย่างเงี้ยครับม
1: ัน
0: จะไปเชื่อมโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์ยังไงเชื่อมโยงกับ8กลุ่มสาระยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรียนก็จะเป็นกรณีไปอย่างเช่นถ้าน้องเรียนม.3เทอม1แล้วน้องออกกลางคันอย่างเงี้ยครับน้องก็ต้องไปเอาหน่วยกิจจากโรงเรียนเดิมมาก่อนแล้วก็มาเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้หน่วยกิจมันครบแล้วก็ไปยื่นวุฒิยื่นเทียบโอนวุฒิให้จบม.3 อะไรอย่างเงี้ยครับช่วงระยะช่วงเวลาในการเรียนก็จะเป็นเคส by เคสไปแล้วของเด็กแต่ละคน
1: เพราะงั้นการออกแบบอันนี้เนี่ยก็คือให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนด้วยว่าการเรียนรู้ของเขาจะเป็นยังไงโดยที่มีพื้นฐานของการเรียนไว้ที่ทางเราได้ออกแบบไว้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นเด็กที่จากนอกพื้นที่ล่ะคะ
0: จากนอกพื้นที่ก็จะเป็นคล้ายๆกันครับก็คือถ้าสมมติเด็กจากต่างอำเภอมาเรียนอะไรเงี้ยก็อารมณ์ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเราอาจจะ follow up ไปทางออนไลน์นะครับว่าเด็กกลับไปบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการ follow up ทางออนไลน์ว่าโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างได้เรียนรู้อะไรอะไรเงี้ยหรือว่ากลับไปบ้านเขาเอาองค์ความรู้ที่ได้จากเราเนี่ยไปต่อยอดอะไรที่บ้านของตัวเองบ้างหรือว่าสามารถเรียนเปรียบเทียบองค์ความรู้จากบ้านตัวเองมาเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับ
1: จากที่กาฟิลกับเพื่อนเนี่ยค่ะได้ร่วมก่อตั้งเดอะดอยนี้ขึ้นมาค่ะจากที่เราได้ลงมือทำงานลงมือปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชุมชนหรือว่าได้เห็นการทำงานที่มันเป็นดอกผลอะไรบ้างไหมคะ
0: อย่างแรกเลยคือชุมชนเหมือนจะมีชีวิตชีวามากขึ้นเนาะก็คือแบบเขาได้กลับมาพูดคุยกันมากขึ้นได้คุยกับลูกหลานเขามากขึ้นม
1: ี
0: ปฏิสัมพันธ์ที่เริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับที่แบบว่าบางบ้านก็เช้ามาออกไปทำไร่ทำสวนกลับมากินข้าวอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นมากขึ
1: ้
0: นแล้วผมคิดว่าในยุคนี้ที่ยุคสมัยที่เวลามันไปไวเนาะไปไวมาไวเทคโนโลยีอะไรต่างๆข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ทุกคนลืมไปว่าสิ่งที่มันสำคัญไม่แพ้กันนะก็คือคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวหร
1: ือ
0: ว่าครอบครัวของตัวเองชุมชนของตัวเองเนี่ยก็มีคุณค่าเหมือนกันนะแล้วควรจะกลับมาทำให้ตัวเองช้าลงใส่ใจกับหรือมีให้คุณค่ากับชุมชนหรือครอบครัวรอบข้างของตัวเองมากขึ้นเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราที่เรามองเห็นแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการศึกษาผมมองว่าทุกคน

0: เนี่ยก็อยากเรียนรู้อยากมีการศึกษาเหมือนกันทุกๆคนแต่บางคนอาจจะไม่ได้รับโอกาสในการศึกษานั้นเขาอาจจะไม่ถูกมองเห็นหรือว่าไม่มีโอกาสจริงๆอะไรเงี้ยครับการยกการศึกษาย้ายจากโรงเรียนที่เขาต้องไปย้ายออกมาอยู่ในชุมชนมันเป็นเรื่องที่เขารู้สึกสนุกเนาะเพราะเขาไม่ได้ถูกบังคับว่าจะต้องเรียนวิชานี้แต่เขาสามารถเรียนในได้ในทุกรูปแบบเลยว่าเขาอยากเรียนอะไรผ่านฐานของชุมชนของเขาเอง
1: นี่ก็คือเห็นเรื่องของการที่มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะระหว่างคนในครอบครัวนะคะจากตั้งแต่ผู้ใหญ่กับเด็กนะคะได้มีการพูดคุยมากขึ้นนะคะโดยที่ทางเดอะดอยเนี่ยก็คือเหมือนเป็นตัวกลางเรียกว่าสร้างระบบนิเวศให้มันเกิดการเรียนรู้ระหว่างกันในชุมชนแล้วก็ในครอบครัวใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่คร
1: ับ ค่ะทีนี้ในการที่กาฟิลกับเพื่อนเนี่ยค่ะจริงๆก็เป็นคนกรุงเทพแต่เข้าไปทำงานตรงนี้เนี่ยค่ะตัวกาฟิลเองหรือว่าเพื่อนเองเนี่ยค่ะรู้สึกอย่างไรหรือว่าได้ประโยชน์อะไรจากการที่เข้าไปทำในลักษณะนี้แล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วเรารู้สึกยังไงคะ
0: คือผมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพคนเดียวเนาะแต่ว่าเพื่อนอีกคนเนี่ยเป็นคนจังหวัดน่านก็เลยแบบว่าอย่างของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าการทำอะไรเพื่อสังคมอ่ะมันค่อนข้างต้องใช้ความเป็นมนุษย์มากในการแบบกว่าเราจะเจอเด็กกว่าเราจะทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันเรียนรู้ได้จริงๆนะมันมีคุณค่าจริงๆนะเราต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจมากๆความเอมพาธีแล้วก็ความเห็นเขาเป็นมนุษย์คนนึงเหมือนกับพวกเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฝั่งของทีมงานเพื่อนร่วมเพื่อนของผมเนี่ยเขาก็ได้รู้สึกว่าการกลับมาอยู่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองให้อยู่ได้ทุกวันเนาะแต่ว่าถ้าเราสร้างระบบนิเวศให้ถ้าเราอยู่ได้คนอื่นอยู่ได้แล้วทุกคนมันอยู่ได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเห็นว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันสามารถทำให้เขาอะเรียนรู้แล้วก็อยู่ได้อยู่กับบ้านเขาได้เองมีอาชีพที่สามารถต่อยอดแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนได้เหมือนกันนะซึ่งเพื่อนผมเขาก็แบบว่าคุณค่าตรงนี้มันก็แบบถ้าเราอยู่ได้แล้วเราถ้าเราอยู่ได้แต่มันอยู่ได้คนเดียวอ่ะมันก็ไม่เกิดอะไรถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ว่าแบบถ้าสังคมรอบนอกหรือว่าเด็กๆเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยอ่ะผมว่าสุดท้ายแล้วเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะกลับมาอยู่กับบ้านของตัวเองแล้วก็สร้างอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาสามารถอยู่รอดได้อย
1: ่
0: างยั่งยืน
1: ค่ะกาฟิลพอจะมีช่องทางในการติดต่อไหมคะถ้าเกิดว่าคนสนใจอยากเข้าไปเรียนรู้ในชุมชนที่กาฟิลได้ไปทำงานร่วมด้วยเนี่ยค่ะมีช่องทางการติดต่อเดอะดอยนี่ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็จะมีช่องทาง Facebook ครับชื่อว่าเดอะดอยเลยครับพ
1: ิ
0: มพ์ไปว่าเดอะดอยแล้วก็ทาง Instagram ครับก็พิมพ์ว่าเดอะดอยแล้วก็ดอทแล้วก็น่านครับเป็นภาษาอังกฤษ
1: คร
0: ับแล้วก็หรือว่าอาจจะโทรติดต่อผ่านทางผมโดยตรงเลยก็ได้ครับที่เบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์โทร092-092-7726ครับ
1: ค่ะ092-092-7726นะคะค่ะ
0: ใช่ครับโทรมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะว่าเรื่องการศึกษาหรือเรื่องอะไรแบบนี้ผมมองว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทุกคนด้วยการทำให้เด็กคนนึงได้แบบเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็สามารถอยู่กับบ้านตัวเองได้อย่างยั่งยืนก
1: ็
0: อยาก อยากมีภาคีเครือข่ายมาร่วมทำงานร่วมกันด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณกาฟิลมากนะคะที่มาเล่าให้ฟังถึงแนวคิดของเดอะดอยนะคะไม่ใช่เป็นเฉพาะแนวคิดแต่ว่าตรงลงมือปฏิบัติจริงด้วยนะคะโดยที่กลุ่มน้องคนรุ่นใหม่ที่กลับไปอยู่บ้านนะคะแล้วก็กาฟิลเองเนี่ยก็ได้เห็นศักยภาพของชุมชนนะคะแล้วก็เห็นว่าการที่คนในชุมชนเนี่ยถ้าเขารู้สึกภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองนะคะแล้วก็ เด็กๆได้กลับมาอยู่บ้านมีอาชีพมีงานที่อยู่ในบ้านในชุมชนของเขาเองเนี่ยก็จะทำให้สามารถที่จะพัฒนาชุมชนได้ไม่ต้องออก

0: ไปอยู่ในเมืองใหญ่นะคะโดยที่อาจจะทิ้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่อยู่ในชุมชนนะคะเท่านั้นนะคะแต่ว่าคนเด็กๆคนรุ่นใหม่เนี่ยก็กลับไปอยู่แล้วก็พัฒนาบ้านเกิดได้นะคะนี่ก็เป็นเป้าหมายของเดอะดอยนะคะที่ไปทำตรงนี้โดยที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนด้วยนะคะถึงจะทำให้ตรงนี้เนี่ยทำได้อย่างยั่งยืนนะคะตรงนี้ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเดอะดอยนะคะขอบคุณคุณณัฐพงศ์กุโบลานะคะที่มาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ขอชื่นชมในแนวคิดแล้วก็การทำงานตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็อยากจะให้หยุดได้อย่างยั่งยืนนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการ Aging Society ก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
3: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: นำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์11:05 น.ถึง11:30 น.โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิต
5: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุสถานีวิทยุจุฬาและก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการจาก Facebook และก็ YouTube จุฬา Radio Plus นะครับขอต้อนรับสู่รายการรอบตัวเราครับรายการที่สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งก็มีศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิตและก็ผมรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสำหรับรายการวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นรายการที่หลายคนอาจจะบอกว่ามันตกลงเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนนะครับก็คือเรื่องของเด็กนะครับที่มีปัญหาอยู่ในครอบครัวแล้วก็เราเองคงเห็นปัญหาเยอะแยะนะครับตอนนี้ข่าวต่างๆออกมาว่าเด็กบางกลุ่มก็ดีอ่ะนะบางกลุ่มนี้มีปัญหาเยอะมากนะครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.มนตการเชื่อมจิตนะครับมาคุยกับเราเรื่องของว่าปัญหาของเด็กในครอบครัวตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: อาจารย์ครับ
5: ถามเลยนะเด็กรุ่นใหม่นี่มันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าเห็นข่าวมานี่ว่าความไม่สนใจเรื่องการเรียนนะมีปัญหาทางบ้านคือข่าวที่ออกมาเนี่ยว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเพราะเด็กก็เลยกลายเป็นปัญหาซึ่งเด็กตอนนี้มันก็มีเยอะพอสมควรทีนี้โดยภาพรวมทั่วไปเนี่ยเด็กเอาเด็กไทยนะฮะเด็กไทยก่อนเด็กไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างสภาพของการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นมา
6: ค่ะต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมในเรื่องของสังคมโลกก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปนะคะมีความท้าทายค่อนข้างเยอะกับเด็กที่ต้องเผชิญทีนี้ถ้าเรามองถึงเรื่องของพฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมองกลับไปว่าเด็กเกิดแล้วก็เติบโตในสภาพแวดล้อมแบบไหนก็จะกลับไปที่บ้านว่าจริงๆแล้วบ้านแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะเป็นพื้นที่แรกที่เด็กจะได้เรียนรู้เลยว่าโลกนี้ปลอดภัยหรือไม่นะคะทีนี้เวลาที่เด็กได้เติบโตแล้วก็เรียนรู้มาว่าเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะเรียนรู้การแก้ไขปัญหาอย่างนั้นเนี่ยอย่างไรได้บ้างเช่นบางคนก็

ก็เรียนรู้ว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาเรียนรู้จากพ่อแม่ที่เวลาถ้ามีปัญหาเรื่องการทะเลาะกันเด็กก็จะซึมซับความการแก้ไขปัญหาที่อาจจะ

0: ายแหละพวกนี้แตกต่างกันเยอะไหมเพราะว่ามันพออาจารย์พูดถึงเรื่องของครอบครัวใช่ไหมก็จะเห็นได้ชัดว่ามันมีปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดจากครอบครัวทีนี้ไอ้ลักษณะของครอบครัวต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็คือสมมติว่าเอาเริ่มต้นจากเด็กจากชนบทก่อน
1: ค่ะ
0: นะจากที่ชมอาจารย์เห็นว่าสภาพทั่วไปตอนนี้มันเป็นยังไง
1: คือต้องมองว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือชนบทเนี่ยสิ่งแวดล้อมของเด็กๆที่ต้องเผชิญเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการเข้าถึงสื่อต่างๆที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้เวลาที่เด็กได้เรียนรู้ผ่านสื่อแล้วก็รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มาจากกลุ่มเพื่อน peer pressure ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าในเมืองหรือในชนบทเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากค่ะอาจารย์แต่ว่าสภาพแวดล้อมที่จะเป็นตัวปัจจัยที่จะช่วยเด็กในการที่จะก้าวผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในสังคมก็ดีเนี่ยจะช่วยเด็กได้เพราะว่ามันอย่างที่มันมีคำพูดอยู่เป็นวลีของฝรั่งที่บอกว่า it takes a village to raise a child คือหมายถึงว่าการเลี้ยงเด็กคนๆหนึ่งเนี่ยมันใช้คนทั้งหมู่บ้านเลยในการเลี้ยงไม่ใช่แค่เฉพาะยูนิตเดียวที่เป็นครอบครัวเท่านั้นแต่ว่ามันหมายถึงพลังของสังคมที่จะช่วยกันในการที่จะหล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งสามารถที่จะก้าวผ่านไปได้จากเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆแล้วก็เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปค่ะ
0: ทีนี้ผมก็ต้องถามต่อเลยนะเรื่องของสื่อ
1: ค่ะ
0: นะครับสื่อนี่มีอิทธิพลมากกับเด็กน
1: ะครับ
0: ผมชีวิตผมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วตอนนี้นะอยู่ต่างจังหวัดจะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่าในเมื่อพ่อแม่ทำงานนะครับลูกก็จะมีเครื่องมือนะหรือสื่อเนี่ยจะอยู่ติดกับเครื่องนี้ตลอดเวลานะพ่อแม่เรียกให้ทำอะไรก็ไม่ทำอันนี้สื่อเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของชีวิตของเด็กไหมฮะเพราะว่าผมสังเกตดูว่าถ้าเป็นเด็กในที่มาอยู่ในกรุงเทพหรือเอาง่ายๆตัวอย่างง่ายๆนะเด็กญี่ปุ่นเวลาไปไหนใช่ไหมจะอ่านหนังสืออ่านหนังสือไม่ได้ใช้ไอ้โทรศัพท์หรืออะไรนะแต่เด็กไทยนี่ไปไหนก็แล้วแต่ใช้โทรศัพท์แม้กระทั่งอะไรในรถอะไรนะรถ BTS อย่างเงี้ยนะจะสังเกตนะทุกคนขึ้นไปถึงปั๊บก็เปิดดูอันนี้มันมีปัญหาไหมจากสื่อเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบกับชีวิตของเด็กไหม
1: เป็นส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เด็กสามารถเข้าถึงสื่อได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็การเข้าถึงการมอนิเตอร์เรื่องของเนื้อหาที่เด็กจะได้รับเนี่ยเวลาที่เรายื่นdevice ให้กับเด็กเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเด็กจะเข้าไปใช้เสพสื่ออย่างไรได้บ้างตรงนี้มันส่งผลค่ะแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนอาจารย์ว่าการที่สื่อเนี่ยเราเด็กบางคนก็ใช้สื่อในการที่จะใช้ในการเรียนรู้ต่างๆเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันมาจากสื่ออย่างเดียวมันประกอบไปด้วยหลายๆประการแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าณปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะปิดกั้นสื่อได้ทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กรู้เท่าทันการใช้สื่อตรงนั้นน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่ายังไงตอนนี้เราไม่สามารถที่จะบอกได้เราว่าห้ามใช้โทรศัพท์นะห้าม เข้าอินเทอร์เน็ตนะคือเด็กก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ถ้าตัวเองไม่มีก็สามารถใช้จากเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้มันก็มีปัญหาต่อไปนะฮะไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมเด็ก ที่สำคัญเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าพอเริ่มมีอะไรนะ AI ออกมามีแชทอะไรต่างๆออกมาการส่งรายงานของเด็กเนี่ยเริ่มมีปัญหาแม้กระทั่งในมหาลัยเองก็เหมือนกันนะเวลาเด็กทำรายงานเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ใส่เข้าไปไม่กี่คำใช่ไหมครับใส่เข้าไปในไม่กี่คำในแชทใดๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏมันออกมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยอันนี้กลายเป็นปัญหาไหมครับว่าเด็กเลยสบายไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้มันจะกลายเป็นปัญหาอีกรูปแบบหรือเปล่าม
1: ันก็เป็นความท้าทายของสังคมปัจจุบันค่ะอาจารย์แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธเรื่องของ AI ได้กลับไปที่เดิมคือเราจะต้องทำยังไงให้เด็กเนี่ยในโรงเรียนหรือแม้แต่เวลาที่เขาโตมาในชั้นประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะได้ง่ายแล้วก็หลากหลายแต่ทำยังไงที่เขาจะต้องใช้ตรงนี้มาแล้วก็ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ของเขามากกว่าค่ะ
0: อันนี้ก็จะต้องเป็นคำถามย้อนกลับไปว่าเราจะทำยังไงให้พ่อแม่เข้าใจตรงนี้และแม้กระทั่งครูที่โรงเรียนน
1: ะ
0: เพราะว่าตอนนี้ผมสังเกตดูนะในต่างจังหวัดเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าต้องออกไปเช้าก็ออกไปทำงานใช่ไหมก็ปล่อยลูกปล่อยหลานทีเด็กก็จะไปส่งให้โรงเรียนที่โรงเรียนเนี่ยต่างจังหวัด

0: เนี่ยครูเองก็มีปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงครับกับเรื่องเนี่ยเรื่องของไอ้สิ่งทั้งหลายแหละที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
1: ค่ะคือตรงนี้เนี่ยคิดว่าในสังคมบ้านเราเนี่ยหรือแม้แต่ในต่างประเทศเองก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญแล้วก็คอนเซิร์นเรื่องเหล่านี้มากนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันคือส่วนหนึ่งองค์กรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการที่จะเสริมสร้างความเข้าใจตรงนี้ให้กับผู้ปกครองให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆเนี่ยก็จะต้องช่วยที่จะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของคุณครูที่จะใกล้ชิดกับเด็กๆในวัยประถมในวัยมัธยมเนี่ยก็จะถือว่าโรงเรียนเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จะสร้างความอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยให้กับเด็กๆได้แล้วก็ช่วยให้เขาได้สามารถที่จะมีสกิลมีทักษะเพื่อที่จะมาดำรงชีวิตได้เวลาที่เขาโตขึ้นนะคะ
0: อาจารย์ขออนุญาตนะอาจารย์ที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยคือเรามีหลักการว่าครูหรือผู้ปกครองควรจะได้รับความรู้แต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมันไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่ได้ทำอันนี้เพื่อให้ผู้ปกครองหรือครูเนี่ยได้เรียนรู้เพื่อจะไปสอนเด็กทีนี้อาจารย์มีแนวคิดไหมครับว่าเราจะทำยังไงต่อไปในเมื่อมันไม่มีหน่วยงานทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องของเด็กนะเด็กไม่มายุ่งก็ดีแล้วจะทำอะไรอาจารย์พอมีแนวคิดไหมครับว่ามันมีหน่วยงานไหนไหมหรือมีวิธีการไหมที่จะแก้ปัญหาอันนี้เอาเร็วๆก่อนเลยนะว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยเพราะผมสังเกตดูว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากเกือบทุกที่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงพ่อแม่แล้วเพราะพ่อแม่เนี่ยบอกได้เลยนะฮะเขาจะสนใจแต่เรื่องการหากินใช่ไหมครับทำยังไงเอาเงินมาเลี้ยงลูกแต่โรงเรียนไม่มีโอกาสนะครับที่เราจะสามารถที่จะพัฒนาเรื่องพวกนี้ให้เด็กได้เข้าใจว่าเอ้ยความเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยการที่จะพฤติกรรมต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเรื่องของสื่อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันพอมีไหมมีทางมั้งไหมฮะ
1: มันมีหลายหน่วยงานที่พยายามทำเรื่องนี้อยู่นะคะอาจารย์แล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนว่าพอเป็นเรื่องของผู้ปกครองที่บ้านเนี่ยหลายๆท่านก็มีข้อจำกัดในเรื่องของสภาวะทางด้านเศรษฐกิจทำให้ค่อนข้างที่จะโฟกัสไปเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการมอนิเตอร์ดูแลบุตรหลานทีนี้เนื่องจากว่าเด็กเนี่ยพออยู่กับครอบครัวแล้วครึ่งหนึ่งของชีวิตเขาต้องไปที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนจะเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่สามารถที่จะช่วยในส่วนนี้ได้คุณครูจะเป็นอีก เหมือนกับเป็นกลุ่มคนที่จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยมีสกิลเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่ในกลุ่มเพื่อนด้วยกันเองเนี่ยนะคะทีนี้อย่างที่ได้อาจารย์ได้ถามมาว่าแล้วมันมีไหมที่จะทำให้เพิ่มเรื่องของการดูแลเด็กๆในส่วนนี้เนี่ยมันมีอย่างของตัวเองที่ทำเนี่ยก็ตอนนี้พยายามที่จะทำเรื่องการรู้เท่าทันในเรื่องของสื่อต่างๆแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเนื้อหาที่เรากำลังจะพัฒนาว่าในฐานะที่เป็นครูแล้วก็ในฐานะที่จะต้องดูแลเด็กเนี่ยเวลาที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรผ่านตัวสื่อที่เราจะกำลังพัฒนาขึ้นมาแล้วก็จะนำไปใช้ในแต่ละโรงเรียนต่างๆค่ะ
0: ครับอาจารย์กำลังมองถึงสื่อทีนี้ที่คำถามก็คงจะต้องตอบว่าเด็กๆมันสนใจอะไรอ่ะเด็กๆมันสนใจแต่อะไรนะการ์ตูนนะแต่ตอนนี้ก็เรื่องของความรุนแรงแล้วก็มาเรียนแบบพวกนั้นซะทีนี้ถ้าอาจารย์ไปพัฒนาพวกนั้นออกมาเนี่ยคิดว่าครูจะสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปช่วยเด็กได้ไหมคือผมกำลังนั่งมองว่าอย่างที่ผมอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าเด็กไม่เคยสนใจครูครูก็ไม่เคยสนใจเด็กก็จะเล่นแต่เกมนะแล้วก็พนันกันว่าใครชนะอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เรามีทางไหมที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยถ้าครูไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีจิตสำนึกนะยังไงเสียคงจะมีปัญหาพอสมควรเพราะที่อาจารย์ทำงานวิจัยมาเนี่ยอาจารย์พอนึกภาพออกใช่ไหมว่าขั้นตอนที่ง่ายสุดควรจะทำยังไงให้ครูเอาครูก่อนไม่ต้องพูดถึงครอบครัวนะ
1: ค่ะ
0: พอมีทางไหมครับที่เราจะช่วย
1: คือต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าจริงๆเราเนี่ยในวิชาชีพของความเป็นครูเนี่ยครูก็ให้ความสำคัญกับการสอนแล้วก็การดูแลเด็กมาก

0: อยู่แล้วนะคะในแต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูที่เป็นคุณครูชั้นประถมหรือมัธยมต้นที่เด็กกำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดพฤติกรรมต่างๆแล้วก็มั่นใจว่าคุณครูแต่ละท่านเนี่ยเวลาที่คุณครูดูแลเด็กๆสอนเด็กๆเนี่ยการมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดแล้วการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเด็กแต่ละคนเนี่ยคุณครูจะทำอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กคนหนึ่งเนี่ยมีประสบกับปัญหาความรุนแรงจากที่บ้านหรือจากที่ไหนมาก็ตามเนี่ยเขาจะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณครูสามารถที่จะมอนิเตอร์แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงได้นะครูจะเป็นคนแรกที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยที่จะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะเราจะได้ดูได้ว่าเอ๊ะเราจะต้องไปแก้ไขให้ความช่วยเหลืออย่างไรเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็จะเป็นอีกตัวประการหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเหล่านี้มันตรงจุดค่ะแล้วก็คิดว่าคุณครูเขาสามารถที่จะมีสกิลมีทักษะที่จะดูแลเด็กๆได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องในฐานะนักวิชาการหรือนักวิจัยที่คิดในเรื่องของตัวmechanism กลไกต่างๆที่จะมีส่วนช่วยให้กับคุณครูได้เหมือนกับเป็นเครื่องมือในการที่ให้รู้เท่าทันสังคมปัจจุบันตรงนี้ก็อาจจะช่วยให้คุณครูได้มีเครื่องมือมากขึ้นค่ะอาจารย์
1: คืออย่างนี้นะ จากที่ผมติดตามข่าวมาเยอะแยะเลยนะดูข่าวไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยจะสังเกตได้อันหนึ่งนะว่าข่าวที่คุณครูช่วยเด็ก
0: ค่ะ
1: จะมีน้อยมากๆไม่แทบจะไม่ออกสื่อเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้ข่าวเหล่านี้ออกมาว่าคุณครูมีจิตสำนึกนะช่วยเด็กไอ้ตรงนี้จะช่วยได้เยอะไหมเพราะว่าผมสังเกตดูว่าพอมีข่าวพวกนี้ออกมาเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจอ่ะใช่ไหมครับก็คือเป็นหน้าที่ที่ครูจะต้องทำแต่ว่าพอไอ้ตรงนี้ออกมาเนี่ยอย่างที่พวกเราเนี่ยกำลังมองว่ามันจะทำให้คนเกิดความรู้สึกว่าครูได้ช่วยเด็กอะไรต่างปรากฏว่าสื่อพวกนี้แทบจะไม่ออกข่าวเลยอาจารย์คิดว่าอันนี้จะเป็นปัญหาไหมหรือจะแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงเพราะอย่างน้อยๆพอครูช่วยเด็กในการแก้ปัญหาบางเรื่องเนี่ยนะมันก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้คนที่ได้เข้าไปติดตามข่าวเนี่ยอาจจะเกิดความสำนึกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วจะได้ไปช่วยเหลือครูได้ด้วยอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: คืออาจารย์คิดว่ามันจะช่วยได้เยอะไหมครับ
0: ช่วยได้เยอะค่ะอาจารย์คือเราต้องมองว่าคือการที่สื่อไม่ได้ออกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเวลามีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วครูไม่ได้ช่วยแต่เวลาด้วยธรรมชาติของการนำเสนอข่าวต่างๆเนี่ยต้องบอกว่า best news is good news ใช่ไหมคะมันคือเหมือนกับว่าพอมันเป็นเรื่องของร้ายๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันน่าติดตามข่าวมันก็เลยออกทีนี้อะไรที่เป็นเรื่องดีๆบางทีก็อาจจะมีความท้าทายในเรื่องการนำเสนอแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยต้องมองว่าในความเป็นจริงอะค่ะโรงเรียนจะเป็นอีกประการหนึ่งโดยเฉพาะอย่างนี้คุณครูจะเป็นอีกประการหนึ่งในการที่จะช่วยให้เด็กในก้าวผ่านได้เป็นสำคัญเลยค่ะอาจารย
1: ์เพราะ
0: ว่าถ้าที่บ้านไม่ปลอดภัยแต่เขาไปโรงเรียนแล้วเขามีคุณครูหรือเป็นผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเขาที่ทำให้เขารู้สึกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เนี่ยเด็กก็จะสามารถกลับมาได้นะคะ
1: ทีนี้ก็คงต้องย้อนกลับมานิดนึงนะว่าครูก็ได้พยายามแต่คือเราคิดว่าครูช่วยได้เยอะแล้วทีนี้กลับมาที่ครอบครัวน
0: ะ
1: ครอบครัวที่มีปัญหาคำว่ามีปัญหาในที่นี้ก็คือพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกเนี่ยตรงนี้เราจะแก้ปัญหายังไงได้ไหม
0: คือการที่ไม่มีเวลาเนี่ยต้องมองว่าไม่มีเวลาเพราะว่าเป็นข้อจำกัดเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่คุณพ่อคุณแม่ต้องไปทำงานหรือเปล่าตรงนี้เด็กๆสามารถที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจได้นะคะคือบางทีเราอาจจะมองว่าเด็กเขาเด็กเกินไปไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาด้วยความมั่นคงทางอารมณ์เนี่ยเรื่องแรกเลยคือการสื่อสารระหว่างครอบครัวระหว่างพ่อแม่แล้วก็ชี้แจงให้เขาเข้าใจถึงข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราแล้วก็เวลาที่เด็กเขารู้สึกขับข้องใจต่างๆเนี่ยเราต้องสอนต้องบอกว่าวิธีการที่จะดีลกับอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้อย่างไรบ้างตรงนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆ เขาค่อยๆเรียนรู้กับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะดีลกับอารมณ์ความรู้สึกได
1: ้ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงครอบครัวแล้วพูดถึงครูแล้วทีนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับล่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ใช่เฉพาะอบต.นะผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยจะมีโอกาสช่วยพวกนี้ไหมเพราะว่าผมสังเกตดูนะ

0: ือพวกนี้จะมองแต่เรื่องของผลประโยชน์ไม่ค่อยจะมามองเรื่องของความเป็นอยู่ของเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราให้ความรู้สมมติที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะว่าผู้ใหญ่บ้านนะต้องไปดูแลครอบครัวด้วยของครอบครัวที่มีปัญหาทั้งหลายแหละโอกาสจะมีไหมคือตรงนี้อาจจะนอกเรื่องหน่อยนะแต่ว่าคือกำลังมองว่าเรามีผู้บริหารระดับท้องถิ่นระดับล่างเลยนะซึ่งพวกนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาช่วยครอบครัวได้ก็ช่วยได
1: ้
0: ทีนี้โอกาสพวกนี้มันมีไหมฮะ
1: มีค่ะไม่นอกเรื่องเลยค่ะอาจารย์เป็นส่วนสำคัญเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กคนหนึ่งที่โตขึ้นมาในนอกจากครอบครัวโรงเรียนชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการที่จะถือว่าเป็นระบบสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมตัวเด็กขึ้นมาเด็กคนหนึ่งเนี่ยเติบโตมาแบบไหนเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูว่าเขาเกิดเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบใดทีนี้ถ้า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารเห็นความสำคัญในส่วนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยสร้างระบบที่มันมีความปลอดภัยหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในพื้นที่นั้นๆเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งความช่วยเหลือได้ในทันทีตรงเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้คนที่เวลาหรือว่าแม้แต่ในครอบครัวที่เกิดปัญหาใดๆขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือได้อยากจะแชร์กับอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังอย่างหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสทำเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวในสังคมไทยนะคะแล้วเราพบว่าประมาณมากกว่า 70% เนี่ยเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวหรือในชีวิตของตัวเองแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องไปหาแหล่งความช่วยเหลือที่ไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะเป็นช่องว่างสำหรับสังคมไทยแล้วก็ในอีกหลายๆสังคมว่าเวลาที่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปเข้าถึงแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือตรงนี้อย่างไรก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทางทีมวิจัยที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยค่ะได้พัฒนาตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาเราเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชัน I Can Plan ซึ่งคนที่ประสบกับปัญหาความรุนแรงหรืออาจจะเป็นคนรอบข้างนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมีแหล่งช่วยเหลือที่ไหนได้บ้างมีศูนย์พักพิงที่ไหนได้บ้างหรือแม้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะขอความช่วยเหลือในพื้นที่เนื่องจากว่าบางทีเรื่องประเด็นเรื่องความรุนแรงค่อนข้างจะเป็นเซนซิทีฟแล้วก็บางคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากจะแชร์ให้กับคนใกล้ตัวได้ทราบเนี่ยสะดวกที่ไหนสามารถที่จะดูเข้าไปในแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็ลองระบบมันจะลิงก์ว่าลองมีตัวที่ติดต่อตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราพยายามที่จะฟิลแกปตรงนี้ให้กับประเทศไทยให้กับสังคมไทย
0: ก็ได้จะเผยแพร่ไปเยอะไหมฮะ
1: ทำเรียบร้อยแล้วค่ะตรงแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะแล้วก็พอมาเป็นปัจจุบันนี้กำลังพัฒนาเป็นเฟส2เราเรียกว่า I Can Plan Safety ก็คือว่าพอเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยด้วยความที่ประเภทของความรุนแรงมันค่อนข้างหลากหลายนะคะจะมีความรุนแรงทางกายทางจิตใจทางเพศการล่อลวงต่างๆในไซเบอร์บูลลี่อะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเราก็พยายามรวบรวมสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งได้แล้วคนที่มีประสบการณ์ตรงเนี้ยเผชิญกับความรุนแรงเหล่านี้สามารถที่จะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็ดูว่าในเบื้องต้นเขาจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอย่างไรแล้วถ้าเกิดแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยจะขอความช่วยเหลือไปที่ไหนได้บ้างตรงนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่ในสำหรับเฟส2ค่ะ
0: อาจารย์คิดว่าแอปพลิเคชันเนี้ยหน่วยงานไหนที่จะต้องเข้ามาก็ได้รับช่วงต่อคือตอนนี้เราเห็นชัดนะครับว่ามันมีท้องถิ่นมีเรื่องของระดับจังหวัดนะมีระดับตำบลมีอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดมีหน่วยงานไหนบ้างที่จะเข้ามารับอันนี้ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่าเชื่อได้ว่าหน่วยงานเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าหน่วยงานไหนเพราะว่าเผื่อมีโอกาสนะครับผมจะได้คุยเขาดูว่าเฮ้ยมันมีนะเพราะตอนนี้ปัญหาเรื่องของความรุนแรงมีเยอะมากนะกับทุกที่นะในการที่ผมอยู่แถวแก่งกระจานเนี่ยมีตลอดเวลานะซึ่งผมจะได้อธิบายเขาได้ว่ามันควรจะต้องมีหน่วยงานไหนที่รับอันนี้ได้แล้วก็อันนี้แค่ภาษาไทยใช่ไหมอาจารย
1: ์เป็นภาษาไทย
0: เพราะอาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกผมก็เลยว่าเด็กๆมันจะไม่รู้หรอกพวกนี้นะคือตอนนี้คือ

0: เรียนถามอาจารย์ว่าควรจะเป็นหน่วยงานไหนที่จะเอานี้ไปต่อยอด
1: ค่ะจริงๆต้องมองว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เป็น tool เป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงแหล่งความช่วยเหลือต่างๆแล้วก็การเป็น tool ที่จะเรียนรู้ว่าอ๋อเหตุการณ์เหล่านี้ที่เราโดนที่เรามีประสบการณ์เนี่ยมันคือความแรงนะมันเป็นความรุนแรงประเภทไหนแล้วก็ใช้เครื่องมือตรงนี้ในการที่จะเข้าถึงตัวเซตติ้งที่จะให้ความช่วยเหลือถ้าย้อนกลับไปคำถามของอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาก็คือจริงๆแล้วเป็นหน่วยงานที่อยู่ในท้องที่ในอปท.เองที่ดูแลเรื่องภาวะเรื่องสุขภาพของคนในพื้นที่หรือแม้แต่เช่นในจังหวัดก็จะเป็นเรื่องของพม.จังหวัดที่จะเข้ามามีส่วนช่วยตรงนี้ได้เพราะว่าในแต่ละจังหวัดก็จะมี เหมือนศูนย์บ้านพักเด็กนะคะตรงเนี้ยที่คนก็จะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเขาจะเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่ในโรงพยาบาลต่างๆที่มี One Stop Crisis Center นะคะที่จะเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือเวลาที่เกิดเหตุการณ์แล้วเราก็ลองเข้าไปดูได้ค่ะ
0: ในแอปพลิเคชันนี้มันมีตัวอย่างไหมฮะว่าสมมติว่าเคสเนี้ยสมมติ
1: ค่ะ
0: พ่อแม่ทะเลาะกันทำให้เด็กต้องร้องไห้อะไรอันนี้คือตัวอย่างมันจะมีตัวอย่างให้เด็กดูไหมครับว่าพอเด็กเนี่ยรับพ่อแม่ทะเลาะกันไม่ได้จะต้องไปไหนอย่างเงี้ย
1: มีค่ะอาจารย์คือเวลาเราเข้าไปเนี่ยในตัวแอปก็จะบอกเลยว่าเช่นสถานการณ์เหล่านี้มีประเด็น1 2 3 4ตัวเราเคยประสบกับปัญหาแบบนี้ไหมเราก็ติ๊กสมมติติ๊ก1ข้อว่าเราเคยตัวระบบก็จะบอกไปเลยว่าอ๋อเนี่ยเรามีโอกาสมีความเสี่ยงนะหลังจากนั้นจะแก้ไขปัญหาเราเนี้ยจะหลีกเลี่ยงหรือว่าอยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างมันก็จะไปทีละสเต็ปค่ะแล้วถ้าเกิดไปจนถึงสเต็ปสุดท้ายที่เราบอกว่าเราอยากจะขอความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็ระบบก็จะลิงก์ไปที่ในเซตติ้งที่เราอยู่ค่ะ
0: โอ้โหถ้าอย่างนี้อาจารย์ต้องรีบเผยแพร่นะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นสภาพนะพื้นที่หลายๆพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเพชรบุรีเยอะมากนะ
1: ฮะ
0: พื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยถ้าคนสามารถเข้ามาใช้แอปพลิเคชันนี้ได้นะแล้วก็รู้ชัดว่าคนที่ไหนเป็นที่ช่วยเหลือแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเป็นตัวอย่างผมว่าจะช่วยได้เยอะไม่งั้นแล้วตอนนี้เด็กมีปัญหาเยอะมากอย่างที่คุยกันมาเนี่ยนะอาจารย์ครับเวลามันใกล้จะหมดเต็มทนแล้วผมจริงๆผมอยากจะต่อยเยอะนะฮะเพราะว่าผมอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างชนบทเลย คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกปากกย
1: อ
0: นะฮะแล้วก็ตอนนี้มีคนลักลอบเข้ามาเยอะมากนะแล้วก็เด็กๆเนี่ยเริ่มมีปัญหาเยอะกับพวกนี้นะว่าจะทำยังไงอะไรต่อไปนะก็มีหลายคนมาปรึกษาผมไม่รู้จะทำยังไงนะก็แม้ขอบคุณมากอาจารย์ครับจริงๆคงจะต้องมีรายการต่อไปสำหรับอาจารย์เพื่อจะถามต่อเรื่องของแอปพลิเคชันนี้ซึ่งน่าสนใจมากนะฮะผมสนใจด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์นะครับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.มนตการเชื่อมชิดนะฮะอาจารย์ประจำวิทยาลัยสาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
2: กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเราไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำแต่งกับข้าววิ่งจ็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 ถึง16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอ

0: ครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
1: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
2: See You Delight 101.5 FM
1: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
4: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
5: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
6: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
7: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
8: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
9: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
3: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการลอจุฬานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยรายการลอจุฬานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึง 11:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHzวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนางสาวปลายฝนศักดิ์สาระยะนิสิตชั้นปีที่3คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้พวกเราก็จะนำพาท่านผู้ฟังมาพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะคะซึ่งใน EP นี้รายการของเราก็ได้จัดทำร่วมกับโครงการ Law Lab Legal Aid Clinic จากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและประเด็นที่เราจะพูดถึงคือ Deepfake กับกฎหมายและผลกระทบต่อสังคมไทยเราจะมาพูดคุยกับนิสิตในโครงการกันนะคะขอเชิญแนะนำตัวได้เลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมนายณนนท์ห่วงมิตรนิสิตชั้นปีที่3คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นนิสิตในโครงการ Law Lab Legal Aid Clinic ซึ่งเป็นโครงการที่นำนิสิตในคณะนิติศาสตร์มาเข้าร่วมการอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้กับประชาชนครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามปลายว่าปลายเคยเห็นหรือรู้จักเทคโนโลยีที่เรียกว่า Deepfake บ้างไหมครับ
1: ก็ใช่การที่เหมือนแบบเอาหน้าคนอื่นอย่างเช่นนักแสดงหรือว่านักร้องมาตัดต่อใส่แทนหน้าบุคคลจริงที่อยู่ในคลิปไหมคะ
2: ใช่แล้วครับแต่รู้ไหมครับว่านอกจากภาพเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยมันยังรวมไปถึงภาพนิ่งแล้วก็เสียงด้วยนะครับคือสื่อพวกนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นโดย AI ขั้นสูงที่เราเรียกว่า Deep Learning โดยจะทำการตัดต่อหรือสังเคราะห์ใบหน้าหรือเสียงหรือท่าทางของบุคคลหนึ่งไปสร้างหรือสวมทับในวิดีโอหรือเสียงของอีกคนหนึ่งได้อย่างแนบเนียนจนทำให้ดูเหมือนว่าบุคคลนั้นกำลังพูดหรือทำสิ่งต่างๆทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยพวกเขาอาจจะไม่เคยทำสิ่งนั้นเลยครับ
1: โอ้โหถ้าเนียนแบบนี้เนี่ยก็จะต้องกระทบต่อบุคคลที่ถูกนำภาพหรือเสียงไปใช้โดยไม่ยินยอมมากแน่เลยค่ะเทคโนโลยีตัวนี้ไปถึงไหนแล้วคะ
2: ไกลจนน่ากลัวเข้าขั้นวิกฤตการณ์แล้วครับจากรายงานความเสี่ยงโลกของสภาเศรษฐกิจโลกเนี่ยเขาจัดให้ข้อมูลบิดเบือนจาก AI เป็น1ใน3ภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดของโลกยุคนี้เลยแถมอินเตอร์โพลหรือว่าตำรวจสากลเนี่ยก็ออกมาเตือนว่าอาชญากรไซเบอร์ฝั่งเอเชียแปซิฟิกมีการซื้อขายและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี Deepfake ในตลาดมืดพุ่งสูงขึ้นถึง 600% ในเวลาไม่กี่เดือนถ้าอยากเห็นภาพชัดๆเนี่ยมีคดีหนึ่งเมื่อปี2567นะครับมีพนักงานการเงินของบริษัทวิศวกรรมข้างชาติในฮ่องกงได้รับอีเมลให้โอนเงินก้อนใหญ่จากผู้บริหารตอนแรกเขาก็เอะใจครับว่าจู่ๆเนี่ยจะโอนเงินออกจากบริษัทไปทำไม

0: เลยขอวิดีโอคอลกับคนที่อีเมลมาครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเนาะพอเขากดเข้าประชุมปุ๊บเนี่ยในจอมีทั้งผู้บริหารเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆนั่งคุยสั่งการกันเป็นธรรมชาติมากเลยพอพนักงานสิ้นสงสัยเนี่ยเขาก็อดโอนเงินไป15ครั้งรวมมูลค่ากว่า25ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับ
1: น่ากลัวมากๆเลยนะคะเนียนถึงขั้นที่สามารถพูดคุยได้เหมือนตัวจริงเลยถ้าตีเป็นเงินบาทก็เป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวเลยค่ะแล้วตอนสุดท้ายเรื่องราวมันจบยังไงล่ะคะ
0: อีกสัปดาห์ต่อมาถึงรู้ความจริงครับว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมวันนั้นเนี่ยเป็นตัวปลอมหมดเลยครับเป็นตัวปลอมที่สร้างขึ้นจาก AI ทั้งหมดมิจฉาชีพเนี่ยแค่ไปดูดคลิปการประชุมเก่าๆของบริษัทมาให้ AI เรียนรู้ใบหน้าและน้ำเสียงแล้วก็เอามาเล่นละครศพตบตาพนักงานในวิดีโอคอลครับ
1: แล้วอย่างในประเทศไทยเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมคะ
0: ประเทศไทยเราเนี่ยก็โดนหนักไม่แพ้กันครับข้อมูลจากตำรวจระบุว่าช่วง2เดือนแรกของปี2568เนี่ยคนไทยถูกหลอกผ่านคดีไซเบอร์สูญเงินรวมกันไปแล้วกว่า 3.4 พันล้านบาทนะครับซึ่งมิจฉาชีพในไทยเนี่ยน่ากลัวมากครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะเล่นกับความผูกพันและก็ความศรัทธาของคนไทยครับ
1: ความผูกพันและความศรัทธาในที่นี้หมายถึงอะไรล่ะคะณนนท์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหม
0: เคสแรกเลยก็คือวงการข่าวครับมีการทำดีปเฟกปลอมตัวเป็นผู้ประกาศข่าวระดับประเทศตัดต่อริมฝีปากแล้วก็แปลงเสียงใหม่ทั้งหมดเลยจนดูเหมือนว่ากำลังอ่านข่าวหน่วนทางการแพทย์เพื่อหลอกขายยารักษาโรคเบาหวานปลอมหรือบางเคสเนี่ยก็ปลอมเป็นนักข่าวชื่อดังแล้วก็หลอกชวนลงทุนครับมีผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วก็สูญเงินไปกว่า14ล้านบาทเลยทีเดียวครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในวงการการเมืองก็มีกรณีคลิปเสียงที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจใช้ AI ดัดแปลงเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูลว่าท่านนายกเนี่ยได้สั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเล่นเอาวุ่นวายไปทั้งประเทศเลยครับแถมยังทำลายความน่าเชื่อถือของข่าวสารไปเยอะมากหรือที่สะเทือนใจชาวพุทธมากที่สุดเนี่ยก็คือมีการนำเสียงและภาพไปตัดต่อแอบอ้างเป็นสมเด็จพระสังฆราชเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินทำบุญครับเคสเหล่านี้เนี่ยจะชี้เห็นเลยว่าแบบมันไม่มีวงการไหนรอดพ้นจากภัยนี้เลยครับ
1: ก็แย่มากๆเลยค่ะแบบนี้ถึงขั้นเล่นกับความเชื่อของคนเลยทีเดียวแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วตัวดีเฟกยังสร้างผลกระทบต่อสังคมในด้านอื่นๆอีกไหมคะ
0: มีผลกระทบที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องอาชญากรรมทางเพศดิจิตอลครับที่น่ากลัวก็คือสถิติโลกเนี่ยชี้เลยว่ากว่า 98% ของสื่อดีเฟกบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือสื่อลามกอนาจารครับและในจำนวนนั้นเนี่ย 99% พุ่งไปที่การลดทอนศักดิ์ศรีของผู้หญิงครับแล้วที่แย่กว่านั้นก็คือตอนนี้มันไม่ได้จำกัดแค่ดาราหรือคนดังแล้วแต่ลามมาถึงบุคคลธรรมดาอย่างเราๆด้วยแล้วครับ
1: บุคคลธรรมดาก็โดนเหรอคะแสดงว่าแค่เราลงภาพของเราบน Facebook หรือ IG ก็สามารถมีคนนำรูปเราไปใช้ได้แล้วหรอคะแบบนี้
0: ใช่แล้วครับเคสที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้เมื่อกลางปี2567ครับมีการทลายเครือข่ายห้องแชทใน Telegram ที่สมาชิกเนี่ยเอาภาพนักเรียนหญิงมัธยมรวมถึงครูอาจารย์ในโรงเรียนมาตัดต่อเป็นภาพโป๊เปลือยสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือคดีแบบนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง297คดีในเวลาแค่7เดือนและที่น่าหดหู่ที่สุดก็คือ 74% ของผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเยาวชนอายุแค่10ถึง19ปีเท่านั้นเองครับ
1: โอ้โหอายุแค่นี้ก็กล้าทำความผิดซะแล้วแม้ว่าภาพนั้นจะเป็นของปลอมแต่ผู้เสียหายคงรู้สึกไม่ต่างจากการถูกข่มขืนในชีวิตจริงและทำให้เกิดความบอบช้ำทางจิตใจอย่างมากเลยค่ะในเมื่อเทคโนโลยีมันน่ากลัวขนาดนี้แล้วในมุมมองของกฎหมายและกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลนะคะศาลท่านจะรับฟังพยานหลักฐานพวกนี้ยังไงในเมื่อแยกคลิปจริงกับคลิปปลอมยากขนาดนี
0: ้นี่เป็นโจทย์หินของนักกฎหมายเลยครับถ้าเปิดดูตามกฎหมายไทยปัจจุบันเนี่ยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544 มาตรา 11ประกอบกับข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาปี 2563 เนี่ยวางหลักชัดเจนไว้ว่าห้ามมิให้ศาลปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานเพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั่นหมายความว่าถ้ามีคลิปวิดีโอส่งมาเป็นหลักฐานในคดีศาลจะปฏิเสธไม่รับไม่ได้นะครับต้องรับเข้ามาในสำนวนก่อนแต่ปัญหาก็คือศาลต้องใช้เวลาประเมินน้ำหนักและความน่าเชื่อถือว่าคลิปนั้นเป็นคลิปจริงหรือคลิปปลอมซึ่งมันกินเวลาและงบประมาณมหาศาลในการส่งตรวจพยานหลักฐานเท็จที่ AI สร้างขึ้นมาครับ
1: อย่างนี้กระบวนการยุติธรรมก็ต้องช้าลงเพราะต้องมานั่งจับผิด AI ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นแล้วกฎหมายไทยจะมีบทลงโทษที่จะเอาผิดผู้กระทำความผิดกับเจ้าของแพลตฟอร์มที่ปล่อยให้คลิปเหล่านี้กระจายไปยังไงบ้างคะ

0: ต้องยอมรับตรงๆว่าปัจจุบันไทยเรายังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จัดการดีเฟกต์โดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยนักกฎหมายอย่างพวกเราเนี่ยเลยต้องใช้วิธีนำกฎหมายหลายฉบับมาตีความประกอบกันซึ่งหลักๆจะแบ่งความผิดออกเป็น4ส่วนครับปายลองเดาดูได้ไหมครับว่าจะมีกฎหมายฉบับไหนที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้าง
1: ในฐานะเด็กนิติเนี่ยที่แน่ๆเลยคงต้องมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือที่เรารู้จักกันว่าพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยครับส่วนที่1ก็คือผู้สร้างและผู้โพสต์เนี่ยจะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา16ฐานนำภาพที่เกิดจากการดัดแปลงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบจนทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรืออับอายโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทและถ้าเอาไปหลอกเงินด้วยเนี่ยก็จะโดนมาตรา14ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ่วงด้วยกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนและอาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยเหยื่อยังฟ้องแพ่งฐานละเมิดตามมาตรา423แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ด้วยเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการถูกใส่ความจนเสียชื่อเสียงหรือทางทำมาหาได้ได้อีกด้วยครับ
1: ผิดทั้งแพ่งทั้งอาญาเลยนะคะเนี่ยแล้วแพลตฟอร์มอย่าง Facebook หรือ TikTok จะต้องโดนอะไรด้วยไหมคะ
0: ส่วนที่2คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยกฎหมายไทยตอนนี้ใช้หลักที่เรียกว่า Notice and Takedown ตามมาตรา15ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับคือถ้าแพลตฟอร์มได้รับแจ้งว่ามีคลิปปลอมเนี่ยแล้วเขารีบลบคลิปออกตามกำหนดเนี่ยแพลตฟอร์มนั้นจะไม่ต้องรับผิดชอบครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นช่องโหว่ใหญ่เพราะว่ากว่าเหยื่อจะรู้ตัวกว่าจะกดรีพอร์ตไปที่แพลตฟอร์มกว่าแพลตฟอร์มจะลบเนี่ยคลิปนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นไวรัลแล้วมีคนแชร์ไปล้านรอบความเสียหายเนี่ยมันจะย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วครับ
1: จริงค่ะเรื่องแบบนี้ช้าแค่วินาทีเดียวก็ไม่รู้ว่ามีคนเห็นมีคนแชร์ไปตั้งเท่าไหร่แล้วแล้วอีก2ส่วนล่ะคะณนนท์มีอะไรอีกบ้างคะ
0: ส่วนที่3คือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ครับเพราะใบหน้าหรือเสียงของเราเนี่ยถือเป็นข้อมูลชีวมิติการที่มิจฉาชีพจะเอาไปใช้โดยไม่รับความยินยอมเนี่ยถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงมีโทษจำคุกสูงสุด1ปีปรับสูงสุด1ล้านบาทแถมศาลเนี่ยยังสั่งให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนได้เพิ่มขึ้นอีก2เท่าของความเสียหายจริงด้วยนะส่วนที่4หรือส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือความผิดเกี่ยวกับสื่อละมกอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ4ถ้าเอาหน้าเขาไปตัดต่อเข้าข่ายละมกเนี่ยก็จะโดนกระทงนี้เพิ่มขึ้นไปอีกครับ
1: แต่เท่านี้เนี่ยก็ดูครอบคลุมความผิดแล้วนะคะถ้าดูแบบว่ามองเผินๆไปเนี่ยแต่ว่าการที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะก็จะเป็นเหมือนการแก้ปัญหาปลายเหตุเฉยๆหรือเปล่าคะเพราะเราไม่ได้มีมาตรการป้องกันอะไรเลยอย่างต่างประเทศเนี่ยก็จะมีให้แปะป้ายว่าเป็นคลิป AI แล้วประเทศไทยจะมีแนวคิดที่จะทำมาตรการแบบนี้บ้างไหมคะ
0: เรื่องนี้เนี่ยปลายมองขาดมากเลยครับคือช่องโหว่ที่ใหญ่ที่สุดของไทยตอนนี้เนี่ยคือเราเน้นเยียวยาหลังเกิดเรื่องครับตอนนี้ยังขาดมาตรการเชิงรุกอย่างการติดฉลากระบุตัวตนสื่อหรือว่า AI Labeling Obligation อยู่แต่ข่าวดีคือตอนนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำลังเร่งทำร่างกฎหมายว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI Act ของประเทศไทยอยู่ครับโดยหลักการคือจะจัดระเบียบตามความเสี่ยงถ้าสมมติว่า AI ตัวไหนมีความเสี่ยงสูงต่อสิทธิมนุษยชนหรือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็จะถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวดโปร่งใสและสามารถตรวจสอบผู้พัฒนาได้ทันทีครับ
1: แล้วตอนนี้ประเทศอื่นๆมีวิธีจัดการยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจอยู่4โมเดลครับโมเดลแรกเนี่ยก็เป็นที่สหภาพยุโรปคือเขาออกกฎหมาย EU AI Act บังคับว่าสื่ออะไรที่สร้างจาก AI เนี่ยต้องมีฉลากแปะบอกชัดเจนแล้วก็มีกฎหมาย DSA บังคับให้แพลตฟอร์มใหญ่ๆต้องรับผิดชอบจากความเสี่ยงเชิงระบบด้วยโมเดลที่2เนี่ยก็จะเป็นที่จีนครับที่จีนเนี่ยเขาออกกฎหมายเฉพาะชื่อว่า Deep Synthesis Regulations เน้นเชิงรุกบังคับให้คนสร้าง AI เนี่ยต้องยืนยันตัวด้วยชื่อจริงและก่อนเอาหน้าใครไปทำเนี่ยต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของหน้าก่อนเท่านั้นโมเดลต่อไปก็เป็นที่เกาหลีใต้ครับหลังจากเกิดวิกฤตการห้องแชท Telegram ในโรงเรียนเนี่ยล่าสุดเดือนกันยายนปี2024เขาก็แก้กฎหมายเข้าสู่สภาวะฉุกเฉินบัญญัติให้แค่ดูหรือว่าครอบครองคลิปดีเฟกลามกเนี่ยก็มีความผิดทางอาญาติดคุกสูงสุด3ปีทันทีไม่ใช่ผิดแค่คนทำหรือคนแชร์แล้วนะครับแถมห้ามใช้ดีเฟกหาเสียงเลือกตั้ง90วันก่อนลงคะแนนด้วยส่วนโมเดลสุดท้ายเนี่ยก็เป็นที่สหรัฐอเมริกาครับล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2068เนี่ย

0: เขาเพิ่งออกกฎหมาย Take It Down Act เพื่อจัดการกับภาพอนาจาร AI โดยเฉพาะและกำลังผลักดันกฎหมาย No Fake Act เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในภาพลักษณ์และเสียงในระดับประเทศด้วยนะครับ
1: แล้วนนท์คิดว่าในอนาคตเนี่ยค่ะทิศทางของกฎหมายโลกจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะถึงแม้จะมีกฎเกณฑ์พวกนี้แล้วเนี่ยเราจะไล่จับคลิปปลอมพวกนี้ได้ทันจริงหรอ
0: ถ้ามานั่งไล่จับคลิปเนี่ยผมว่าไม่น่าทันครับปายทิศทางของกฎหมายโลกตอนนี้เนี่ยก็เลยเปลี่ยนไปเล่นงานที่ตัวผู้พัฒนา AI ครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นบริษัทที่สร้าง AI ออกมาแล้วเนี่ยแล้วคุณปล่อยให้ระบบของคุณไม่มีตัวกรองใครจะไปเจมภาพลามกหรือว่าคลิปหลอกลวงได้ง่ายๆเนี่ยตัวบริษัทผู้พัฒนาเนี่ยแหละครับที่จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยอย่างในอเมริกาตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการฟ้องร้องบริษัทผู้พัฒนา AI กันแล้วนะครับอย่างค่าย XAI เจ้าของโมเดล Grok เนี่ยก็โดนไปแล้วในข้อหาปล่อยปละละเลยไม่มีมาตรการเซฟตี้คัดกรองในการใช้งานที่ปลอดภัยครับ
1: ก็ถ้ามีการควบคุมที่คนผลิตก็ถือว่าดีมากนะคะเหมือนได้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยแล้วต่อไปในชั้นศาลจะมีวิธีการยืนยันคลิปจริงได้ยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้โลกกำลังผลักดันมาตรฐานที่เรียกว่า C2PA หรือ Digital Provenance ครับมันก็คือการพิสูจน์แหล่งที่มาทางดิจิตอลคือต่อไปนี้เนี่ยไฟล์ภาพหรือวิดีโอจากกล้องถ่ายรูปเนี่ยจะมีการฝังประวัติและข้อมูลลงไปในไฟล์ชัดเจนนะครับว่าภาพเนี่ยถ่ายจากกล้องรุ่นไหนถ่ายวันนี้เท่าไหร่มีการเปิดใช้งาน AI ปรับแต่งตรงไหนบ้างถ้ามีการแก้ไขเนี่ยไฟล์มันจะฟ้องทันทีเลยครับเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยในกระบวนการยุติธรรมได้มากเพราะเราสามารถพิสูจน์ถึงความแท้จริงนั้นแต่ต้นทางไม่ต้องมานั่งจับผิดทีหลังว่าจุดไหนคือจุดที่ AI ปลอมขึ้นมาครับ
1: เป็นประโยชน์มากเลยค่ะถึงตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงรู้จักแล้วก็เข้าใจดีเฟกมากขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนถูกนำรูปไปทำดีเฟกโดยที่ไม่ยินยอมจะต้องดำเนินการทางกฎหมายยังไงบ้างคะณนนท
0: ์โอเคครับหากใครตกเป็นเหยื่อเนี่ยขอให้ทำตาม3สเต็ปนี้นะครับสเต็ปแรกก็คือให้เก็บหลักฐานให้ครบแคปหน้าจอหรืออัดวิดีโอหน้าจอตอนที่คลิปนั้นกำลังเล่นอยู่และที่สำคัญที่สุดก็คือคัดลอกลิงก์ URL ของโพสต์นั้นเก็บไว้ด้วยห้ามตัดต่อห้ามเบลอภาพหลักฐานโดยเด็ดขาดเพราะเราต้องใช้พิสูจน์ในศาลนะครับสเต็ปที่2ก็คือกดรีพอร์ตไปที่แพลตฟอร์มครับรายงานไปยัง Facebook TikTok หรือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มต้นทางทันทีเพื่อใช้สิทธิ์ขอให้ take down หรือว่าลบเนื้อหาออกจากแพลตฟอร์มให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายคือแจ้งความดำเนินคดีครับนำหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือถ้าเอาสะดวกกว่านั้นเนี่ยก็ลองแจ้งความออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกรมตำรวจไซเบอร์ได้โดยตรงที่ www.thaipoliceonline.com ครับ
1: ท้ายที่สุดแล้วในฐานะนิสิตคณะนิติศาสตร์ณนนท์คิดว่าอะไรคือสิ่งที่จะช่วยให้สังคมไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤตความน่าเชื่อถือของข้อมูลไปได้คะ
0: ผมมองว่าสิ่งที่จะช่วยเราได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่กฎหมายที่โหดขึ้นหรือเทคโนโลยีตรวจจับที่ล้ำหน้าครับแต่มันคือภูมิคุ้มกันทางความคิดของพวกเราทุกคนครับในยุคที่ตาเห็นหูได้ยินก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% เนี่ยแนวป้องกันที่ดีที่สุดคือการสร้างทักษะที่เรียกว่า Digital Literacy หรือความฉลาดรู้เท่าทันสื่อดิจิตอลให้กลายเป็นทักษะพื้นฐานเหมือนกับการอ่านออกเขียนได้นะครับแล้วก็เราต้องสร้างวัฒนธรรมการตั้งคำถามตรวจสอบและคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะกดเชื่อหรือว่ากดแชร์โดยเฉพาะเวลาที่เราเห็นคลิปที่มากระตุ้นอารมณ์โกรธอารมณ์ตกใจหรือความกลัวจำไว้เลยครับว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนแต่ประการด่านสุดท้ายที่จะปกป้องความจริงได้ก็คือวิจารณญาณของมนุษย์อย่างพวกเรานั่นเองครับผมขออนุญาตสรุปมุมมองทางกฎหมายเพิ่มเติมแล้วก็ยกงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็มีงานวิจัยหนึ่งชื่อว่าการศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัลเทคโนโลยีให้รองรับกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในอนาคตโดยคุณภัทรพงษ์จันทร์พรหมนะครับผู้วิจัยสรุปว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีข้อจำกัดอย่างมากในการรับมือกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับก็ปัญหาแรกเลยเนี่ยก็คือนิยามทางกฎหมายที่ไม่ทันสมัยและก็ขาดความชัดเจนครับทำให้ไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการใช้ Deepfake หรือ AI เพื่อหลอกลวงรวมถึงยังไม่สามารถรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนอย่างเช่นเรื่องการหลอกลวงแบบ Hybrid Scam ที่ผสมผสานเทคนิคทางจิตวิทยาเข้ากับแพลตฟอร์มออนไลน์ครับแล้วก็มีประเด็นด้านบทลงโทษแล้วก็เครื่องมือสืบสวนครับ ก็คือบทลงโทษในกฎหมายไทยปัจจุบันเนี่ยยังไม่ครอบคลุมแล้วก็ไม่สะท้อนความร้ายแรงของอาชญากรรม

0: รมทางเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริงในส่วนของการสืบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังขาดเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างทันท่วงทีครับในขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการเร่งด่วนบางประการเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนโดยที่ยังไม่มีช่องทางในการทบทวนหรืออุทธรณ์ที่ชัดเจนครับแล้วก็ยังมีอุปสรรคเรื่องในบริบทของอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะครับก็คือผู้วิจัยเนี่ยพบว่ากฎหมายไทยเนี่ยยังเผชิญความท้าทายหลักๆอยู่3เรื่องด้วยกัน1คือการไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมหรือร่วมกันสอบสวนกับประเทศอื่นๆนะครับ2คือข้อจำกัดทางเขตอำนาจศาลและความร่วมมือเชิงกฎหมายที่ยังขาดแคลนทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างประเทศได้แล้วก็สุดท้ายก็คือระบบการแจ้งเตือนภัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลไซเบอร์ในระดับสากลเนี่ยยังพัฒนาไม่เพียงพอนะครับนี่ก็เป็นมุมมองทางกฎหมายเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่สะท้อนถึงช่องโหว่ของกฎหมายไทยในปัจจุบันโดยผู้วิจัยนะครับเขาก็เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ว่าจากผลศึกษาวิจัยที่เปรียบเทียบกับระบบกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยพบว่าพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในปี2568เนี่ยแม้จะเป็นความพยายามของรัฐในการปรับปรุงกลไกทางกฎหมายให้เท่าทันต่อภัยคุกคามดิจิตอลเนี่ยแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็ยังปรากฏข้อจำกัดหลายประการในการรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แล้วก็การปลอมแปลงเชิงลึกอย่างดีปเฟกเนี่ยซึ่งมีความซับซ้อนแล้วก็ยากต่อการตรวจสอบและผลกระทบที่มีต่อความมั่นคงทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นของประชาชนครับเพื่อเสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยในการตอบสนองต่ออาชญากรรมรูปแบบใหม่เนี่ยผู้วิจัยได้เสนอแนวทางแก้ไขไว้3ประการดังนี้นะครับก็คือ1คือการจัดตั้งหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้าน AI ก็คือการสร้างศูนย์กลางในการตรวจสอบวิเคราะห์และการให้ความรู้เทคนิคเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยแม้ประเทศไทยจะมีหน่วยงานด้านอาชญากรรมไซเบอร์อยู่แล้วแต่ก็ยังไม่มีโครงสร้างหรือทรัพยากรที่มุ่งเน้นในเรื่อง AI โดยตรงส่งผลให้การตรวจสอบในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Deepfake เนี่ยยังขาดความชัดเจนและความเชี่ยวชาญเฉพาะที่จำเป็นนะครับนอกจากนี้ก็ควรจัดให้มีการให้มีหลักสูตรอบรมเฉพาะทางเช่นการกู้ข้อมูลจากระบบคลาวด์การตรวจสอบธุรกรรมผ่านบล็อกเชนและการวิเคราะห์พฤติกรรมผิดปกติด้วย AI ครับข้อต่อไปก็จะเป็นการจัดตั้งศูนย์อบรมระดับสากลครับก็คือถ้าผู้วิจัยเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์อบรมแห่งชาติด้านอาชญากรรมไซเบอร์และพยานหลักฐานดิจิตอลที่มีการรับรองคุณวุฒิในระดับสากลเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเช่นอินเตอร์โพลหรือตำรวจสากลศูนย์พัฒนาขีดความสามารถความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อาเซียนญี่ปุ่นซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือการสร้างกลไกความร่วมมือด้านข้ามพรมแดนครับก็เพราะว่าอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ในกรอบพรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งกลไกนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยประสานการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามแบบเรียลไทม์และสนับสนุนการสืบสวนคดีข้ามพรมแดนโดยลดขั้นตอนทางการทูตพร้อมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในระดับภูมิภาคโดยประสานงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น UNODC Interpol และ ITU ครับเพื่อขยายความร่วมมือในระดับโลกนะครับซึ่งผมเนี่ยในฐานะนิสิตของคณะนิติศาสตร์เนี่ยก็มองว่าลำพังเพียงแค่การตราตัวบทกฎหมายเพิ่มหรือว่าการแก้ไขพรกรเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดของการแก้ไขปัญหานี้ครับเพราะว่าในโลกเทคโนโลยีที่กฎหมายเนี่ยมักจะตามหลังนวัตกรรมเสมอเนี่ยหัวใจสำคัญอยู่ที่กลไกการบังคับใช้และก็ศักยภาพทางเทคนิคของเจ้าหน้าที่ครับถ้าหากเรามีกฎหมายแต่ว่าเราขาดเครื่องมือตรวจสอบพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิตอลขาดบุคลากรที่จะเข้าใจระบบบล็อกเชนหรือ AI หรือว่า Deepfake เนี่ยแล้วก็ติดขัดเรื่องขั้นตอนการทางการทูตหรือการส่งข้อมูลข้ามประเทศเนี่ยกฎหมายนั้นเนี่ยก็จะยากที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
1: เป็นการทิ้งท้ายที่ทรงพลังและเตือนสติได้ดีมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณณนนท์ห่วงมิตรมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้กับพวกเราสำหรับประเด็นเรื่องดีปเฟคกับกฎหมายและผลกระทบต่อสังคมไทยในวันนี้ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการลอจุฬานิติมิติของเราย้อนหลังก็สามารถรับฟังได้ที่ www.law.jula.ac.th หรือผ่านทาง YouTube Channel ลอจุฬา Channel และ Podcast จุฬา Radio Plus ค่ะและในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหน

0: รับรองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะและพบกันได้ที่รายการวิทยุลอจุฬานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึง 11:30 น.ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz

0: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนเนี้ยยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
1: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาครับโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโกมุตคงเทศทุกวันพฤหัสบดีนะครับ 16:30 นเราพูดกันถึงพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดกันมา2ตอนแล้วนะครับเป็น2ตอนต่อเนื่องที่สนุกสนานแล้วก็ในทั้ง2ตอนเลยนะครับเนื้อหารายละเอียดต่างๆเนี่ยมีเยอะมากเนื่องมาจากว่าท่านผู้วิจัยครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐรุนราอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนที่พูดคุยกันจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นท่านไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งทำงานวิชาการแต่ว่าท่านทำสิ่งที่ตัวท่านเองสนใจจริงๆแล้วมีความสุขท่านสนุกสนานกับสิ่งที่พูดคุยมากสวัสดีอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครั้งครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกครั้งด้วยครับ
3: ที่ผมพูดไปเกินจริงไหมอาจารย
4: ์ไม่เกินจริงเลยครับเหนื่อยแต่สนุกผมไม่เคยเก็บงานวิจัยอะไรที่เหนื่อยขนาดนี้เพราะผมเดินทางทั้งประเทศแล้วก็เดินทางบางที่นี่ติดกัน
3: ครับ
4: แต่ผมมีความสุขหนึ่งก็คือความสุขที่ได้ไปเห็นมันเป็นความงามของพิธีกรรม
3: ครับ
4: กับสองคือความสุขที่ได้พบปะผู้คน
3: ครับ
4: ผมเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ผู้คนเยอะในพิธีกรรม
3: ครับ
4: ก็เลยทำให้ตัวเองรู้สึกแล้วก็สองประการสุดท้ายเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคนพื้นที่ท้องถิ่น
3: ซึ่งแตกต่างกันหมดเลยตั้งเหนือจดใต้เลย
4: แตกต่างกันแบบอย่างสิ้นเชิงวิธีทำให้เข้าใจมุมมองของคนในพื้นที่แต่ละภูมิภาคอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขามีวิธีคิดชุดความคิดเป็นแบบไหนในแต่ละภูมิภาค
3: นี่ที่ผมนำเข้าสู่รายการแบบนั้นเนี่ยผมมองแคบๆเป็นม้าลำปางมากนะครับ มีกรอบปิดลูกตาไว้แบบนี้เพราะว่าที่ผมบอกว่ามันสนุกสนานและจะมีความสุขเนี่ยเพราะว่าเรื่องของพิธีกรรมคุณผู้ฟังก็น่าจะนึกออกนะครับว่าถ้าเป็นพิธีกรรมมันจะพ่วงเรื่องของงานเทศกาลเรื่องงานกิจกรรมต่างๆเรื่องค้าเรื่องขายเรื่องความสนุกสนานเฮฮาเพราะฉะนั้นถ้าไปเก็บข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยจากทุกๆที่ไปมันจะได้เจอแต่ความสนุกในทุกที่ทั่วไปเลยทั่วประเทศผมก็คิดอยู่แค่นั้นนะแต่พออาจารย์บอกมาถึงว่ามันมีลึกไปกว่านั้นอีกมันมี

0: เรื่องของความเชื่อมีเรื่องของอัตลักษณ์แล้วก็มีเรื่องของการสนับสนุนซึ่งความเจริญในท้องที่มาเนี่ยมันแน่นอนเลยนะครับว่านอกจากความสนุกแล้วมันทำให้งานวิชาการชิ้นนี้เนี่ยเปิดโลกทัศน์ของหลายต่อหลายคนทีเดียว
1: นี่ครับอาจารย์พูดขึ้นมาเนี่ย

0: ภาพกับปรากฏกลับมาอีกครั้งเลยครับอาจารย์
1: ครับวันนี้นะครับเราจะมาลงมาที่ภาคอีสานกันเมื่อคราวที่แล้วเราไปภาคเหนือนะซึ่งภาคเหนือเนี่ยสรุปโดยรวมย่อๆก็คือว่าอาจารย์จะได้เห็นความอ่อนช้อยความงดงามนะครับแล้วก็จะเห็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดของแต่ละที่ซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างมาเพียงแค่5จังหวัดเท่านั้นแต่ว่าจริงๆที่อาจารย์ไปศึกษาเนี่ยก็น่าจะครบครอบคลุมแหละ
0: มีจังหวัดแวดล้อมแต่ว่าไม่ได้อยู่ในผลงานวิจัยแต่ว่าเอามาอภิปรายผลให้เห็น
1: ครับครับทีนี้พอมาที่อีสานครับอาจารย์พอมาที่อีสานแล้วนี่อาจารย์มีเป็นจังหวัดเฉพาะที่อาจารย์ลงไปศึกษา
0: จริงๆผมประทับใจทุกจังหวัดนะ
1: ครับ
0: พอผมไปเก็บข้อมูลเนี่ยผมใช้คนคุ้มค่าเลย
1: ครับ
0: คนคุ้มค่าคือพี่ๆน้องๆที่เคยเรียนคติชนด้วยการเรียนเที่ยวสารศาสตร์ด้วยกันเนี่ย
1: ครับ
0: ที่จุฬาเนี่ยผมได้คนกลุ่มพวกนี้ช่วยเหลือ ถ้าไม่มีคนกลุ่มพวกนี้เราไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่พิธีกรรมหรือไปขอเขาเก็บข้อมูลด้วย
1: ครับ
0: เราต้องอันนี้ต้องพูดถึงอีกครั้งคือต้องขอบคุณภาครัฐส่วนต่างๆเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตให้เขาไปเก็บวัฒนธรรมจังหวัด
1: ครับ
0: หรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งทั้ง 3-4 กลุ่มเนี่ยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีให้ผมเข้าไปเก็บข้อมูล
1: ครับ
0: ผมต้องมีผ่านประตูหลายๆชั้นอ่ะเหมือนจะแต่งงานเลยครับมีประตูเงินประตูทองกว่าจะเข้าไปถึงกว่าเขาจะอนุญาตให้เข้าไปเก็บข้อมูลอันนี้ไม่รู้จะหาอะไรไปขอบคุณท่านเหล่านั้น
1: เรียนคุณผู้ฟังขยายความนิดนึงเพราะว่าพอเป็นเรื่องของพิธีกรรมซึ่งสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
0: และภาครัฐด้วย
1: ใช่ฮะพอเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ปั๊บเนี่ยมันจะทำให้บางครั้งตัวแหล่งข้อมูลหรือว่าบางพิธีกรรมมันจะเป็นเรื่องเฉพาะที่ซึ่งเขาหวงนะ
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาหวงแต่ถ้าเป็นเทศกาลเนี่ยเขาอยากจะเปิดเผยยิ่งถ้าเป็นกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริงเขาอยากจะชักชวนเชิญชวนด้วยซ้ำแต่พอเป็นพิธีการแรกสุดเนี่ยที่เป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบางครั้งเนี่ยทำเฉพาะแค่กลุ่มบุคคลด้วยซ้ำไปเพราะเขาต้องการให้ตัวความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวกฎเกณฑ์อะไรต่างๆข้อห้ามทั้งหลายเนี่ยมันยังคงอยู่นะฮะเพราะถ้าปล่อยให้มันละหลวมปุ๊บเนี่ยมันจะแย่ต่อไปมันจะไม่เหลือความศักดิ์สิทธิ์อยู่พอเริ่มต้นว่าไม่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยอื่นๆตามหลังมามันไร้ค่าเลยเทศกาลจะไม่เกิดนะฮะกิจกรรมจะไม่เกิด
0: ผมเริ่มต้นที่เขตอันนี้ที่ผมประทับใจจริงๆก็ประทับใจทุกที่แต่อันนี้มันมีความประทับใจที่ติดอยู่คือไปเก็บข้อมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี
1: ครับ
0: บูชาเท้าคำผงหรือว่าเจ้าปทุมวรราชสุริยวงศ
1: ์ครับ
0: ผมไปตามเก็บข้อมูลปรากฏว่าก็ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์สายตระกูลเขา
1: ครับ
0: แล้วอยู่ๆเขาก็ให้ผมถือป้ายสายตระกูลยืนถ่ายรูป คือขนาดเราเป็นคนนอก
1: ครับ
0: เรายังสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: แล้วก็สัมผัสได้ที่ว่าเฮ้ยเขาให้เกียรติเรานะ
1: ใช่
0: เนี่ยอันนี้ผมคือยังไม่ได้แบบเก็บรายละเอียดพิธีหรือวิเคราะห์พิธีอะไรเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่เกียรติเรา
1: คือความเป็นตราสัญลักษณ์บางอย่างเนี่ยมันสั่งสมเรื่องของประวัติศาสตร์เอาไว้โดยที่เราไม่ต้องไปแจงอย่างเช่นป้ายสัญลักษณ์ตระกูลแบบเนี้ยแค่เป็นป้ายสัญลักษณ์ตระกูลแล้วให้เราถือเท่านี้คนลุกตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งที่เราไม่ได้เกิดตระกูลนี
0: ้ผมไปเก็บอาจจะท้าความไปนิดนึงที่ระนองอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คอซูเจียงเนี่ยสายตระกูลเขาให้ผมไปจับไอเคยถ้าใครไปที่ภาคใต้คอสูเจียงจะเห็นว่าจะมีไม้คล้ายๆไม้แต่โพดอันนึงผมได้เห็นแล้วผมได้สัมผัสขนผมลุกเลย
1: จริง
0: เห็นไหมอันนี้
1: จริงครับ
0: อันนี้มันคือความประทับใจในฐานะนักวิจัยที่ลงไปเก็บข้อมูล
1: ครับ
0: นะครับคราวนี้ผมอาจจะไล่ลำดับไทม์ไลน์เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะให้เห็นว่าวีรบุรุษภาคอีสานเนี่ย
1: ครับ
0: มีลักษณะเป็นยังไง
1: ครับ
0: คือวีรบุรุษของภาคอีสานส่วนใหญ่ที่ยกขึ้นมาเนี่ยมักจะได้รับการแต่งตั้งจากกรุงเทพ
1: ครับ
0: จากราชวงศ์จักรีเป็นส่วนใหญ
1: ่อย่าง
0: เช่นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพระนครศรีบริรักษ์หรือว่าชาวบ้านหรือคนทั่วไปด้วยเพี้ยเมืองแพน
1: ครับ
0: องค์นี้ท่านจริงๆท่านก็เป็นอาชญาหรือว่าอาญาซึ่งเป็นระบบแบบล้านนาล้านช้างของลาวท่านข้ามมาแล้วก็ปรากฏว่ามาสวามีภาคกับรัตนโกสินทร
1: ์ครับ
0: ซึ่งเรื่องที่ประวัติของท่านนี่มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือตัวประวัติท่านน่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ประวัติที่สำคัญเกี่ยวกับกรุงเทพเนี่ยมักจะเป็นประวัติของลูกท่านคือเจ้าจอมแว่น
1: ครับ
0: หรือว่าคนทั่วไปเรียกท่านว่าหม่อมเสือเป็นเจ้า จ้าจอมองค์

0: รดของรัชกาลที่1
1: ครับ
0: นะเจ้าจอมองค์นี้มีประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับกรุงเทพมากยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นถ้าใครไปวัดโพเนี่ยไปที่วิหารพระโลกนาถเนี่ยไปทางด้านหลังวิหารเนี่ยก็จะเห็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายท่านเคยเอาไปถวายไว้ที่นั่น
1: ครับ
0: แล้วคนก็เชื่อว่าใครอยากได้ลูกก็ให้ไปอธิษฐานขอลูกที่นั่น
1: ครับ
0: แล้ววัดที่ท่านสร้างก็อยู่ที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: ก็คือวัดดาวดึง
1: ครับ
0: หรือว่าเดิมชื่อวัดขัวอิน
1: ครับ
0: ซึ่งเดิมเป็นวัดทางวัดลาวสร้างแบบวัดลาวซึ่งเจ้าจอมแว่นเนี่ยก็เป็นคนสร้างขึ้นฉะนั้นส่วนหนึ่งที่พระนครศรีบริรักษ์หรือว่าเพียเมืองแผนได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าเมืองคนแรกของขอนแก่นเนี่ยก็เพราะว่าลูกเห็นไหมแปลว่ามายอมสวามิภักดิ์กับรัตนโกสินทร
1: ์คือ
0: ข้ามาจากทางร้านช้างแล้วก็มาสวามิภักดิ์แล้วเราจะเห็นประวัติของเจ้าเมืองที่เป็นคนภาคอีสานเกือบทั้งหมดเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเช่นพญาชัยสุนทรก็เหมือนกันพญาชัยสุนทรหรือว่าเจ้าสมพมิตรท้าวสมพมิตรของกาฬสินธุ์เนี่ยท่านก็นำกาไปถวายให้รัชกาลที่หนึ่งไม่น่าเชื่อว่าในพิธีกรรมเนี้ยคนที่เจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนกลางเนี่ยเวลาเข้าประกอบพิธีกรรมที่นี่ต้องมีเมื่อใครไปอยู่ต้องมีพิธีกรรมรับกาด้วยเห็นไหมสร้างอัตลักษณ์แบบท้องถิ่นขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับนี่ถือเป็นสิ่งที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ในท้องที่เองก็ตามนะครับหรือจะเป็นคนต่างท้องที่ก็ตามในเวลาที่คุณไปพบเห็นกับพิธีกรรมต่างๆนานาเหล่านี้แล้วคุณเห็นเป็นเรื่องแปลกเนี่ยคุณลองสืบค้นนะแล้วคุณจะเจอว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกิดขึ้นอย่างนี้จริง
0: ๆ
1: เพราะผมเชื่อว่าคนในท้องต่อให้คนในท้องถิ่นเองเลยก็ตามณปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยอยู่ๆมีสิ่งนี้ขึ้นมาหรือผมไปรับราชการที่นั่นขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าผมจะต้องทำแบบนี้ผมจะไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมแล้วพอมีการอธิบายมันต้องอธิบายด้วยบันทึกทางประวัติศาสตร์มันก็จะทำให้เหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้ทางประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยมันคงอยู่ถือเป็นบันทึกสังคมที่น่าสนใจมากมาก
0: ประเด็นนี้สำคัญมากเพราะว่าในขณะที่ปฏิบัติพิธีกรรมจะมีการประกาศ
1: ครับ
0: คล้ายๆประกาศองค์การบอกวีรกรรมของวีรบุรุษท่านนั้นมันเหมือนฝังลองคิดว่าทุกคนกำลังอยู่ในภาวะพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: แล้วก็มีใครเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังว่าท่านมีวีรกรรมอะไรสิ่งพวกนั้นมันจะฝังจำอยู
1: ่
0: ในสมอง
1: ในมโนสำนึกของเราไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนปุ๊บเนี่ย
0: คุณไปรับราชการที่อื่นแต่ถ้าคุณเคยรับราชการคุณจะเล่าประวัติศาสตร์ของพื้นที่ของตัวเองได้หรือพื้นที่ที่ตัวเองไปรับราชการได
1: ้นี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะสร้างความเข้มแข็งแบบนี้นะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์แบบนี้ในขณะที่หลายที่ในโลกใบนี้เขาไม่มีเพราะเขาไม่มีแล้วเขาก็พยายามต้องสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ของเขาเป็นความสื่อสำคัญของเขาขึ้นมาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ถูกประกอบสร้างภายหลังทั้งสิ้นแต่ของเราเนี่ยมันคือราก
0: เรามีรากเราประกอบสร้างจากราก
1: ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะละทิ้งเลยโดยสิ้นเชิงบางคนมีความรู้สึกว่าแหมมันนั่งประกาศอะไรเรื่องมันเก่าเป็นร้อยปีมาแล้วก็เพราะมันเป็นร้อยปีมาแล้วไงมันถึงยังต้องประกาศให้มันอยู่ต่อไปเป็นพันปีเป็นหมื่นปีว่าเนี่ยคือความแข็งแกร่งของประเทศเราขององค์กรของเราอะไรก็ตาม
0: และบางอย่างพิธีกรรมมันเก็บความเชื่อต่างๆเอาไว
1: ้ใช่
0: ผมยกตัวอย่างเช่นเจ้าพ่อพญาแหล่ที่จังหวัดชัยภูมิ
1: ครับ
0: ในพิธีกรรมเนี่ยจะมีพิธีกรรมที่บูชาแบบสมัยใหม่มีเครื่องแบบกระยาบวชเครื่องมัชฌะมังสะแบบพิธีกรรมภาคกลาง
1: ครับ
0: แต่จะมีกลุ่มคนที่เป็นชุมชนต้องไปทำอีกพื้นที่หนึ่งในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านมีเป่าแคนให้ท่านกล่อมนอนให้ท่านฟังแล้วก็ต้องมีอาหารที่เป็นอาหารท้องถิ่นแบบคนของคนชัยภูมิเช่นที่ผมเห็นนะครับตัวอย่างเช่นซุปมะเขืออย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะก็คือก็การบูชาของคนชัยภูมิเนี่ยมองเจ้าพ่อพญาแลนอกจากเป็นเจ้าเมืองแล้ว
1: ครับ
0: ท่านยังเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองด้วยคือแล้วก็มีคนบอกเลยว่าไปบนบานเจ้าพ่อพญาแลเรื่องอะไรได้สำเร็จยกเว้นอย่างเดียวคือเรื่องทหาร
1: ทำไมครับ
0: เพราะว่าถ้าไปบวนท่านแล้วเดี๋ยวท่านให้เป็นทหารเพราะท่านเป็นนักรบเนี่ยก็มีเรื่องเล่าแบบนี
1: ้คุณท่านสังเกตไหมว่าพออาจารย์พูดอะไรขึ้นมา

0: สักอย่างหนึ่งแล้วผมถามว่าทำไมอาจารย์มีคำตอบในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นข้อยกเว้นหรือเป็นข้อส่งเสริมหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยนั่นแหละคืออีกหนึ่งตัวความศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงถูกสืบทอดมา
1: แล้วสิ่งที่ผมเห็นนะครับแถวภาคอีสานเนี่ยเจ้าเมืองเนี่ยถ้าเป็นมีสัดส่วนของเชื้อสายตระกูลหรือมีสัดส่วนของคนในพื้นถิ่นที่มีอำนาจยกเจ้าเมืองนั้นขึ้นมามากเนี่ยผมเห็นก็คือเวลาเขาไปบูชาเจ้าเมืองเหมือนเขาไปบูชาบรรพบุรุษของเข
0: า
1: เหมือนบูชาปู่ย่าตายายมีดนตรีขับกล่อมตัวเขาก็จะรำเหมือนเวลาเราไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ
0: ่
1: เอาอาหารท้องถิ่นไปให้ญาติผู้ใหญ่กินเรียกพ่อเรียกปู่เรียกย่าใช่ไหมย่าโมอย่างเงี้ยที่โคราชผมยังบอกว่ามันได้เห็นวัฒนธรรมเห็นการพิธีกรรมที่เขาประกอบเพื่อบูชาบรรพบุรุษของเขาด้วยเขาไม่ได้มองบรรพบุรุษหรือต้นตระกูลของเขาเนี่ยเป็นเจ้าหรือเป็นเทพเจ้าอย่างเดียวเขามองเป็นปู่ย่าตายายเป็นญาติสนิทครับ
0: อ
1: ันเนี้ยมันแสดงให้เห็นถึงอะไรรู้ป่ะผมก็เลยนิยามว่าเอ้ยลักษณะคนภาคอีสานเนี่ยเขามีความเป็นกันเองมาก
0: ครับ
1: บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เอาไปถวายอย่างเงี้ยเป็นบัวเขาเรียกเม็ดบัวอย่างเนี้ยเอาไปถวายก็มีแปลว่าเขาอาหารที่เขากินยังไงที่เขาชอบเขาก็เอาอันนั้นไปให้ปู่ย่าตายายเขา
0: คือความเป็นพื้นถิ่นเป็นท้องถิ่น
1: เห็นความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
0: ต่อให้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความเป็นทันสมัยเป็นกลางเป็นสากลยังไงก็ตามทีแต่ว่ายังคงต้องมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเนี่ยไปนำเสนออยู่ในพิธีกรรมตลอดเสมอเลยนะคร
1: ับ แล้วสิ่งที่เห็นในภาคอีสานที่โดดเด่นคือผ้าทอมือของเขาเช่นถ้าไปกาฬสินธุ์นี่ผ้าแพรวาโอ้โหเราจะเห็นเหมือนงานผ้าแพรวาผืนสวย
0: ๆ
1: ที่นางรำหรือคนที่จะมารำถวายมือให้ดูเนี่ยเขาแต่งมาผมตะลึงผ้าที่เขาทอมือหรืออย่างที่โคราชอย่างเง
0: ี้
1: ยโอ้โหคนเป็นหมื่นๆคนมาซ้อมตั้งแต่วันซ้อมรำผมไปดูแล้วเขาก็ไปร่วมพิธีกรรมอันเนี้ยคือเราในขาว่าคนนอกเรายังรู้สึกสัมผัสได้ถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นด้วย
0: ครับคืออย่างนี้ฮะอาจารย์เวลาที่คนจำนวนมากๆเนี่ยเขามารวมตัวกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันต้องมีความศรัทธาร่วมกันซึ่งถ้าจะเกิดความศรัทธาได้เนี่ยตัวสิ่งนั้นหรือว่าเทพเจ้าองค์นั้นหรือบุคคลนั้นเนี่ยต้องสร้างคุณูปการเอาไว้ให้เห็นชัดเจนมากๆหรือแม้แต่ที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าเป็นการหยิบยกขึ้นมาชูขึ้นมาโดยภาครัฐอะไรก็ตามเนี่ยทางภาครัฐเองเขาก็ต้องเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญไม่งั้นหยิบยกขึ้นมาไม่ได้
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์เมื่อสักครู่นี้มีนิดนึงที่อาจารย์พูดถึงไว้ว่าเนี่ยตัวทีมงานของอาจารย์เองเลยเนี่ยก็อยากที่จะได้นุ่งผ้าท้องถิ่นอะไรที่เขามีขายกันแต่ว่าไม่ไหวเพราะว่าราคาอาจจะสูงผมว่านี่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งทีเดียวเพราะว่าการที่เรามีพิธีกรรมแล้วสืบเนื่องไปถึงทำให้ก่อให้เกิดเทศกาลและก่อให้เกิดกิจกรรมเนี่ยมันช่วยทำให้สินค้าพื้นเมืองต่างๆเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มเพราะโดยจริงๆผมเคยสมัยก่อนผมจะคุ้นเคยกับพวกทอผ้าลำพูนแล้วไรแหล่นี่ฮะก็จะได้เคยไปจนถึงบ้านเขามีกี่ทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านอะไรเงี้ยนะฮะเวลาไปพูดถึงอุ้ยผ้านี้สวยจังเลยเขาถึงกับบอกว่าเอาไหมให้ คือไม่คิดมูลค่า คือเขาเป็นสิ่งที่เขาทำโดยเป็นปกติธรรมดาแล้วเนี่ยเขาสามารถจะถึงขั้นยกให้กันได้แต่ต่อมาที่รู้สึกว่าโอ้ยมันค่อยๆราคาสูงขึ้นเป็นเพราะความนิยมแต่ไม่ใช่นิยมเฉพาะในตัวผลิตภัณฑ์มันเป็นความนิยมในเทศกาลเป็นความศรัทธาร่วมกัน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้สำคัญมากนะอาจารย์
1: เป็นเรื่องเช่นอย่างที่โคราชเนี่ยนครราชสีมาเนี่ยแต่ละปีสีผ้าที่ใช้แต่งเพื่อร่วมรำพิธีก็ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: โดยในอดีตเนี่ยมีคนทรงบอกว่าปีนี้ต้องเปลี่ยนสบายของย่าเนี่ยเป็นสีอะไรย่าโมเป็นสีอะไร
0: ครับ
1: คือต้องอาศัยคนทรงแต่ตอนหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเป็นว่าวันทำพิธีเนี่ยตรงกับวันอะไรในปีนั้นก็เอาสีตรงกับวัน
0: สีตามวัน
1: เช่นตอนที่ผมไปเก็บข้อมูลเนี่ยตรงกับวันเสา
0: ร
1: ์สีสบายที่จะเปลี่ยนให้ย่าโมก็เป็นสีม่วง คนในพิธีที่จะรำก็ต้อง
0: ม่วง
1: ม่วงม่วงไปทั้งหมด

0: ผ้าก็ต้องเป็นสีม่วง
1: ครับ
0: ฉะนั้นเปลี่ยนปีก็มีสีผ้าเปลี่ยน
1: ไปเรื่อยแบบก็น่าสนใจอาจารย์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์เคยเปรยให้ฟังว่าเจ้าเมืองของทางภาคอีสานเนี่ยมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับทางส่วนกลางของทางกรุงรัตนโกสินทร์เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
0: คืออย่างนี้ถ้าวิธีการมองผมคิดว่าเนี่ยคือกระบวนการที่เราต้องการจะผนวกภาคอีสานเพื่อให้เราทำสำเร็จนะ
1: ครับ
0: ทำให้คนภาคอีสานเนี่ยมีความสำนึกรู้แล้วว่าเป็นคนส่วนเดียวกับคนกรุงเทพ
1: ครับ
0: ซึ่งในอดีตก็คงพยายามทำมาแล้วสังเกตแต่ชื่อเมืองเจ้าเมืองเนี่ยมักจะมีคำว่าชัยมักจะมีคำว่าพักดีอยู่ในชื่อนั้นเช่นพญาชัยสุนทรพญาพักดีชุมพลหรือแม้แต่จังหวัดปัตจีนซึ่งคาบเกี่ยวเป็นภาคกลางแต่ว่าจริงๆท่านเป็นเชื้อสายท้าวอุเทนเนี่ยเป็นเชื้อสายของราวล้านช้างเหมือนกันท่านก็ชื่อว่าพักดีเดชะเห็นไหมแปลว่าวิธีการที่ยกวีรบุรุษของคนในเขตจังหวัดพวกนี้อิงอาศัยว่าบุคคลที่สร้างคุณูปการให้กับพื้นที่นั้นคือบุคคลที่ร่วมรบหรือช่วยรบกับ
1: ให้กับส่วนกลาง
0: ให้ส่วนกลาง
1: ครับ
0: แล้วก็สร้างความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันสร้างความรู้สึกให้กับคนในภูมิภาคหรือท้องถิ่นตรงนั้นว่าเราเนี่ยนะเป็นมีส่วนในการชะสร้างชาติไทยด้วย
1: ครับครับ
0: อันนี้คือเป็นจุดเด่นสำคัญ
1: ทำให้ถ้าหากว่ามองภาพรวมของพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดในภาคอีสานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความเข้มแข็งเรื่องของการรบและเรื่องของความสนิทสนม
0: ใช่ครับ
1: เป็นญาติเป็นเพื่อนแบบนี้อาหารการกินก็จะท้องถิ่นมากๆนะครับแล้วก็ทำให้คนที่ไปร่วมงานเนี่ยไม่ได้เกิดความรู้สึกว่ามันซ้ำซ้อนกับภาคอื่นมีความแตกต่างกัน
0: มีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านอาหารของเขามีความเป็นเอกลักษณ์ด้านการแต่งตัวด้วยผ้าที่เป็นพื้นถิ่นของเขา รวมถึงท่าไล่ลำในพิธีที่ลำถวายมือด้วย
1: แต่โดยทั่วไปอ่ะถ้าเรานึกถึงเรื่องการฟ้อนรำเรื่องการแสดงอะไรต่างๆนะครับเหนือกับอีสานก็แตกต่างกันชัดเจนอยู่นะฮะเหนือก็จะอ่อนช้อยนะครับแล้วก็ดนตรีเนี่ยก็จะเนิบๆซะเป็นส่วนใหญ่คือเขามีไอ้ที่มีจังหวะเนี่ยก็มีแต่ว่ามันจะมีแกนกลางอะไรสักอย่างที่ทำให้รู้สึกถึงความเรียบรื่นเรียบไหลแต่ถ้าเป็นอีสานปุ๊บอ่ะมันจะมีจังหวะนะมันจะสนุกมันจะแบบว่าเร็วๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์พอตามทฤษฎีที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์เขาก็บอกว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของที่คงอยู่เดิมอย่างเดียวมันเป็นการหยิบฉวยชิ้นส่วนต่างๆในเชิงวัฒนธรรมเอามาประกอบแล้วก็ยกขึ้นเป็นของพื้นที่ตัวเองจริงอยู่ในพิธีกรรมบูชาเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยที่เป็นวีรบุรุษเนี่ยบางส่วนเนี่ยอาจจะมีพิธีจากส่วนกลางแบบรัฐภาคไทยไปก็ได
1: ้ครับ
0: เช่นมีพราหมณ์ทำพิธีนะครับคือผู้ทำพิธีอาจจะเป็นพราหมณ
1: ์
0: ก็ได
1: ้ครับ
0: หรือแม้แต่เป็นอดีตผู้ที่เคยบวชเรียนมาแล้วก็ได้เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมแต่ก็อาศัยพิธีกรรมส่วนกลางประกอบด้วยเพราะอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากภาครัฐ
1: ครับ
0: ฉะนั้นมันจะเห็นสองอย่างที่ปะทะสังสรรค์กันเลยภาคอีสานคืออิทธิพลส่วนกลางจากกรุงเทพกับอิทธิพลส่วนที่เป็นท้องถิ่นบางครั้งจัดรวมบางพื้นที่จัดแยกกันจัดส่วนกลางแล้วก็ไปแยกทำท้องถิ่นเฉพาะแบบบูชาวีรบุรุษที่เป็นในฐานะญาติบรรพบุรุษก็ได
1: ้ครับครับแต่ไม่ว่าจะเป็นในพิธีกรรมแบบไหนก็ตามนะครับส่วนที่ได้ประโยชน์ก็คือพื้นที่ชุมชนแน่นอนได้ประโยชน์ทั้งในเชิงของมีผู้เข้าไปทำความรู้จักนะครับไปจนถึงมีผู้เข้าไปศรัทธาร่วมแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจจะมีผู้ที่ถึงขั้นไปลงหลักปักฐานด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อนั่นเองผมเคยได้เห็นได้ยินอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวว่าไปประสบกับอภินิหารใดๆก็ตามแล้วก็เลยลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่นซะเลยอันนี้มันก็จะยิ่งทำให้เกิดความศรัทธาเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้ความแข็งแรงของตัวพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังคงอยู่นะครับจันครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพิธีกรรมในภาคอีสานเนี่ยมันจะสื่อถึงเรื่องของความสนิทสนมใช่ไหมเรื่องของความแข็งแรงอะไรต่างๆนาแต่ว่ามันก็ต้องหน้าที่จะต้องมีความเป็นส่วนร่วมกันกับพิธีกรรมของภูมิภาคอื่นๆส่วนร่วมส่วนนี้น่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับ
0: คือเวลาจัดงานเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเงินอุดหนุนส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: มาจากภาครัฐ
1: ภาครัฐครับ
0: ฉะนั้นผมมองในฐานะผู้สร้างภาครัฐเนี่ยมีส่วนในการกำหนดขั้นตอนพิธีกรรม
1: เดี๋ยวคำว่าภาครัฐนี่ไม่ใช่ส่วนกลาง

0: ทางจากกรุงเทพไปแต่ว่าเป็นของเขาเอง
1: เป็นของโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในการจัดก็คือ1กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะผ่านองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกับ อีกสัดส่วนหนึ่งก็คือ
0: ที่ใหญ่โต
1: กระทรวงวัฒนธรรม
0: อ๋อนี่ผมไม่นึกถึงเลยผมไม่นึกถึงพ่อค้าในพื้นที่อ่ะ
1: คืออันนี้ในส่วนของตัวพิธีกรรม
0: อ๋อครับ
1: คราวนี้มันก็มีบางพื้นที่เหมือนกันมีการลดร้อนพิธีกรรมเช่นบางพื้นที่เนี่ยเขาจะคงความศักดิ์สิทธิ์เอาไว
0: ้ครับ
1: ขั้นตอนในการทำพิธีเนี่ยมันจะยาวนาน
0: ครับ
1: แต่บางที่เนี่ยก็มีการลดทอนเหมือนกันด้วยอิทธิพลของส่วนกลางเช่นไปลดทอนขั้นตอนพิธีกรรมลงแล้วก็ไปเน้นขั้นตอนเช่นให้ผู้ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยวางพวงมาลามีขบวนตรงนี้นานเกินไป
0: คือไปแสดงความเป็นตัวตน
1: เป็นประกาศตรงนั้นมากเกินไปก็มีการลดทอนหรือบางปีเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยเคยมีอดีตนายกไปร่วมด้วยเขาก็จะลดทอนขั้นตอนบางพิธีในพิธีกรรมลงให้สั้นเพื่อให้เข้ากับกำหนดการของ
0: ตัวบุคคล
1: ตัวบุคคลก็มีอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะซึ่งมันก็อย่างที่บอกว่าอัตลักษณ์บางอย่างมันจึงหายไปแต่สิ่งที่ผมเห็นเพิ่มขึ้นในส่วนภาคอีสานเนี่ยคือการรำ
0: ครับ
1: การรำเนี่ยคนมาเริ่มมาร่วมเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเห็นถึงพัฒนาการจากปี 5,000 มา 7,000 มาเป็นหมื่นก็มีจากสถิติที่ทางคนให้ข้อมูลเขาให้ข้อมูลมานะครับว่าเพิ่มขึ้นมีคนข้อมูลก็เกิดจากการมาลงทะเบียนซ้อมว่าปีนี้มีคนมาลงทะเบียนเท่าไหร
0: ่
1: อันนี้ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นส่วนที่เห็นถึงความขยายออกของพิธีกรรมแต่บางที่ก็มีการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ลงเพื่อให้เข้ากับบุคคลเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าบางพื้นที่หรือว่าบางช่วงเวลาเนี่ยวัฒนธรรมจะค่อนข้างมีความสำคัญโดดเด่นแต่บางช่วงเวลาหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยประเพณีต่างหากที่จะลุกขึ้นมาโดดเด่นมันก็สลับกันไปแต่ข้อดีคือไม่ว่าจะเป็นตัววัฒนธรรมหรือประเพณีก็ตามเนี่ยมันก็ยังคงเอาไว้ซึ่งศรัทธาดั้งเดิม
1: ก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือพิธีกรรมบูชาเจ้าเมืองมันไม่ใช่พิธีเก่าเลยเสียทีเดียว
0: ใช่
1: มันเป็นพิธีที่ประกอบสร้างขึ้นมาสักพักหนึ่งฉะนั้นมันจึงมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนได้ง่าย
0: เหมือนที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนแรกเลยว่ามันมีพัฒนาการไงและพัฒนาการนี่แหละที่ทำให้ยังคงอยู่ได้ไปเรื่อยๆเหมือนกับรายการเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งหัวข้อนี้นะครับมีพัฒนาการครับเพราะว่าเรายังคงอยู่กันไปถึงตอนหน้าเพราะว่าเรายังไม่รู้ไม่ได้สรุปจบถึงตัวงานวิจัยเลยอาจารย์อยู่กับผมต่อตอนหน้านะครับ
1: ได้ผมใจอ่อนซะด้วย
0: วันนี้ขอบพระคุณมากๆครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐรุ่นราอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเรามารวบรวมเรื่องของงานวิจัยนี้กันนะครับว่าพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดของเรานั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยให้อะไรได้อะไรขึ้นมากับตัวทั้งผู้วิจัยด้วยแล้วก็ตัวประชาชนทั่วไปที่ได้รับทราบข้อมูลนี้ด้วยวันนี้หมดเวลาของไทยศึกษาเท่านี้แล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมโกมุตคงเทศลาคุณผู้ฟังเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งประดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจท ไทย

0: ทุกที่พร่าวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสายฝ่ายคนแบบวิทย์ที่อาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงไพพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ครับภายใต้แนวคิดสรรสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันที่สถานีได้ครับที่เบอร์02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7นะครับหรือว่าทักทายทางเพจ Facebook ผมได้นะครับเพจเจษดาเต็นดวงบริพันธ์ครับเขียนว่า JEWSADA นะครับเจษดาแล้วก็ดีด็อกเต็นดวงบริพันธ์นะครับเข้ามาทักทายมาฝากคำถามฝากความเห็นเอาไว้ได้นะครับนะวันนี้เสียงไม่มีเริ่มแล้วนะครับนี่เพิ่งแค่เปิดเทอมวันแรกครับเนี่ยพอผมเปิดเทอมผมมีสอนทุกวันศุกร์แล้วพอจัดการทุกวันศุกร์ได้ก็หมดครับ ก็ขออภัยนะหวังว่าสัปดาห์หน้าน่าจะดีขึ้นนะครับค่อยๆเก็บเสียงกลับมาใช้ใหม่อีกทีนะครับนะจริงวันนี้เตรียมเรื่องไว้ตั้งหลายเรื่องเลยแต่ว่าโหเปิดมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็เต็มไปด้วยข่าวเศร้าหรือข่าวแรงๆเต็มไปหมดเลยนะครับนะขอแสดงความเสียใจกับกรณีของโรงเรียนน่าจะบอกชื่อได้นะเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับนะก็ที่มีการเกิดเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนนะครับนะแล้วก็มีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จนต้องคอยอาจจะต้องเตรียมการรับมือกันไว้นะครับผมก็พยายามไม่แชร์ข่าวในเชิงที่มันเป็นลบมากๆนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าทางส่วนของคณะจิตวิทยาเขาก็เตือนนะครับบอกว่าถ้าให้ดีนะช่วงนี้ก็พยายามอย่าไปแชร์ข่าวที่มันยังไม่ยืนยันนะครับพวกข่าวเก่าข่าวลืออะไรเงี้ยไม่ยืนยันก็อย่าเพิ่งแชร์กันนะครับภาพเหตุการณ์ที่มันรุนแรงหรือแม้แต่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อเหตุก็อย่าไปเปิดเผยเลยนะครับนะคือมันทั้งเสียความรู้สึกนะในเชิงของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ในเชิงของผู้ก่อเหตุเองเนี่ยมันก็ทำให้บางทีมันก็เขาบอกว่ามันกระตุ้นให้เกิดการเลียงแบบได้ด้วยนะเป็นเรียก copycat นะครับนะแล้วก็แม้แต่สื่อเองก็ชอบไปพาดหัวข่าวว่าเล้าใจรุนแรงอะไร ก็พยายามอย่าทำนะครับนะมองในแง่บวกก็คือว่ามีเคสของน้องนักเรียนบางคนนะครับที่ทำรับมือได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นเคสของนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าเพื่อนร่วมชั้นเขารอดชีวิตจากเหตุการณ์ได้นะครับโดยการที่ทำตามที่อบรมมาซึ่งของเขาเนี่ยอบรมจากแค่ในวิดีโอออนไลน์ที่เคยดูนะ อยากให้ทุกโรงเรียนจัดอบรมอย่างนี้ด้วยครับอย่าประมาทนะที่จุฬาเราก็มีอบรมนะครับนะนานๆทีแต่ว่าที่โรงเรียนลูกสาวก็คือที่สาธิตจุฬาเนี่ยครับจัดทั้งประถมมัธยมครับผมเคยเดินผ่านครั้งนึงก็ตกใจเองด้วยซ้ำเดินผ่านโดยไม่รู้เขาอบรมก็ได้ยินเสียงปืนปั้งๆอะไรเงี้ยเราก็อุ้ยเกิดเหตุป่ะเขาบอกว่าเขาจัดอบรมกันนะครับนะก็คร่าวๆคือว่าเขาบอกว่าเขาเด็กนักเรียนคนนี้เขาก็เล่าว่าเขาทำการล็อกประตูห้องนะครับเอาโต๊ะเก้าอี้มาขวางประตูไว้แล้วก็ซ่อนตัวไว้หลักการคือปิดไฟเงียบๆไว้หาที่ซ่อนรอให้ตำรวจมาซึ่งถูกต้องเลยนะครับนะเขาบอกว่าคือถ้าเราอยู่ช่องทางที่หนีได้จริงๆนะ

ใกล้ทางออกเรารู้เส้นทางนั้นไปไม่มีเสียงที่มันจะเป็นคือถ้าเราบอกมีเสียงเหตุการณ์เกิดขึ้นมีเสียงระเบิดเสียงปืนในทางฝั่งไหนเราต้องไปคนละทิศทางกับฝั่งนั้นถ้าเรามั่นใจว่าออกได้เนี่ยก็หนีออกนะครับเนี่ยหรือถ้ามีผู้ที่ช่วยดูแลจัดการคุณครูหรือว่าเจ้าหน้าที่แล้วเขารู้ว่าเส้นทางปลอดภัยนะครับหรือแม้แต่ที่เกิดเหตุการณ์อย่างในห้างพารากอนเป็นต้นนี้เขาก็บอกว่าก็ต้องดูเส้นทางที่จะอพยพได้แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยต้องหาที่ซ่อนและที่ซ่อนก็คือที่ซ่อนให้ปลอดภัยที่สุดนะครับอย่างเช่นที่ว่าเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ใช้วิธีเดินไปเรื่อยๆครับเจอใครก็อาจจะทำร้ายคนนั้นจนถ้าเราหลบซ่อนได้ดีนะครับทำให้ห้องของเขาไม่ดูน่าสนใจนะครับเขาบอกว่านักเรียนในห้องของน้องคนนี้ไม่บาดเจ็บเลยเนื่องจากผู้ต้องสงสัยคนร้ายเนี่ยแค่เดินผ่านห้องไปนะครับเนี่ยคือมันที่คนมันเรียกว่าพอเขาไม่มีสติแล้วเนี่ยมันมีแค่อะไรบางอย่างกระตุ้นเช่นได้ยินเสียงก็มุ่งไปทางนั้น เห็นแสงไฟก็มุ่งไปทางห้องนี้อะไรเงี้ยครับในฉะนั้นเราทำเหมือนกับว่าห้องเป็นห้องไม่มีคนแล้วก็ให้เข้ายากๆเข้าไว้เนี่ยปลอดภัยสุดนะครับส่วนสเต็ปที่3ที่เคยเรียนกันบอกว่าหนีซ่อนใช่ไหมแล้วก็สเต็ปที่3คือต้องถ้าจำเป็นต้องสู้เนี่ยก็เก็บไปก่อน อย่าไปสู้เลยนะครับในเคสนี้ก็เป็นอาวุธปืนด้วยนะครับนะก็ขอแสดงความเสียใจของผู้ที่สูญเสียทุกท่านนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามนะเราว่าของเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บางทีก็เกินกว่าที่จะควบคุมได้นะครับเราต้องก็ดำได้แค่เรารู้ว่าจะต้องรับมือยังไงนะครับข่าวสั้นๆอีกบางข่าวที่ขอคุยก่อนเข้าตัวเนื้อหาหลักที่จะคุยวันนี้ซึ่งเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของแมงกะพรุนเอ่ยเรื่องของข้าวไรซ์เบอร์รี่เอ่ยเครื่องตั้งใจจะคุยเรื่องเบาๆนะครับนะก็มีข่าวเกี่ยวกับของที่จุฬาเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องของมิจฉาชีพหลอกลวงแล้วพอเช็คนี่ไม่ใช่แค่จุฬานะเป็นกันหลายมหาลัยมากเลยครับสงสัยต้องฝากอาจารย์เชนรัฐมนตรีกระทรวงอวนะครับอาจจะต้องยกขึ้นมาเป็นเรื่องมาตรการเร่งด่วนเลยเพราะว่าเป็นกันหลายมหาลัยมากเลยผมเช็คเนี่ยผมเพราะว่าวันก่อนก็คือมีคนจากทางด้านของลาดกระบังก็ส่งข้อมูลมาเชียงใหม่ก็ส่งข้อมูลมาเกษตรก็ส่งข้อมูลมาศิลปากรก็มีล่าสุดของจุฬาเราก็มีส่งข้อมูลภายในครับบอกว่ามีนิสิตหลายคณะซึ่งยอมรับว่าคณะวิทยาศาสตร์ผมเนี่ยโดนด้วยแหละนะครับแล้วก็วิศวะเอ่ยทันตะเอ่ยเขาบอกว่านิสิตเนี่ยโดนติดต่อนะครับอ้างว่าได้ทุนการศึกษานะครับหรือว่าอาจจะมีการได้รับคัดเลือกไปร่วมกิจกรรมต่างประเทศนะแล้วมีการทำเอกสารออกมาด้วยนะครับผมดูก็เฮ้ยหน้าตาคล้ายเอกสารจุฬาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าบางคนแซวว่าฟอนต์ไม่เหมือน เออแต่จริงๆด้วยเพราะเราใช้ฟอนต์ราชการไม่ใช่ฟอนต์นี้แล้วลายเซ็นอธิการก็ไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคบอกว่าก็ทำการติดต่อไปนะครับแล้วก็ไปหลอกลวงนะว่านิสิตเนี่ยที่ได้อ้างว่าได้ทุนเนี่ยจะต้องทำการโอนเงินมาเข้าบัญชีก่อนเพราะว่าจะได้เป็นหลักประกันว่าจะได้รับทุนนี้หรือจะได้รับการคัดเลือกนี้นะครับนะสูญเสียเงินกันเยอะมากนะบอกว่าในมีเคสของคณะผมเองบอกว่ามีคนอ้างว่าเป็นคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์อ้างว่านิสิตได้รับทุนให้โอนเงินมาเป็นหลักประกันนะครับของคณะนี่โชคดีบอกว่าไหวตัวทันไปแจ้งทันที่ปรึกษาหรือไม่เสียตังค์แต่หลายคนเนี่ยโดนกันไปเป็นล้านเลยนะครับนะก็ระวังด้วยเอาง่ายๆคืออย่าหลงเชื่อนะครับอย่าหลงเชื่อว่ามีใครติดต่ออะไรมานะครับไม่ว่าจะเป็นติดต่อมาอ้างว่าอย่างเงี้ยว่าได้ของนั้นนี้ก็ไปเช็คที่คณะก่อนนะครับนะหรือแม้แต่พวกมาหลอกมาอ้างว่าเป็นตำรวจมาข่มขู่ต่างๆเนี่ยครับก็เขาก็บอกกันว่าตำรวจก็ไม่ขยันขนาดจะมาไล่ส่งไลน์ส่งอะไรเช็คกับเราหรอกนะครับนะฉะนั้นก็ถ้าเจออะไรนี้ก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าทำธุรกรรมทางการเงินอะไรก็ตามที่อ้างว่าเกี่ยวกับเงินเนี่ยต้องหยุดผู้ปกครองเองก็ต้องกลัวนะครับนะไม่ใช่แต่ตัวนิสิตนะผู้ปกครองแหละเป็นคนโอนเงินให้เป็นล้านมันต้องผู้ปกครองอยู่แล้วล่ะนะครับติดต่อเช็คมาที่มหาวิทยาลัยได้ครับหรือตามคณะต่างๆได้นะครับผมว่าอาจารย์ก็โดนหรือเจ้าหน้าที่อ่ะหรือพนักงานต่างๆที่เราโดนเรื่องเล็กเรื่องน้อยบางอย่างผมก็เคยโดนโทรมาอ้างเงี้ยบอกว่าคุณโดนหมายศาลคุณโดนส่งพัสดุมาไม่จ่ายตังค์อะไรก็ว่าไปผมก็ไม่สนใจสักอย่างนะครับนะโอเคนะครับนะระวังกันด้วยนะในส่วนของอีกข่าวหนึ่งสั้นๆนะครับแต่เกี่ยวข้องกับที่เราเคยโพสต์บ่อยๆคือเรื่องของสารมณีแดงคุณชื่อไหมสารมณีแดงเนี่ยหรือว่าจริงๆมันชื่อสารอังกฤษเป็น red gem เนี่ยนะครับนะก็เป็นสารที่มีโดนมาอ้างอยู่เยอะนะครับมันเอาอังกฤษมันเป็นแค่มันไม่ได้เป็นมณีจริงๆนะมันไม่ได้เป็นเรียกว่าอะไรดีไม่ได้เป็นอาหารตัวไหนหรือยาอะไรครับนะมันเป็นสารเคมีนะซึ่งเป็นสารทางชีวภาพนะครับเอาไว้ซ่อมแซมเซลล์แล้วก็ยังทดลองกันอยู่ในห้องปฏิบัติการทดลองที่ผมเห็นเขาก็สมมติถ้ามีหนู
มีแผลขึ้นมาเขาก็สร้างแผลจากการที่หนูเป็นหนูเบาหวานเงี้ยแล้วก็เอาสารเนี้ยไปหยด

หยดๆนะมันก็ซึมเข้าไปในเซลล์ใช่ไหมครับในแผลแล้วมันก็ทำให้เซลล์ทำงานซ่อมแซมดีขึ้นมันก็มีชื่อภาษาอังกฤษยาวเลยชื่อ Rejuvenating DNA by Genomic Stability Molecule นะครับนะเป็นสารกลุ่มเขาบอก Box A of HMGB1 Expression Plasmid DNA ไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับนะเห็นไหมนะฉะนั้นมันไม่ใช่ยาที่แบบมาเป็นอาหารกินอาหารเสิร์ฟเห็นคนมาหลอกขายกันแล้วก็บอกว่ามีของยาจากจุฬาของหรือไม่ก็จะอ้างโรงพยาบาลจุฬาบางทีก็อ้างสภากาชาติล่าสุดสภากาชาติไทยออกแถลงการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารโมเลกุลมันดีแดงเนี่ยว่าที่ทำมาในตั้งปี2567เนี่ยเป็นงานวิจัยมาเพื่อการศึกษานะครับนะยังไม่มีเอาไปทดลองในมนุษย์นะอาจจะมีในเซลล์ในจานเพาะเชื้อในสัตว์ทดลองนะครับนะเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการไปศึกษาแบบนั้นฉันระวังนะครับนะใครมีการกล่าวอ้างว่ามีผลิตภัณฑ์ขายหรือว่ามีการชวนไปร่วมวิจัยต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่นะครับนะทั้งสภากาชาดก็เตือนเรื่องนี้ครับโอเคนะครับเอาเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยเนาะแล้วก็จะฟังเบาๆหน่อยมาคุยกันนะครับนะเรื่องแรกนะครับเรื่องของชุดตรวจ HIV นะทราบกันไหมครับว่าจริงๆเรามีชุดตรวจที่เป็นตรวจคัดกรองไวรัส HIV นะ HIV คืออะไรคือไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอสที่เรารู้จักกันมาแต่ยุค80 90แล้วก็กลัวกันมามากนะครับนะล่าสุดเนี่ยมีข่าวเรื่องว่าออกมาเตือนกันว่าจำนวนคนไทยที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยค่อนข้างสูงนะยอดสะสม 500,000 กว่าคนแต่มันเป็นเลขสะสมนะครับนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆช่วงนี้อยู่เป็นพุ่งขึ้นมาเป็น 500,000 กว่านะบางจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่ก็มีค่าสูงมากเลยนะครับจนน่าตกใจแล้วก็มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะชีวิตแต่คนที่เมื่อก่อนเราเคยรณรงค์ให้ค่อนข้างกลัวมากในยุค80นี่แบบโอ้ถ้าใครเป็นต้องตายแน่นอนหรือว่าใครมีญาติเป็นต้องไม่ให้อยู่ที่บ้านหรือบางทีไม่ให้อยู่ที่หมู่บ้านด้วยซ้ำนะเอาให้ออกไปอยู่ที่อื่นบางทีก็เอาไปอยู่วัดพระบาทน้ำพุอะไรเงี้ยที่มันเป็นข่าวนะครับนะปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเพราะว่าเรารู้ว่า HIV เนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสนะครับทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำก็ถ้าเราสามารถหยุดยั้งการเพิ่มจำนวนของมันได้เราก็จะไม่ได้เป็นอาการรุนแรงไม่ถึงขนาดเป็นเอสอย่างที่ว่านะครับนะซึ่งนั้นอาการรุนแรงมากซึ่งความรุนแรงก็มักจะเป็นเรื่องของการมีเชื้ออื่นๆเข้ามาฉวยโอกาสเป็นคืออาจจะเสียอาจจะเสียเรื่องของเซลล์เม็ดเลือดขาวไปแต่ว่ากลายเป็นว่ามันมีเรื่องของเชื้อที่เข้ามาแทนง่ายๆเชื้อวัณโรคเชื้อราซึ่งปกติมันไม่น่าจะเป็นรุนแรงในคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นรุนแรงได้นั่นคือภาวะของเอสนะครับนะแต่ยุคหลังเนี่ยเรามียาต้านไวรัสแล้วนะฉะนั้นใครที่เป็นเนี่ยได้รับการตรวจแล้วก็รู้ค่อนข้างเร็วยิ่งเร็วยิ่งดีครับก็เริ่มกินยาต้านไวรัสแบบไวรัสมันก็ไม่เพิ่มจำนวนมันก็กดจำนวนได้ก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับนะก็มันเป็นอยู่กลุ่มคนที่ไม่มีอาการได้แต่ก็แพร่เชื้อได้นะฉันก็ต้องรู้ว่าตรงนั้นล่าสุดมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับโพสต์กันในโซเชียลครับบอกว่ามีคุณผู้หญิงคนนึงนะครับชื่อคุณโรสมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าที่บ้านรับแม่บ้านเข้ามานะครับเป็นเหมือนกับเขาเรียกเป็นพี่เลี้ยงในบ้านเนี่ยทำงานดีมากเลยแต่ว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยมีเป็นผื่นคันตามตัวเนี่ยเต็มเลยตั้งแต่แรกเขาก็บอกว่าเป็นผื่นไปหาหมอรักษาลำบากเขาก็ส่งไปหาสาหมอนั้นหมอนี้หรือแม้แต่ไปหาอะไรนะตอนนี้หาพระก็ได้ในการทำพิธีอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่หายคุณโรสก็บอกว่าก็ให้ไปเช็คโรงพยาบาลซิเป็น HIV หรือเปล่าเขาก็สงสัยแม่บ้านนั้นก็บอกไปตรวจแล้วกลับมาบอกไม่มีไม่เป็นแต่เขาก็สงสัยตลอดว่ามันแปลกๆนะถ้าเป็นหนักขึ้นกลิ่นตัวก็แปลกๆกลิ่นเหมือนน้ำเหลืองออกมานะครับสุดท้ายก็เลยพาไปตรวจเองก็พบว่าเอ้าเป็นมีจริงๆนะครับพาไปตรวจทั้ง3โรงพยาบาลก็คอนเฟิร์มตรงกันว่ามีเชื้อ HIV ในร่างกายและเป็นระดับหนักแล้วเจ้าตัวมีเชื้ออื่นๆในร่างกายด้วยมีวัณโรคติดในปอดแล้วก็แพร่นะครับคือไม่ได้แพร่ HIV ไปคนในบ้านแต่ว่าอย่างเงี้ยวัณโรคก็แพร่ไปคนในบ้านได้เขาบอกว่าคนในบ้านไปตรวจร่างกายก็มีฝ้าในปอดเหมือนกันโอ้ก็เรื่องใหญ่โตมากก็เป็นอุทาหรณ์ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นอกจากเรามียาต้านไวรัสให้คนที่ติดเชื้อ HIV แล้วเนี่ยนะครับให้ชีวิตกลับมาคงเป็นชีวิตคนปกติได้เนี่ยนะครับนะมีครอบครัวได้หรือแม้กระทั่งมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จริงๆก็มียากลุ่มที่ว่าเพล็บนะครับยาที่กินก่อนที่จะมีอาจจะมีความใกล้ชิดต่อเพศสัมพันธ์เป็นต้นเนี่ยครับนะก็จะป้องกันคนอีกคนหนึ่งได้ก็สามารถจะมีครอบครัวได้นะครับแม้กระทั่ง

แม่ก็สามารถให้นมบุตรได้เพราะว่าในน้ำนมก็ไม่ได้มีเชื้อไวรัสมากมายอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าแม่กินยาต้านไวรัสกดไว้นะไม่เหมือนพวกในเลือดหรือว่าน้ำคัดหลั่งอื่นเนี่ยก็ยังสามารถให้นมบุตรได้ก็ชีวิตก็เนินได้ฉะนั้นที่เป็นนวัตกรรมใหม่และมีประโยชน์มากคือชุดคัดกรอง HIV นะครับนะเดี๋ยวนี้มีขายแล้วนะครับหรือถ้าคือบางคนบอกแบบไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยแบบมันเขินว่าใครโดนไปบอกว่าจะมาตรวจ HIV ก็โดนคนมองเงี้ยซื้อชุดตรงนี้มาตรวจเองที่บ้านได้นะครับมีที่แบบผ่านอย.เรียบร้อยเลยมั่นยำถูกต้องแล้วก็แม้กระทั่งสปสช.นะสำนักงานที่เขาดูแลเรื่องบัตรทองเนี่ยครับนะก็สามารถเปิดเราไปขอฟรีได้ด้วยนะครับนะก็บอกว่าขอทางแอปเป๋าตังค์นั่นแหละแล้วก็ไปเอาจากที่ร้านค้าพวกร้านขายยาได้นะครับนะก็มีเพื่อจะได้ช่วยกันควบคุมไงจะได้รู้ว่าใครติดถ้าติดก็จะได้ไม่ไปแพร่คนอื่นอย่างเป็นต้นนะครับนะบอกว่าชุดตัว HIV มีทั้ง2แบบนะครับมีทั้งแบบเจาะเลือดที่นิ้วมือกับแบบที่เก็บตัวอย่างน้ำในช่องปากนะหน้าตามันก็จะคล้ายๆเหมือนชุดโควิดนั่นแหละครับนะแต่ว่าวิธีการคือเราถ้าแบบเจาะเลือดก็เจาะเลือดที่ปลายนิ้วเอาเลือดผสมน้ำยาแล้วก็มาใส่ชุดตรวจนะครับมันก็จะวิ่งไปแหละแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบนนะมันคล้ายๆเป็นโควิดเนี่ยคือ1แถบไม่เป็นถ้า2แถบเป็นใช้เวลาแค่15นาทีก็มั่นใจว่ารู้ผลได้นะครับแม่นยำหรือถ้าเป็นแบบตรวจน้ำในช่องปากอันนี้ก็มีแผ่นเก็บตัวอย่างนะครับไม่ใช่บ้วนน้ำลายนะแผ่นตัวอย่างเนี่ยไปป้ายตามซอกเหงือกนะแล้วก็บอกว่าแล้วก็เอาแผ่นเป็ดเอาแผ่นเก็บเนี่ยไปผสมกับน้ำยานะครับแล้วก็มาดูผลก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะลำบากนิดนึงคือต้องไม่แปลงฟันต้องงดกินน้ำกินอาหารก่อนตรวจนะครับนะซึ่งทั้ง2ชุดเนี่ยนะครับมีข้อต้องระวังก็คือว่ามันเป็นการตรวจแอนติบอดีนะครับนะของคนที่เป็นคนที่ติด HIV แปลว่าคือพอติดเชื้อไวรัสเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเรียกเป็นแอนติเจนใช่ไหมร่างกายก็สร้างสารมาต่อสู้แล้วก็แอนติบอดีฉะนั้นชุดตรวจนี่คือตรวจหาแอนติบอดีฉะนั้นแปลว่าควรจะต้องติดเชื้อมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะบอกว่าน่าจะติดเชื้อประมาณ90วันนะครับก็ประมาณ3เดือนแหละนะครับถ้าประเภทว่าอุ๊ยเพิ่งไปมีเพศสัมพันธ์มาหรือเพิ่งไปอะไรมาแล้วก็สงสัยน่าจะตรวจเลยอันเนี้ยชุดมันไม่แม่นยำนะครับผลออกมาเป็นลบเพราะว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสแล้วแต่ว่าร่างกายยังไม่สร้างแอนติบอดีพอก็ไม่สามารถจะตรวจได้นะครับนะก็โดยรวมก็คือว่ามันมีชุดตรวจจริงนะครับนะก็ทั้งบ้านไหนสงสัยใครยังไงก็ตามเนี่ยหรือตัวเราเองก็ตามก็ไปหามาได้ครับนะจะได้ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดนะแต่สุดท้ายยังไงก็ตามครับจริงๆแล้วก็ต้องป้องกันตั้งแต่แรกในเรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับการใช้ถุงยางอนามัยหรือเรื่องของการไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับนะอันซึ่งอาจจะทำให้การแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้นะครับนะหรือแม้แต่เรื่องของการไปสัมผัสโดนเลือดของสารคัดหลั่งอะไรจากคนที่เขาติดเชื้อมาแล้วเราไม่รู้เนี่ยก็ต้องระวังอันตรายนะครับโอเคนั่นคือเรื่องของชุดตรวจ HIV นะครับนะมีทักทายเข้ามาคุณอิทธิกรคุณอเล็กซ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามเข้ามาใช่ครับขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียด้วยครับนะพวกเราลูกมีลูกแล้วทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะยิ่งช็อกเนอะแบบถ้าแบบเกิดที่โรงเรียนลูกเราแย่เลยนะครับนะพี่ฝนนะน้ำฝนนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณมากๆยินดีกับโครงการปสวทด้วยนะครับมีการพัฒนาไปไกลมากเลยจากอาจารย์เชนมาช่วยนะครับคุณลิซันไทยคนไทยจะไม่งมงายส่งความปรารถนาดีให้อาจารย์เสมอครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะโอเคอ่ะเอาข่าวจะบอกว่าข่าวเบาแต่ว่ามันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะมีคนเสียชีวิตนะครับเมื่อกี้จากเรื่องของชุดตรวจ HIV นะครับซึ่งยังไม่เสียชีวิตนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของแมงกะพรุนพาดหัวข่าวไว้ว่าเป็นแมงกะพรุนไฟแมงกะพรุนสายฟ้าคืออะไรนะครับแต่ความจริงแล้วเรื่องใหญ่เพราะว่าแล้วแมงกะพรุนสายฟ้าที่ว่าเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแต่คำถามคือว่ามันมีด้วยหรอแมงกะพรุนสายฟ้านะครับไม่เคยได้ยินมาก่อนรีบพูดก่อนเลยแล้วกันว่าท่านอาจารย์ธรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำนงนวสวัสดิ์ของที่มหาลัยเกษตรนะครับเฉลยให้แล้วล่ะว่าที่เรียกแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยจริงๆมันคือแมงกะพรุนกล่องนะครับซึ่งอ๋อพอฟังก็เข้าใจแล้วแต่แรกงงมีด้วยเหรอแมงกะพรุนสายฟ้านะเราอยู่สายชีวะก็มีคนชื่อเนี่ยครับแมงกะพรุนไฟเคยได้ยินอะไรนะแมงกะพรุนเนื้อรบโปรตุเกสอะไรแมงกะพรุนจานแมงกะพรุนอะไรมีหลายชื่อแมงกะพรุนสายฟ้าไม่คุ้นนะครับนะคือพบสรุปก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตนะเป็นเด็กอายุ13ปีเองถูกพิษจากเจ้าแมงกะพรุนตัวเนี้ยเสียชีวิตกระทันหันขนาดลงเล่นน้ำแต่จะคุยรายละเอียดกันทีนึงนะครับแต่ว่าอาจารย์ธรบอกว่ามันคือแมงกะพรุนกล่องนั่นแหละแล้วมันก็มีระบาดในไทยจริงๆนะแล้วก็มีพิษร้ายแรงก็ต้องระวังนะครับอย่าไปโดนมันนะครับถ้าโดนแล้วอันตรายถึงเสียชีวิตได้นะไม่เหมือนแมงกะพรุนจานหรืออะไรที่แบบเอามาทำอาหารกินนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

วันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับบอกว่าที่หาดชายหาดบ้านฝ่ายท่าตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่แค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เองม.1เองนะครับที่โรงเรียนสิชนคุณาธารวิทยานะครับอายุแค่13ปีเท่านั้น เสียชีวิตเพราะถูกแมงกะพรุนนะครับบอกว่าในเหตุการณ์คือผู้ตายเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยครับมีการทำกิจกรรมแข่งฟุตบอลนะครับที่ริมชายหาดนะครับเป็นการหาทำการสวนนะทำหารายได้ให้ชุมชนนะครับก็สนุกสนานกันนะครับนะเสร็จแล้วก็ไปลงเล่นน้ำทะเลอยู่ตรงชายหาดใช่ไหมก็ลงไป20คนเลยครับนะแล้วก็ไม่ได้ไปไกลครับไปแค่ประมาณสัก10เมตรจากชายฝั่งเท่านั้นเองถือว่าใกล้มากนะครับแต่ว่าก็ไปเจอเนี่ยครับเนี่ยแบบเพื่อนที่เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าโดนแมงกะพรุนเข้าไปนะก็วิ่งเข้าไปช่วยก็พบว่าอุ้ยเจอแมงกะพรุนเป็น 3-4 ตัวเลยนะครับล้อมรอบตัวผู้ตายนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะก็คือ เจ็บแล้วก็เป็นลมหมดสติไปแล้วมีแผลนะครับมีแผลตั้งที่หน้าอกที่แขนที่คอที่ข้อพับเนี่ยบอกว่าเป็นรอยเหมือน2รูบางคนไปรายงานข่าวว่าโดนกัดไม่ใช่แมงกะพรุนมันไม่กัดนะครับนะมีการช็อกหมดสตินะครับน้ำลายฟูมปากเลยนะครับนะน่าเศร้ามากแล้วก็พาขึ้นรถกู้ชีพนะครับนะพอดีเขาก็มีรถเขาเตรียมไว้แล้วล่ะเพราะว่าเขาแข่งกีฬากันใช่ไหมครับแต่ว่ารถพยาบาลที่สแตนบายวันนี้พยายามนำส่งแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับก็เสียชีวิตนะครับนะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยทีนี้ทางด้านของคนอื่นที่ไปช่วยเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่คนเดียวนะมีคนอื่นที่เล่นน้ำหรือคนที่เข้าไปช่วยก็โดนแมงกะพรุนไปอีก2คนนะครับโดนที่แขนโดนที่น่องนะครับชาวบ้านก็โดนที่แขนด้วยคือใครก็ตามไปแตะโดนแมงกะพรุนตัวเนี้ยบาดเจ็บทั่วหน้าเลยนะครับแต่ว่าน้องเขาน่าสงสารที่ว่าโดนไปหลายตัวนะครับนะก็ค่อนข้างรุนแรงทางด้านของอิหม่ามนะครับของมัสยิด ตรงนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีแมงกะพรุนชนิดนี้มีอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีชุกชุมแหละแต่ว่าปกติไปเจอตอนเดือนพฤศจิกายนนะพฤศจิกายนก็คือก็เป็นหมดฤดูมรสุมแล้วนะครับแต่ปีนี้เจอตั้งแต่เดือนสิงหาเลยนะครับแล้วก็ในอดีตก็ไม่เคยมีใครที่เคยโดนจนกระทั่งถึงเสียชีวิตมาก่อนนะน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับนี่ประเด็นคือทางด้านอาจารย์ธรเนี่ยนะครับคือด้วยข่าวเนี่ยตั้งแต่แรกวันนั้นที่ออกมาเลยก็มีพาดหัวข่าวว่าโดนแมงกะพรุนสายฟ้าเสียชีวิตแล้วก็งงกันอะไรนะแมงกะพรุนสายฟ้าอาจารย์ธรก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะนะครับเป็นการโดนแมงกะพรุนกล่องนะครับนะขอร้องสื่อทั้งหลายแมงกะพรุนสายฟ้าเป็นชื่อท้องถิ่นอย่าใช้เลยนะครับให้เรียกแมงกะพรุนกล่องนะจะได้ป้องกันความสับสนใช่ครับนะจะได้เข้าใจกันตรงกันนะครับทีนี้เราก็เลยมาคุยเรื่องแมงกะพรุนกล่องให้ฟังต่อข้อมูลกับเรื่องแมงกะพรุนกล่องเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของแมงกะพรุนมีพิษนะครับฉะนั้นแมงกะพรุนคืออะไรแมงกะพรุนก็เป็นตัวที่เราเห็นมันเหมือนกับใสๆพวกนั้นนะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับรูปร่างก็ปกติก็จะคล้ายๆร่มนะเดี๋ยวเป็นกระดิ่งนะทรงกระดิ่งหน่อยหรือร่มมันแบนหน่อยก็เป็นทรงคว่ำส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ดูก็ตัวเป็นวุ้นน่ะนะครับเห็นมีระบบประสาทก็จริงแต่ไม่เห็นมีเป็นก้อนสมองนะครับมันก็พุ่นส่วนใหญ่อยู่ในทะเลแต่ก็มีประเภทน้ำจืดนะแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ยไปเล่นน้ำคลองแล้วไม่เจอนะก็เคยได้ยินข่าวคนโดนมันก็พุ่นน้ำจืดนะทำร้ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เจอเยอะจะเป็นแถวบ้านเราเนี่ยแหละทะเลน้ำเขตร้อนทะเลอบอุ่นนะครับเจอได้หมดเลยนะครับที่ผิวน้ำก็เจอลงไปถึงทะเลลึกก็เจอได้นะครับนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแมงกะพรุนเขามีพิษทุกจุดเลยนะครับนะเรามันจะมีมากที่หนวดนั่นแหละใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าตรงอื่นแตะโดนเราไม่เป็นไรก็มีสิทธิ์นะครับนะคือง่ายๆคือเรามองไม่เห็นนะแต่มันมีเป็นเหมือนกับเข็มพิษนะครับเป็นต่อมพิษซ่อนอยู่พอเราแตะโดนปุ๊บเนี่ยเจ้าเข็มพิษปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาโดนที่ผิวเราแล้วมันก็จะพุ่งเข้าไปแล้วก็ทำให้พิษเข้าสู่ร่างกายเราได้ที่เราคุ้นเคยชื่ออาจจะเป็นแมงกะพรุนไฟเอ่ยนะครับหรือมาเจ้าตัวเนี้ยคือแมงกะพรุนกล่องเนี่ย the box jellyfish นะครับเราเรียกแมงกะพรุนกล่องเพราะว่าทรงมันเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเขาทรงมันดูเป็นเหลี่ยมๆดูเป็นทรงกล่องมันก็เลยชื่อแมงกะพรุนกล่องนะครับฉะนั้นจำง่ายนะเห็นปุ๊บต้องหนีเลยนะครับแล้วก็มันเป็นทรงเหมือนกับกล่องใช่ไหมฉะนั้นก็มีหนวดยื่นออกมาจากแต่ละมุมออกมานะครับแล้วก็อาจจะมีหนวดเดียวหรือจะมีหลายๆหนวดก็ได้พิษมันค่อนข้างรุนแรงมากถ้าแตะโดนน้ำเข้าไปมันก็เข้าสู่ผิวหนังทันทีนะครับนะอาการเป็นยังไงบ้างนะครับบอกว่าถ้าโดนแมงกะพรุนเนี่ยก็คือบางทีก็เป็นเส้นเหมือนรอยไหม้นะครับขึ้นมาเป็นเส้นตามที่มันมาพาดตัวเราบางทีก็ไหม้เป็นดำๆบางทีก็เป็นนูนๆขึ้นมาแล้วก็อาการก็รุนแรงตามมาอาจจะเกิดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนแน่นหน้าอกเหงื่อแตกนะครับแล้วก็อาจจะหมดสติถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับนะฉะนั้นสิ่งที่เราเกิดถ้าเรารู้ว่าเอ้ยใครเขาโดนคือเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงใช่ไหมถ้าจะรู้ว่าใครเป็นโดนแมงกะพรุนเขาเนี่ยต้องรีบพาขึ้นนะรีบพาขึ้นจากน้ำนะไม่ให้ไปอยู่ตรงนั้นอีกไม่เจออีกนะครับ

0: ให้เขาอยู่นิ่งๆนะครับเพื่อให้เขาให้พิษมันไม่กระจายไปทั่วตัวแล้วก็เรื่องใหญ่คืออย่างนี้จำได้ไหมเมื่อก่อนเด็กๆ เขาบอกว่าให้ไปเอาผักปุ้งทะเลอะไรเงี้ยมาถูเอาไว้ไม่ให้ทำนะครับเนี่ยไม่ต้องไปขัดถูอะไรตรงนั้นครับคือเข็มพิษมันรออยู่แล้วใช่ไหมเกิดเราไปแตะโดนปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งพุ่งเข้าไปสู่ผิวหนังเข้าสู่ระบบของร่างกายเราได้นะครับฉะนั้นอย่าไปขัดถูนะครับให้หาน้ำส้มสายชูนะมาราดตรงนั้นนะครับบอกว่าราดอย่างน้อย30 วินาทีมันก็สงสัยต่อไปจัดงานริมทะเลต้องเตรียมน้ำส้มสายชูไว้ด้วยนะที่ห้ามคืออะไรคือแน่ๆคือห้ามปัสสาวะตอนเด็กๆก็เคยได้ยินนะบอกให้ปัสสาวะใสนี่ก็ไม่ได้ให้ทำนะครับแล้วก็ห้ามใช้น้ำจืดราดน้ำจืดราดเนี่ยพบว่ามันไปกระตุ้นให้เจ้าเข็มพิษพวกนี้ยิ่งออกมาจากถุงยิ่งเข้าผิวหนังเรามากขึ้นนะครับบอกว่าถ้าไม่มีจริงน้ำทะเลยังดีนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ใช้น้ำส้มสายชูแล้วก็เรียกคนมาช่วยนะครับนะถ้าเกิดไม่หายใจแล้วก็ต้อง CPR ช่วยนะครับแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลโดยเร็วนะครับก็เป็นข่าวความสูญเสียช่วงนี้มีแต่ข่าวความสูญเสียแต่ไม่หมดเลยนะครับก็น่าค่อนข้างน่าจะเสียใจนะครับพี่เอกสิทธิ์ผมอาจารย์เอกสิทธิ์กุมารสิทธิ์จากที่สงขลาบอกเรื่องไมโครคุณน่าสนใจมากครับใช่ครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราคิดว่ามันเรื่องเล็กๆนะดูแล้วไม่น่าจะเป็นอันตรายขนาดนั้นกินมันด้วยซ้ำนะเอาข้อจริงมันเป็นพิษสูงมากแล้วมีสัตว์ทะเลเยอะเลยครับที่มีพิษนะรวมทั้งไปจับมันมากินแล้วก็บอกกินได้แต่จริงๆแล้วกินไม่ได้หรอกนะครับอย่าไปเชื่อเรื่องประเภทว่าตัดต่อมพิษตัดเส้นพิษแล้วเนี่ยบางทีมันกระจายอยู่ทั่วตัวนะครับโอเคนะแล้วก็หวังว่าสัปดาห์แต่ละสัปดาห์จะมีแต่ข่าวดีๆแต่ว่าบางทีก็มีข่าวร้ายเข้ามาก็ทั้งทำใจแล้วก็พยายามรับมือกับมันนะครับนะโอเคหวังว่าสัปดาห์หน้าจะมีข่าวดีกว่านี้นะครับก็เดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับนะขอให้มีความสุขกับเสาร์อาทิตย์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ Magnet Time 16:30 น. ถึง 17:00 น. 101.5 FM

0: 30 นาทีถึง 17 นาฬิกา 101.5 FM
1: Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรคณกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
0: ทุกวันจันทร์ 16 นาฬิกา 30 นาทีพี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนเนี้ยยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลายในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง
2: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
3: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียว
2: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
3: ง
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
3: เป็นคนที่รักเธอ
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สารานุกรมคุยกับดนตรีรายการสารคดีที่นำเสนอเกร็ดความรู้ทางดนตรีและดนตรีศึกษาทั่วโลกอันหลากหลายที่น่าสนใจและน่ารู้โดยการรวบรวมและเรียบเรียงจากเอกสารและการบอกเล่าของผู้รู้ในวงการดนตรีไทยและสากลสำหรับท่านผู้ฟังผู้มีดนตรีในหัวใจ
1: ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5แห่งรัสเซียอเล็กซานเดอร์โบโรดินมีนักเรียนเก่งๆหลายคนด้วยกันคนหนึ่งคือนิโคลายไอคิบอลชิชนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ซึ่งเป็นผู้ที่ฝักใฝ่การเมืองต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริย์เป็นระบบสาธารณรัฐโดยอยู่ในกลุ่มก่อการร้ายคือกลุ่มความหวังประชาชนได้คิดทำระเบิดประกอบเองจากไนโตรเจนลาตินกลุ่มความหวังประชาชนต้องการให้พระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ที่2พระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในที่สุดจากความล้มเหลวในการลอบยิงการทำให้รถไฟตกรางและการระเบิดพระราชวังณกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ที่2มิได้ทรงเกรงกลัวกับเหตุการณ์ลอบลงพระชนแต่ในที่สุดเมื่อวันที่1มีนาคม1881พระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ที่2ทรงถูกลอบลงพระชนอีกครั้งโดยมือสังหารโยนกระเป๋าบรรจุระเบิดมาที่พระองค์แรงระเบิดทำให้พระองค์ทรงบาดเจ็บสาหัสและเสด็จสวรรคตที่พระราชวังฤดูหนาวในคืนนั้นต่อหน้าสมาชิกราชวงศ์โรมานอฟระเบิดดังกล่าวเป็นของคิบอลชิชทิมถูกจับการพิจารณาโทษจบลงด้วยการประหารชีวิตความปรารถนาสุดท้ายของคิบอลชิชคือประสงค์จะเขียนจดหมายถึงสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อบอกเล่าถึงการออกแบบในการทำจรวดเพื่อส่งออกไปในอวกาศจดหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นเอกสารฉบับแรกที่กล่าวถึงเรื่องราวการเดินทางไปอวกาศของมนุษยชาติแม้ว่าจะไม่มีความซับซ้อนในเชิงวิชาการแต่กล่าวได้ว่าก้าวแรกของเทคโนโลยีอวกาศได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเพื่อเป็นการยกย่องคิบอลชิชมีหลุมหนึ่งบนพื้นผิวดวงจันทร์มีนามว่าคิบอลชิชเมื่อพระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ที่3ขึ้นครองราชเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายประการมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถาบันศัลยกรรมการแพทย์เป็นสถาบันการแพทย์ทหารโดยให้มาขึ้นกับกระทรวงการสงครามมีการจับกุมเหล่านักศึกษากลุ่มต่อต้านเป็นจำนวนมากโบโรดินจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือเหล่าลูกศิษย์ที่ถูกจับกุมเท่าที่จะทำได้ค่ำคืนหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์1882ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวเต็มไปด้วยหิมะโบโร

ขอเชิญเข้าสู่จักรวาลแห่งสำเนียงสุนทรียะแห่งเสียงเพลงในคุยกับดนตรีดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.นรุษสุทธจิต

0: รักษาโรคสำหรับผู้หญิงเลยค้นคว้าและเรียบเรียงโดยณรุธสุทธจิต
1: พบกับสารานุกรมคุยกับดนตรีในช่วงต้นของรายการคุยกับดนตรี
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุยกับดนตรีวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมในวันนี้นำเสนอท่านด้วยเพลงเกี่ยวกับโบโลดินซึ่งเราได้คุยเรื่องราวของโบโลดินมาเนี่ยนานมากแล้วนะท่านผู้ฟังเริ่มตั้งแต่พฤษภาคม2568ซึ่งเขาก็เป็นผู้ประพันธ์เพลงคนหนึ่งในกลุ่มผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5เราได้คุยเรื่องราวของโบโลดินแล้วก็ฟังเพลงมาเนี่ยมากแล้วนะท่านผู้ฟังแล้วก็เพลงเขาบางเพลงเนี่ยเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังหลายครั้งเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่มีความเด่นดังมีความเป็นที่นิยมมากเลยเนี่ยแต่ก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เปิดให้ผู้ฟังฟังครั้งเดียวเพราะว่าเขาแต่งเพลงเอาไว้นี่ก็มีเยอะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นเพลงหนึ่งที่นำเสนอท่านผู้ฟังซึ่งเป็นช่วงท้ายของชีวิตเขาแล้วท่านผู้ฟังก็คือซิมโฟนีหมายเลข3ในบันไดเสียง A minor แต่จะต้องเล่าเรื่องราวให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยสำหรับซิมโฟนีบทนี้ซิมโฟนีบทเนี้ยนะท่านผู้ฟังเขาจะมีชื่อว่า unfinishedหรือว่าเป็นซิมโฟนีที่ประพันธ์ไม่เสร็จซึ่งผู้ประพันธ์เพลงหลายท่านนะหรืออาจจะพูดเป็นบางท่านก็ได้ท่านผู้ฟังเขาประพันธ์เพลงซิมโฟนีเนี่ยแล้วเขาเสียชีวิตก่อนก็เลยประพันธ์ไม่จบปกติในซิมโฟนีจะมี4ท่อนปรากฏว่าบางคนประพันธ์ได้2ท่อนเสียชีวิตเขาก็ไม่ประพันธ์อะไรต่อนะท่านผู้ฟังก็คือเอา2ท่อนนั้นน่ะมาบรรเลงแล้วทุกคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่2ท่อนไม่ใช่4ท่อนเพราะว่าเขาประพันธ์ไม่จบแต่มันเพราะจังเลยนี่ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังมีแค่2ท่อนเหมือนกันแล้วก็ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือตัวโบโลดินเองเนี่ยก็เป็นคนชอบแต่งเพลงแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยากจะประพันธ์ซิมโฟนีหมายเลข3หลังจากที่ประพันธ์หมายเลข1หมายเลข2ซึ่งเราฟังไปแล้วนะท่านผู้ฟังเขาก็วางแผนประพันธ์หมายเลข3ก็คิดว่าท่อนที่1น่าจะเป็นอย่างนี้ท่อนที่2น่าจะเป็นยังไงทำนองน่าจะมาจากไหนบางทีเขาก็คิดทำนองได้เขาก็เล่นเปียโนเก็บเอาไว้ว่าเดี๋ยวฉันจะมาทำมาอะไรนี่คือกระบวนการของการแต่งเพลงนะท่านผู้ฟังมันมีอะไรอยู่ในหัวแล้วก็เริ่มจะใส่รายละเอียดลงไปเปลี่ยนนิดหน่อยหรือว่าตรงนี้ยังไม่มีเอาไว้ก่อนนึกตรงนี้ได้เอามาแล้วในที่สุดก็ค่อยๆแต่งขึ้นมาเอามาต่อเนื่องกันจนเป็นบทประพันธ์ก็จบไปทีละท่อนทีละท่อนปรากฏว่าซิมโฟนีบทนี้ท่านผู้ฟังเขาก็อยากจะแต่งท่อนที่หนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาก็บอกแหมท่อนหนึ่งของซิมโฟนีเนี่ยมันน่าจะเป็นทำนองแบบเนี่ยเขาก็เล่นเปียโนเก็บเอาไว้ว่าจากนี้เลยเดี๋ยวจะไปไหนมาไหนก็คิดแล้วก็เขียนเอาไว้แล้วก็พูดให้คนฟังคนหนึ่งที่ฟังอยู่ก็คือกลาซูนอฟคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทของเขาปรากฏว่าเขาเสียชีวิตไปก่อนกลาซูนอฟก็คงเสียดายมากเลยผลงานของโบโลดินเนี่ยเขาเลยเอาความคิดที่โบโลดินคุยเอาไว้เนี่ยแล้วก็เอาท่วงทำนองต่างๆที่โบโลดินวางแผนเอาไว้เนี่ยมาทำการผสมผสานแล้วก็ประพันธ์อะไรบางอย่างที่เขาคิดว่าเป็นแนวเพลงของโบโลดินแน่นอนจนสำเร็จออกมาเป็นท่อนที่หนึ่งท่อนที่หนึ่งเนี่ยก็มีลีลาจังหวะโมเดลาโต้แอสไซก็หมายความว่าโมเดลาโต้แปลว่าไม่เร็วไม่ช้านะเป็นจังหวะสบายๆแต่พอเติมคำว่าแอสซาแอสไซแปลว่ามากก็หมายความว่าก็สบายๆแต่ขอเร็วนิดหนึ่งนะอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ฟังเขาก็ประพันธ์ต่อจนจบเลยกลาซูนอฟเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าเป็นผลงานของโบโลดินนะก็จบไปท่อนหนึ่งต่อมาเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังท่อนที่สองเนี่ยโบโลดินก็คิดว่าอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เก็บเอาไว้และที่สำคัญที่สุดสำหรับท่อนที่สองเนี่ยโบโลดินพูดไว้ว่าตอนที่เขาแต่งสตริงควอเทตเนี่ยนะบทหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแหมมันชอบประมาณเนี้ยมันอยากจะเอาแนวความคิดนี้หรือว่าสาระอะไรบางอย่างจากสตริงควอเทตของเขาเองแต่งเนี่ยเอามาขยายหรือเอามาพัฒนาต่อไปให้เป็นซิมโฟนีท่อนหนึ่ง แล้วก็คือซิมโฟนีท่อนนี้แหละท่านผู้ฟังที่เขาคิดแล้วเขาก็เริ่มทำตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกว่าท่อนนี้มันจะต้องเป็นทำนองที่เร็วนิดนึงนะแล้วก็มีพลังหน่อยๆแล้วก็มีความน่ารักอะไรแบบเนี้ยเขาก็ค่อยคิดออกมาอย่างเงี้ย

ก็แต่งแต่แต่งได้ไม่เท่าไหร่ก็เสียชีวิตกับท่านผู้ฟังท่อนหนึ่งยังไม่จบเลยใช่ไหมท่อนสองจะจบได้อย่างไรกลาซูนอฟก็เอารวบรวมทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังมาประพันธ์เป็นท่อนที่สองสำหรับท่อนที่สองนี่ก็มีลีลาจังหวะหรือว่ามีลักษณะรูปแบบการประพันธ์คือ scherzo vivo scherzo นี่ก็จะเป็นภาษาดนตรีแปลว่าบทเพลงที่แสดงถึงความเร็วนะไม่ช้าถ้าได้ยินคำว่า scherzo เนี่ยแต่ที่จะต้องเป็นเอกลักษณ์ของ scherzo คือเร็วแบบน่ารักน่ารักนะเร็วแบบฟังและสบายๆกระจุ่มกระจิ๋มหน่อยนะไม่ใช่เร็วแบบขึงขังเอะอะตึงตังสง่างามอันนั้นไม่ใช่สแกรโซอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่โบโลดินบอกว่าอยากได้แบบนี้นะแล้วก็วีโวนี่แบบว่าเร็วก็คือว่าคงจะเป็นลักษณะน่ารักน่ารักแล้วขอเร็วนิดหนึ่งนะอันเนี้ยท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่ากลาซูนอฟนี่ก็ได้มาทำให้สำเร็จก็ปรากฏว่าได้สองท่อนเนี่ยท่านผู้ฟังท่อนสามท่อนสี่ไม่มีอะไรเลยก็เลยได้แค่2ท่อนแล้วก็เป็นว่าอันนี้เป็นซิมโฟนีหมายเลข3ที่โบโลดินประพันธ์ไม่จบนะวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟังท่อน1ท่อน2ติดต่อกันไปเลยนะท่านผู้ฟังในครั้งนี้เป็นการบรรเลงของ State Symphony Orchestra ของประเทศรัสเซียโดยมีเยฟเจนีสเวตลานอฟเป็นผู้อำนวยเพลงและคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักคิดอย่างมีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะวันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่ได้นับนะคะท่านฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พูดคุยกันเรื่องของสวรรค์นะคะพักนี้เนี่ยเป็นเรื่องของไตรภูมินะคะหนังสือที่เป็นคู่มือที่ได้หยิบยกเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าเนี่ยก็คือหนังสือของท่านเสถียรโกเศศที่ว่าเล่าเรื่องในไตรภูมินะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเป็นโครงการเลือกสรรหนังสือจะจัดพิมพ์ขึ้นไม่ต้องขอบพระคุณอย่างมากมีประโยชน์มากมายสัปดาห์ที่แล้วก็จำได้ไหมคะว่าเล่าเรื่องสวรรค์ว่ามีชั้นอะไรบ้างแต่จะไม่โทนให้นะคะเพราะแต่ก่อนจะเล่าเรื่องสวรรค์ต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเล่าเรื่องอะไรที่ได้พบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะได้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณครูผู้ใหญ่ทางการดนตรีไทยท่านหนึ่งที่วัดเทพสิรินทราวาสก็ได้มีพิธีกรคนดังที่เป็นลูกศิษย์ของคุณครูเนี่ยมากล่าวคำไว้อาลัยแทนลูกศิษย์ลูกหาทั้งปวงที่มากันเยอะแยะหมดเลยด้วยความรักและอาลัยยิ่งนะฮะแล้วมาสะดุดตรงบรรทัดสุดท้ายหรือท่อนสุดท้ายที่พิธีกรจบนะฮะก่อนที่จะเริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพเนี่ยท่านก็พิธีกรท่านนี้ท่านก็บอกว่าบัดนี้เนี่ยก็ถึงเวลาอันสมควรที่จะเริ่มพิธีแล้วนะคะพวกลูกศิษย์ลูกหาก็จะขอให้คุณครูเนี่ยนะคะที่เสียชีวิตเนี่ยนะขอให้คุณครูเนี่ยจงมีความสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแน่นะคะยังมีอวยพรให้คุณครูเนี่ยนะประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ตอนเนี้ยคุณครูผู้นั้นก็คงจะมีความสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงจริงๆเป็นแน่แท้นะคะตามที่ลูกศิษย์ท่านเอ่ยถึงด้วยความเคารพแล้วก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วล่ะเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยแล้วตกลงสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่สัปดาห์ที่แล้วเล่าเรื่องสวรรค์ชั้นต่ำสุดไปละนะคะไปแล้วก็คือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานะคะจำได้ไหมคะว่าสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาหรือบางคนก็เรียกสั้นๆว่าสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกซึ่งเป็นที่อยู่ของเท้ามหาราชทั้ง4นะคะหรือที่เราเรียกกันอย่างสามัญว่าเท้าจตุโลกบาลนะหรือจตุโลกบาลทั้ง4นะคะแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยก็ยังจำว่าเล่าให้ฟังว่าชื่อจำได้ไหมคะว่าชื่อจตุโลกบาลทั้ง4เนี่ยนะคะก็จะเป็นชื่อบานประตูตามวัดวาอารามต่างๆตามสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็ยกตัวอย่างเล่าให้ฟังว่าแม้แต่ประตูนะคะกำแพงรอบบริเวณพระตำหนักจิตรดาโหฐานชื่อประตูทั้ง4ทิศเนี่ยก็เป็นชื่อของเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ทวนกันอีกทีนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังครั้งที่แล้วนะคะว่าได้เล่าให้ฟังว่า

ประตูนับนะประตูรอบกำแพงรอบกับสี่ประตูสี่ด้านนะฮะของพระตำหนักสวนจิตรลดาลหุฐานเนี่ยนับตั้งแต่ประตูทิศตะวันออกนะคะทิศตะวันออกเนี่ยบางคนนึกไม่ออกด้านไหนนะก็คือด้านสถานีรถไฟสวนจิตรลดานึกออกไหมคะนะคะนับตั้งแต่ประตูทิศตะวันออกด้านสถานีสวนจิตรลดานะคะแล้วก็มาทางใต้นะฮะถ้าเดินมาจากเลี้ยวซ้ายมาทางใต้แล้วก็ไปตะวันตกแล้วก็วกขึ้นเหนือนะคะวกขึ้นเหนือแล้วก็วนมาก็จะเป็นทิศตะวันออกตามเดิมนะคะมีชื่อโลกบาลตามชื่อของลัทธิฮินดูโดยลำดับนะคะก็คือเอาตะวันออกก่อนนะคะด้านตะวันออกด้านสถานีสวนจิตรลดาเนี่ยชื่อประตูพระอินทร์อยู่ชมนะคะพระอินทร์อยู่ชมและประตูทางทิศใต้ที่นักเรียนโรงเรียนจิตรลดาเนี่ยเข้าออกประจำนะคะทิศใต้ชื่อประตูพระยมอยู่คุ้นนะคะถ้าไปตะวันตกนะคะไปทางตะวันตกนู่นนะคะก็จะชื่อวรุณพระวรุณอยู่เจงนะคะแล้วก็มาทางถนนสุโขทัยที่บุกขึ้นมาทางเหนือหน่อยนึงชาวตะตุรุกบาลท่านก็จะชื่อพระกุเวนอยู่เฝ้านะคะทวนอีกทีนะคะประตูสอดชื่อสอดคล้องกันมากก็คือพระอินทร์อยู่ชมพระยมอยู่คุ้นพระวรุณอยู่เจนพระกุเวนอยู่เฝ้านะคะฟังแล้วจำได้ไหมคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังครั้งที่แล้วก็ขออภัยที่ฟังแล้วฟังอีกนะคะทีนี้นี่ก็ไม่เท้าความหรอกนะคะว่าเอ๊ะยังไงล่ะเพราะว่าพระอินทร์นะก็เข้าใจละพระยมนะพระวรุณพระกุเวนเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าพระกุเวนแล้วก็เท้าไผ่ศกเนี่ยนะคะแอบเล่านิดหนึ่งว่าเป็นองค์เดียวกันเท้ากูเวนและพระไผ่ศกเนี่ยเป็นองค์เดียวกันชาวบ้านเรียกว่าทาเวสุวรรณนะคะทาเวสุวรรณเนี่ยตามวัดวาอารามต่างๆเดี๋ยวนี้นะวัดวาต่างๆก็นิยมมีรูปปั้นทาเวสุวรรณอยู่แทบทุกวัดเลยนะคะไปตามต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะโอ้โหใครๆก็ไปไหว้แต่ท้าวเวสสุวรรณที่วัดโน้นวัดนี้ท้าวเวสสุวรรณนี่จะเป็นเทวดาอยู่ที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาได้ไงทีนี้ข้ามมาถึงอายุเทวดาอายุเทวดาในชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยหรือจตุมหาราชิกภูมิเนี่ยซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นต่ำสุดเนี่ยนะมีอายุ100ปีทิพย์100ปีทิพย์ถ้าเทียบกับเมืองมนุษย์ล่ะก็เทียบเท่ากับ9ล้านปีในเมืองมนุษย์เทวดาเหล่านี้อยู่ประสาทแก้วลอยอยู่กลางอากาศเรียกว่าวิมานหรือพิมานประสาทนั้นจะกว้างเป็น3ขนาดมี800โยชน์บ้าง 16,000 โยชน์บ้างนะคะ 88,000 โยชน์บ้างถ้าเราจะไปดูรูปภาพนะคะในรูปภาพของไตรภูมิกับรูปภาพตามจิตรกรรมฝาผนังวัดต่างๆที่เขาวาดไว้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าวิมานบนสวรรค์เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบเดียวทั้งนั้นน่ะก็คือเป็นปราสาท3ยอด3มี3ช่องยากไหมคะข้างในช่องเป็นสีแดงๆตั้งลอยอยู่ตามก้อนเมฆพอเห็นก็รู้ได้ทันทีว่านั่นเป็นวิมานของเทวดาไม่มีผิดนะคะนึกไม่ออกก็ใครไปดูโขนพระราชทานนะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยนะคะสิ้นปีนี้ก็จะลงโรงแล้วนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยนะก็จะเห็นฉากแทบทุกครั้งจะมีฉากเทวดานะนางฟ้าเนี่ยนะคะก็คือจะเห็นพิมานลอยบนอากาศต่างๆนานาฉากสวย

ตรงนี้ค่ะแล้วยังไงล่ะพ่อเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วยังไงหวนกลับมาจาตุมหาราชิกาใหม่เอาอย่างนี้นะคะลดจากดาวดึงส์ลงไปอยู่สวรรค์ชั้นแรกก่อนเนี่ยเพื่อได้ทำความเข้าใจตรงนี้ให้เรียบร้อยในสวรรค์เนี่ยจะเป็นชั้นไหนก็ตามเนี่ยนะเอาว่าด้วยสวรรค์ชั้นต่ำนี้ก่อนนะคะท่านเสถียรโกศิษฐ์ท่านก็อธิบายบอกว่าผู้ใดกระทำบุญกุศลไว้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้นะคะยังไม่ต้องข้ามไปถึงดาวดึงส์เอาชั้นนี้ก่อนถ้าไปเกิดในผ้าพับผ้าพับเนี่ยค่ะคำว่าผ้าพับที่คือผ้าคือผ้าเนี่ยแหละพับเนี่ยสะกดได้พอสำเภาไม่เห็นอากาศพอผ่านสองตัวผ้าพับนะคะถ้าไปเกิดในผ้าพับในปราสาทหรือวิมานของเทวดาองค์ใดได้ชื่อว่าเป็นลูกสาวของเทวดาองค์นั้นแล้วก็มีวงเล็บของท่านเสถียรโกศิษฐ์ท่านก็กรุณาวงเล็บไปบอกว่าผ้าพับผ้าพับพะเห็นจะหมายถึงผ้าพับเพราะลูกสาวใครมีกิริยาวาจาเรียบร้อยมักเปรียบว่าเหมือนผ้าพับไว้ตามถัดไปคะถ้าผู้ใดไปเกิดเหนือที่นอนเหนือที่นอนเทวดานะคะจะได้ชื่อว่าเป็นเมียเทพยดาเจ้าของพิมานนั้นถ้าไปเกิดแทบตีนแท่นที่นอนนะคะก็ต้องเป็นสาวใช้ของเทพยดาองค์นั้นผู้ใดทำบุญน้อยไปหน่อยหนึ่งแล้วไปเกิดภายในกำแพงของเทวดาเจ้าของพิมานองค์ใดก็จะเป็นไพร่ฟ้าของเทพยดาองค์นั้นถ้าไปเกิดนอกกำแพงอันทราบไม่ได้ว่าเป็นแดนวิมานของเทพยดาองค์ใดพระอินทร์ต้องเสด็จลงมาตัดสินโอ้โหทำอะไรนะทำความยุ่งยากให้กับท่านอีกนะคะพระอินทร์ต้องเสด็จลงมาตัดสินว่าตกลงเนี่ยเป็นจะเป็นใครกันแน่ถ้าเวลาเกิดเนี่ยบ่ายหน้าไปข้างวิมานของใครก็ทรงตัดสินส่งให้เทพยดาองค์นั้นนี่คือพูดถึงคนที่ไปเกิดนอกวิมานนะคะถ้าแรกเกิดนอนหงายหน้าขึ้นไปฝ่ายบนไม่บ่ายหน้าไปทางทิศใดพระอินทร์ก็เอาไว้เป็นไพร่ฟ้าของพระองค์แน่แสดงว่าพระอินทร์อยู่ในที่สูงพอคนนอนหงายใช่ไหมคะหงายหน้าไปยังเบื้องบนเนี่ยพระอินทร์ก็บอกเอาละก็ไปเป็นไพร่ฟ้าของพระองค์ที่พระอินทร์เสด็จลงมาตัดสินนะคะความเนี่ยก็ว่าไม่อยากให้เทวดาวิวาทกันแหละข้อความตอนนี้ดูเหมือนมุ่งแต่เรื่องไปเกิดของเทพธิดานะคะมากกว่าจะเป็นเรื่องการเกิดของเทพบุตรเหตุผลก็ไม่ทราบได้ท่านเสถียรโกศิษฐ์ท่านก็ไม่ได้อธิบายไว้ยิ่งกว่านั้นแม้ไปเกิดเป็นเทพธิดาก็ไม่ปรากฏว่าเคยได้เป็นตัวนายเจ้าของวิมานอันนี้ผู้ฟังกรุณาตีความเองนะคะยิ่งกว่านั้นแม้ไปเกิดเป็นเทพธิดาก็ไม่ปรากฏว่าเคยได้เป็นตัวนายเจ้าของวิมานนี่พอผู้ไปเกิดเป็นเทวดาฮะนี่หมายความว่าไปเกิดแล้วล่ะผู้ที่ทำบุญกุศลไว้เนี่ยที่ตายแล้วนะไปเกิดเป็นเทวดาพอเกิดเป็นตัวใหญ่ขึ้นในที่นั้นปัดเดียวและประดับด้วยถนิมอาภรณ์รุ่งเรืองเหตุนี้เทวดาจึงแปลว่าผู้มีแสงรุ่งเรืองนะคะคำว่าเทวดาจึงแปลผู้มีแสงรุ่งเรืองเทวดานั้นมีรูปโฉมนมพรรณนุ่มและงามดั่งสาวได้16ปีมีตัวอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหามนทินบ่ไม่ได้เลยจะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นร้ายในกายตัวน้อยหนึ่งก็บ่หอนมีเลยตรงนี้ดูเหมือนจะกล่าวถึงลักษณะเทวดาผู้หญิงมากกว่าลักษณะของเทวดาผู้ชายเพราะไม่มีหนวดเทวดา

0: านั้นอ่ะรู้นิมิตทำตัวให้เล็กใหญ่เท่าใดก็ได้ทั้งนั้นแหละจะนิมิตตัวให้เล็กเท่าปลายผมก็นิมิตได้และอยู่รวมกัน20องค์บ้าง40องค์บ้าง80องค์บ้างแล้วอาหารล่ะท่านกินอะไรท่านเซนโกเสก็แปลความมาจากไตรภูมิเนี่ยว่ากินอาหารทิพย์ทุกวันไม่ได้บอกว่าอาหารทิพย์ที่เทวดากินเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเห็นจะเป็นอาหารที่มนุษย์กินนั่นแหละเพราะอะไรเพราะดูจากเครื่องอาหารกุ้งพลาปลายำที่เข้าสังเวยเทวดาก็ได้อาหารที่เทวดากินเข้าไปจะย่อยหายแห้งเข้าไปในกายเทวดาไม่มีมูดคูดเหมือนมนุษย์นะคะอยู่เป็นสุขสำราญบานใจไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักไข้ย่อมเล่นด้วยลูกและเมียเขาสนุกทุกเมื่อแหละเพราะด้วยเหตุอย่างนี้คำเทวดานะคะอีกคำหนึ่งก็จึงแปลว่าผู้เล่นตามอำเภอใจได้อีกความหมายหนึ่งนะคะเพราะนั้นเวลาเข้าประชดประชันกันเนี่ยเลี้ยงลูกอย่างกับเทวดาอะไรต่างๆนานาเนี่ยคนที่พูดแบบเปิดนี่ก็จะรู้ความหมายของคำว่าเทวดาหรือเปล่าก็ไม่ทราบท่านเสด็จเกษตรก็เลยสรุปว่าตกลงเนี่ยสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาย่อมเป็นที่อยู่ของเทวดาดังกล่าวแล้วและเทวดาเหล่านั้นก็มีรูปโฉมงดงามนะแต่ทำไมล่ะท่านมหาราชผู้เป็นพระยาโลกบาลซึ่งเป็นใหญ่แก่เทวดาในชั้นนี้จึงมีรูปร่างพิกลนะคะที่อ่านไปแล้วมีใครบ้างอ่ะมีท้าววิรุณะนะคะมีท้าววิรุณะปกนะคะท้าววิรุปักท้าววิรุณหกนะคะแล้วยังไงล่ะทำไมรูปร่างแปลกเช่นท้าววิรุปักโลกบาลซึ่งเป็นใหญ่เกศเทวดาท้าววิรุปักขอโทษค่ะว่าท้าววิรุปักโลกบาลประจำที่ตะวันตกตามชื่อก็แปลว่ามีรูปตาวิกลเป็นจำพวกมีตาถลนท้าวไพศพหรือท้าวเวสสุวรรณก็มีหน้าเป็นยักษ์แล้วก็มีขาสามขาเกะกะมากนะคะท่านเสด็จโกศลก็อธิบายว่าที่มีรูปเช่นนี้เห็นจะประสงค์ให้พวกปีศาจที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นจะได้ตกใจกลัวแล้วก็หนีไปหมายความว่าพวกพูดผีปีศาจตามปกติเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวอยู่แล้วแต่กระนั้นก็ยังตระหนกตกใจกลัวผู้ที่มีหน้าตาน่าเกลียดเหมือนกับตนเหมือนกันหรือยิ่งกว่าด้วยซ้ำนะคะเทวดานั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในวิมานเป็นปกติของท่านอาจนิมิตกายให้งามอย่างไรก็ได้คราวนี้ก็มีปัญหาอยู่ด้วยพวกบริวารของท้าวจตุโลกบาลซึ่งมีพวกคนทันหรือคนทัพเนี่ยมีพวกกุมพันมีนาคมียักษ์จะอยู่ที่ไหนจะอยู่บนสวรรค์ปนกับพวกเทวดาเห็นจะไม่ได้เพราะพวกเหล่านี้ไม่ใช่เทวดาตามตำราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะผิดวรรณะกันนะคะชลอยจะอยู่ถัดแล้วก็ต่ำลงมาตอนตีนสวรรค์เป็นแน่และต้องเป็นพวกที่อยู่ต่างหากจากภูมิต่างๆคือนรกภูมินะคะเพราะฉะนั้นน่ะท่านจึงกล่าวว่าอ่ะมนุษย์จำพวกนี้มีกำเนิดเป็นเทวโยนิคือจัดเข้าอยู่ในจำพวกมีกำเนิดเป็นเทวดาบางทีพวกยักษ์พวกอสูรและพวกอมนุษย์เนี่ยค่ะอาจจะเป็นชาวพื้นเมืองเดินอยู่บนสวรรค์มาก่อนตอนเมื่อถูกพระอินทร์และพวกเทวดาแย่งเอาเมืองสวรรค์ไปพวกเหล่านี้ไม่ตามพวกของตนไปอยู่ที่อื่นจึงยอมสวามิภักดิ์เป็นเฉลยหรือข้ารับใช้เทวดาจึงได้มีโอกาสเป็นพวกที่มีกำเนิดเป็นเทวดาด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาจริงจังแต่การพัฒนาศาสตร์พัฒนาประเทศลาไปก่อนนะคะพบกันอาทิตย์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงวิถีทัศน์พัฒนศึกษา
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปสนชอบผลอาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับในวันนี้ครับพอดีผมเห็นเป็นเรื่องราวในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเรื่องของครูท่านหนึ่งนะครับชื่อครูแดงหรือว่าครูสุนีนะครับท่านก็

มาตั้งสเตตัสนะครับเป็นสาธารณะว่าท่านเนี่ยเป็นครูมา37ปีไม่เคยลูกศิษย์เนี่ยรุ่นแรกเนี่ยอายุ45ปีบวกๆแล้วนะครับสอนพ่อแม่มาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับไม่มีลูกศิษย์รุ่นไหนเนี่ยอุบาทได้เท่าเด็กเจนนี้อีกแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านโพสต์ลงในที่สาธารณะนะครับก็เป็นที่ถกเถียงนะครับมีทั้งคนไปด่าทอนะครับก็มีเพื่อนครูมาสนับสนุนว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่าก็มีรายละเอียดเบื้องหลังนะครับก่อนที่ครูเขาจะมาโพสต์นะครับเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือณวันนั้นเนี่ยมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งครูเข้าใจว่าครูสุนีเนี่ยสอนอยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสนะครับถ้าท่านไหนไม่คุ้นเคยกับโรงเรียนขยายโอกาสก็คือโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประถมแต่ถูกมอบหมายให้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่2ปีที่3ด้วยเพราะว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่เด็กจะต้องเรียนถึงชั้นม.3นะครับเพราะฉะนั้นจะมีโรงเรียนห่างไกลบางโรงเรียนที่ในเขตรับผิดชอบเนี่ยไม่มีโรงเรียนมัธยมเลยก็กระทรวงศึกษาเนี่ยโดยสพฐ.นะครับเขาก็จะมอบหมายให้โรงเรียนประถมเนี่ยกลายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งมันก็จะสะท้อนตัวลักษณะของผู้เรียนประการหนึ่งว่าอาจจะมีเรื่องของความห่างไกลเศรษฐสถานะไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับอาจจะกลับมาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นที่ทำให้ครูสุนีโพสต์ข้อความอันนี้นะครับครูก็บอกว่าเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ฝนตกนะครับมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งมาสายเปียกตัวเปียกปอนมาเลยนะครับผมเปียกเมื่อเข้ามาถึงในห้องเนี่ยก็ไม่ได้สนใจการเรียนหรือทำงานก็เอาพัดลมมือถือออกมาเป่าผมให้แห้งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของมารยาทที่เหมาะสมในห้องเรียนนะครับแล้วก็มีเด็กอีกกลุ่มนึงที่มาสายครูก็ถามว่าทำไมมาสายเด็กคนนี้ตอบว่าตื่นสายพออาบน้ำก็พยายามสำเร็จความใคร่แต่ไม่สำเร็จสักทีพอเด็กคนนี้พูดก็มีเด็กอีกกลุ่มสวนขึ้นมาว่าทำไมไม่ให้แม่ช่วยสำเร็จความใคร่จะได้เสร็จเร็วๆจะได้มาเรียนเร็วๆอันนี้นะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องราวเด็กก็เถียงกันด่าพ่อแม่ข้ามหัวครูกันไปกันมานะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ครูสุนีเนี่ยมาโพสต์ระบายความรู้สึกในใจณวันนั้นนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ครูสุนีเล่าเนี่ยครับก็สอดคล้องกับงานที่ผมเคยศึกษาไว้นะครับในปี2025นะครับเรื่อง Perspective on School Violence นะครับตอนนั้นเนี่ยไปถามประสบการณ์ของครูที่บรรจุใหม่นะครับสิ่งที่เป็นบทเรียนที่ได้มาจากงานศึกษาอันนี้ก็คือว่าครูเองอะครับก็มี generation gap ที่ต่างกันครูที่เป็นครูที่จบใหม่อะครับเขาจะค่อนข้างเข้าใจความหมายของความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยที่มีความกว้างขวางกว่าครูเจเนอเรชันยุคก่อนๆโดยครูรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมองว่าความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับก็คือทั้งร่างกายการใช้คำพูดแบบที่ครูสุนีเจอนะครับแล้วก็การเมินเฉยอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นความรุนแรงขณะที่ครูเจนเก่าอะครับมักจะเข้าใจความรุนแรงว่ามันคือการทำร้ายร่างกายต้องมีแบบการแตะเนื้อต้องตัวชกต่อยอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าครูเจนเก่าเนี่ยจะรับมือกับสถานการณ์ในความรุนแรงเชิงร่างกายเนี่ยได้ดีนะครับเขาจะเหมือนกับจัดการได้อย่างแบบอัตโนมัตินะครับถ้าเด็กชกกันอะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ครูเจนเก่าเนี่ยไม่ได้มองความรุนแรงในโรงเรียนคือความรุนแรงเชิงคำพูดกับการเมินเฉยการไม่รับเข้ากลุ่มนะครับถ้าจะให้เหมือนกับวิเคราะห์จากคำพูดของครูสุนีเนี่ยมันก็สะท้อนได้ว่าพอครูอ่ะบางทีไม่ได้มองไอสิ่งที่เด็กพูดเหล่านี้ว่ามันเป็นความแบบรุนแรงเป็นการทำร้ายกันเชิงวาจาในห้องเรียนนะครับครูก็จะเหมือนกับไปหาเหตุว่าเนี่ยมันคือความไม่ดีหรือความแบบแย่ของเด็กเจนเนี้ยพอมันเกิดความคิดแบบนั้นนะครับบางทีมันทำให้ครูไม่มีกำลังใจหรือไม่เห็นทางออกว่าจะปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่สอดคล้องกันทั้งครูเจนเก่ากับเจนใหม่ก็คือว่าโรงเรียนผลิตครูครับหรือพวกคณะศึกษาศาสตร์คารุศาสตร์เนี่ยไม่ได้

0: รียมพร้อมเขาให้รับมือกับพฤติกรรมของเด็กในยุคปัจจุบันนะครับทั้งเรื่องของความคำพูดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วที่เป็นปัญหาใหญ่ขึ้นก็คือว่าโรงเรียนเองอะครับก็ไม่ได้มีกลไกในการรับมือพฤติกรรมเหล่านี้ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออธิบายในรายละเอียดไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรมทฤษฎี PBIS นะครับว่าการจัดการพฤติกรรมเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับแต่ว่าขอกลับมาที่ตัวเองเนี่ยก็จะบอกว่าแม้แต่เป็นอาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษาครับก็พบปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนิสิตเช่นเดียวกันนะครับไอ้เรื่องเนี่ยความหื่นๆเห่อๆอย่างเงี้ยนะครับมีเป็นปกตินะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าก็ให้ปล่อยผ่านละเลยไปนะครับยกตัวอย่างเช่นในวิชาที่เป็นของปี1อย่างเงี้ยครับผมก็มักจะพบเป็นครั้งคราวเรื่องของเด็กที่เข้ามาในห้องเนี่ยแล้วก็พูดเรื่องของเรื่องอะไรที่ไม่ควรพูดนะครับด่าพ่อล่อแม่กันพูดเรื่องของการร่วมเพศด่าสบถอะไรกันแบบนี้นะครับมีอยู่เป็นประจำนะครับในชั้นเรียนนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นระดับอุดมศึกษาเนี่ยในฐานะผู้สอนนะครับยกตัวอย่างเช่นในรายวิชาประถมนิเทศการศึกษาอย่างเงี้ยก็พอจะมีอิสระที่จะปรับเปลี่ยนหัวข้อในวันนั้นผมยกตัวอย่างว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่เด็กมาด่ากันหรือเด็กมาแบบพูดจาแทะโลมกันอะไรแบบนั้นนะครับหรือแทะโลมอาจารย์เองเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมให้เขาเพื่อนในห้องเนี่ยมาแสดงบทบาทสมมุติเลยบอกอ่ะคุณพูดสิ่งที่คุณพูดมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนเนี่ยสัก 3-4 คนเนี่ยมาเป็นครูหน้าห้องแล้วคุณพูดแล้วเพื่อนเนี่ยจะจัดการยังไงแล้วก็ให้เขาเนี่ยในชั้นเรียนเนี่ยให้เขาเหมือนกับช่วยกันปรับปรุงหรือวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เพื่อนรับมือเนี่ยมันเหมาะสมไหมมันมีอะไรที่สามารถที่จะทำให้ดีขึ้นได้อะไรแบบนี้ครับสิ่งที่ผมโชคดีหน่อยก็คือว่าด้วยความที่เด็กที่ผมสอนอยู่ครับเป็นเด็กที่จะต้องเป็นครูต่อไปในอนาคตสิ่งที่สุดท้ายคาบเนี้ยจะมาสะท้อนก็คือว่าเฮ้ยใจเขาใจเรานะถ้าสมมติคุณเป็นครูแล้วคุณเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในห้องเรียนอ่ะคุณก็ไม่พึงประสงค์ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยเขาจะเข้าใจดีมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าพฤติกรรมเขาว่าปรับปรุงได้อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเขามีความรู้สึกว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ผมก็ไม่สามารถพูดแทนบริบทของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสพท.ได้เพราะเด็กก็ยังเล็กกว่าใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้มีเป้าหมายเชิงอาชีพไม่ได้มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอะไรแบบนี้นะครับเท่ากับเด็กที่เป็นระดับปริญญาตรีแล้วต้องไปเป็นครูแต่ที่จะบอกก็คือว่าไอตัวการแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยครับหรือว่าการที่ทำให้เด็กที่จะเป็นครูเนี่ยพร้อมรับมือเหตุการณ์เหล่านี้มันจะสร้างเซลล์เอฟฟิคัซซี่หรือว่าสร้างความมั่นใจให้กับเขาในการจัดการกับปัญหาเชิงพฤติกรรมได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมตัวแล้วก็จากงานศึกษาเนี่ยเขาก็สะท้อนกลับมาว่าโรงเรียนผลิตครูมักจะสอนแต่เรื่องของการสอนหลักสูตรอะไรแบบนี้เขาทราบหมดแต่เขาไม่ทราบเรื่องของการจัดการพฤติกรรมในสถานที่ที่แบบเป็นโรงเรียนจริงๆอย่างเงี้ยเขามาแล้วเขาจัดการไม่ได้เขาไม่มีความรู้สึกว่าเขามั่นใจแต่ว่าในการแบ่งพฤติกรรมอะครับในตามทฤษฎีกรอบ PBIS เนี่ยนะครับเขาก็แบ่งพฤติกรรมออกเป็นหลายระดับอย่างระดับแรกเนี่ยมันอาจจะคือสิ่งที่ผมเล่าอะครับว่ามันสามารถใช้การสะท้อนคิดใช้อะไรแบบนี้นะครับเพื่อทำให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่การแสดงบทบาทสมมุติการทำให้ครูพร้อมรับมือครูจะสามารถรับพฤติกรรมในจัดการพฤติกรรมในระดับที่1ได้แต่ว่ามันก็มีพฤติกรรมในระดับที่2ก็คือเป็นนักเรียนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต้องมีกลุ่มย่อยนะครับแล้วก็ระดับรุนแรงที่สุดก็คือระดับที่3ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งระดับที่2กับระดับที่3เนี่ยมันต้องเป็นการพูดกันเชิงนโยบายแล้วว่าโรงเรียนน่ะต้องมีเครื่องมือบางอย่างเมื่อครูอ่ะไม่สามารถจัดการพฤติกรรมในขั้นที่1ได้แล้วอ่ะจะต้องมีเนี่ยการจัดกลุ่มย่อยการมีคนมาดูแลอะไรแบบนี้นะครับอยากใกล้ชิดซึ่งอันเนี้ยผมก็เคยไปดูงานที่สิงคโปร์นะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ประสบปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนักเรียนเช่นเดียวกันแต่เนี้ยผมไปดูงานที่เหมือนแบบเป็นเนอร์เซอรี่นะครับระดับเด็กเล็กแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นบริษัทที่ รับจ้างรัฐบาลมาเป็นโรงเรียนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเหมือนเป็นแฟรนไชส์นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นลำดับระดับเนี่ยว่าโรงเรียนจัดการไหวไหมถ้าสมมติว่าจัดการไหวสมมติอยู่ในระดับที่สองโรงเรียนก็โทรไปบอกว่าเนี่ยมีเด็กแบบเนี้ยช่วยส่งผู้เชี่ยวชาญจากเฮดควอเตอร์เนี่ยมาดูหน่อยว่าโอเคไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มาฝึกครูว่าครูจะจัดการรับมือกับสถานการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่อาจจะต้องนำมาพิจารณาทีนี้เราจริงๆเราก็มีระบบศึกษานิเทศอยู่แล้วแต่ว่าศึกษานิเทศเราอ่ะก็เป็นเรื่องของไปเน้นเรื่องของหลักสูตรการจัดการหลักสูตรซะมากแบบนี้นะครับก็จะต้องมีระบบของศึกษานิเทศที่เชี่ยวชาญเรื่องของการจัดการพฤติกรรมด้วยอะไรแบบนี้นะครับมาผสมปะปนกันเผื่อมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยครูก็จะได้เรียกมาได้คำปรึกษานะครับดังนั้นน่ะโดยสรุปนะครับก็คือว่าไอ้เรื่องของพฤติกรรมที่หลายๆคนรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะมีพฤติกรรมที่แย่ลงอ่ะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเห็นตรงกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ครูอ่ะครับจะต้องมีความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือนะครับโดยเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างไปก็คือเหตุการณ์สมมุติแล้วถ้ามันเกินสิ่งที่ครูจะรับมือได้อ่ะมันก็ต้องเริ่มคิดกันเรื่องของระบบที่จะเข้ามาจัดการแล้วเพราะว่าตอนนี้พูดจริงๆว่าครูก็น่าสงสารครับเพราะว่าก็ถูกจับตาหลายอย่างเรื่องของความรุนแรงก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมครับในอดีตนะก็บอกไม่เรียวสร้างคนนะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แล้วพอเราเหมือนกับเอาไอ้เครื่องมือจัดการพฤติกรรมเหล่านั้นของครูออกไปอ่ะแล้วไม่ได้มีระบบจัดการพฤติกรรมที่เข้ามาแทนที่เป็นการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกที่ชัดเจนนะครับมันก็ทำให้ครูเหมือนกับอยู่ไปวันๆแล้วก็ฉันก็สอนให้จบๆไปแล้วกันแล้วก็เด็กจะเป็นยังไงก็เป็นไปยังไงฉันก็ทำอะไรไม่ได้อะไรแบบนี้ครับมันก็ทำให้พฤติกรรมเหล่านี้มันเรื้อรังไปเรื่อยๆแล้วมันก็ยิ่งขยายความรุนแรงครับ
1: ติดตามรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: คัดสรรสาระสร้างสรรค์โดยนักคิดนักวิจารณ์นักวิจัยมาร่วมสนทนากันในรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะจากรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สลาสามีพักจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้เราอยู่กับวิทยากรนะคะที่เป็นภาคต่อของสัปดาห์ที่แล้วค่ะคือนางสาวสาธิรัตน์สาสมหรือว่าครูครีมนะคะสวัสดีครั้งค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องของอัตลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งที่จังหวัดน่านเนื่องในฐานะที่คุณเป็นคุณครูที่จังหวัดน่านนะคะแล้วเราก็คุยกันไปในถึงจบท้ายกันที่การออกแบบฐานการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ยังจบท้ายด้วยว่าอยากจะทราบว่าเอาจริงๆเราวิธีการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นชุมชนเป็นฐานเนี่ยค่ะมันมีหลักเกณฑ์มีอะไรยังไงบ้างคะของการออกแบบนั้น
2: ค่ะก็สำหรับครีมนะคะที่ออกแบบการเรียนรู้ด้วยการใช้ประสบการณ์จริงบนฐานชุมชนค่ะก็จะเป็นทฤษฎีของคุณโคบค่ะเอามาใช้ก็จะมีขั้นตอนกระบวนการอยู่ประมาณ4ขั้นนะคะประมาณอยู่4ขั้นตอนในการที่แบบว่าเอามาใช้ในกระบวนการออกแบบ
1: คือสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังด้วยนะคะคือเราคุยกันเรื่องของหัวข้อวิจัยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่หัวข้อวิจัยการพัฒนาอัตลักษณ์นั่นเองค่ะ
1: ผ่านการ
2: ให้กับนักเรียนผ่านการใช้กระบวนการเรียนรู้บนประสบการณ์จริงบนฐานชุมชนนั่นเองค่ะก็คือเราเอาชุมชนมาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1: เพื่อเป้าประสงค์ที่ว่าคุณอยากจะให้ว่าในอนาคตเผื่อนักเรียนรักบ้านเกิดรู้สึกว่าสิ่งที่เรียนไปในระดับมัธยมเนี่ยค่ะสามารถมาต่อยอดเป็นอาชีพหรือเป็นความเป็นตัวตนของเขาได้เนี่ยนะเขาแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเขาอะนะคะซึ่งขั้นตอนของการออกแบบเนี่ยเหมือนเรายังไม่ได้คุยในเรื่องของทฤษฎีในเชิงของหลักคิดเนา

0: ือนำนักเรียนเนี่ยลงไปเรียนรู้จากห้องจากเปลี่ยนจากห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องเรียนพ
1: ื้
0: นที่จริงที ่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นห้องเรียนของชุมชนเอาชุมชนเป็นห้องเรียนพูดง่ายๆก็คือลงไปในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเขาได้ลงไปในชุมชนเขาไปเจอประสบการณ์จริงแล้วซึ่งประสบการณ์พวกนั้นนะคะก็เราก็จะกลับมาให้เขาเนี่ยได้ลองสะท้อนคิดจากประสบการณ์ที่เขาไปเจอ
1: จากประสบการณ์ที่เขาไปสองฐานที่คุณเล่าให้ฟังว่าฐานไปยอมผ้าในกับชุมชนเลยกลับไปในจุฬาน่านนะคะไปเรียนรู้สิ่งต่างๆกลับมาสะท้อนคิดยังไงบ้างคะ
0: เขาก็กลับมาสะท้อนคิดว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อ่ะเขาได้เรียนรู้อะไรสะท้อนคิดว่าเขาได้เรียนรู้อะไรแล้วเขาสร้างองค์ความรู้ตรงนั้นอ่ะมีอะไรบ้างที่เขาได้องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมานะได้ข้อคิดใหม่ขึ้นมาแล้วเขาจะเอาสิ่งนั้นไปพัฒนาอะไรต่อไปอันเนี้ยจะสร้างองค์ความรู้ซึ่งการสร้างองค์ความรู้ก็เราก็ต้องมีการสรุปด้วยนะคะเพื่อให้เขาอ่ะเป็นการเช็คหรือตรวจสอบความรู้ที่เขาได้เผื่อมีบางจุดบางช่วงที่เป็นถ้าเป็นความรู้เชิงเนื้อหาอย่างเงี้ยค่ะมันสำคัญมากที่เราจะต้องรีเช็คให้เขาเข้าใจเนื้อหาที่มันถูกต้องแต่พอถ้าเป็นความรู้ในด้านทักษะกระบวนการอันเนี้ยก็เคส by เคสไปอะไรเงี้ย
1: โดยเฉพาะถ้าไปสะท้อนคิดในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาได้เรียนรู้สิ่งที่เขาได้เข้าใจเพิ่มที่มันเป็นเหมือนกับเป็นนามธรรมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหานะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็สุดท้ายก็จะมีการนำความรู้ไปใช้ค่ะก็การนำความรู้ไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นการสร้างอะไรที่แบบใหญ่โตมากมายอาจจะเป็นการนำความรู้ไปใช้โดยการเปิดพื้นที่ให้เขาลองจินตนาการดูก็ได้ค่ะว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตเขาเป็นหนึ่งในประชากรของชุมชนเขาอยากจะพัฒนาอะไรขึ้นมาอาจจะเป็นการเสนอไอเดียโครงการที่เขาอยากจะทำก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: นี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถไปต่อยอดอะไรได้บ้างเป็นในเชิงของ proposal ก่อนนะคะว่าเราอยากจะทำอันนี้แต่ว่าเราจะทำออกมาหรือเปล่าในอนาคตอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้มันโยงกับสิ่งที่คุณเคยพูดมาก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าเอ่ยที่บอกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วอะไรนะอยากให้คุณเล่าเองมากกว่า
0: สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าคือก่อนหน้านั้นนะคะคีมอะค่ะเวลาเราจัดกระบวนการเรียนรู้อะไรอะค่ะเราคิดเสมอด้วยความที่เราเรียนครูว่าเราต้องวัดผลเรียนรู้เราต้องวัดผลเราแต่ทีเนี้ยการวัดผลของเรานั้นเราอยากจะให้จัดกิจกรรมปั๊บเราอยากเห็นผลโดยทันทีว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตคนเราค่ะมันจะไปวัดผลโดยทันทีไม่ได้บางทีเราอาจจะไปรับความรู้สิ่งนั้นมาแต่ว่าเราอาจจะยังเก็บความรู้ตรงนั้นไปใช้ก็ได้มันอาจจะยังไม่ได้ไปใช้นี่เนาะจนกว่าจะมีเหตุการณ์ที่เราอ่ะได้หยิบมันเอาไปใช้ดังนั้นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เลยอ่ะคีมรู้สึกว่าคีมอ่ะคาดหวังในการที่จะวัดผลการเรียนรู้ที่เร็วจนเกินไปดังนั้นเขาอาจจะเกิดกระบวนการก็ได้นั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยว่าทุกคนอ่ะที่จริงเราทุกคนไม่ว่าเราจะเรียนรู้ผ่านอะไรทุกวันเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราดันไปตัดสินณตรงนั้นเลยนั่นก็เลยทำให้หลังๆเวลาคีมจะวัดผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคีมจะไม่ได้ดูนักเรียนณจุดนั้นแล้วค่ะเราก็จะเป็นการเฝ้ามองดูนักเรียนในการเจริญเติบโตว่าอุ๊ยวันนี้เขาทำอันนี้ได้ดีกว่าเมื่อวานนะหรือทำอันนี้ได้ดีกว่าตอนนั้นนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นการสบายใจเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะในการที่ดูนักเรียน
1: ซึ่งอันนี้ชอบมากๆรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นความคิดใหม่เชิงนวัตกรรมนะคะแล้วก็เสริมมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดว่าที่คุณพูดว่าคุณเสนอว่าถ้าเกิดการศึกษาที่ต้องการจะวัดเด็กตามความหลากหลายตามสภาพจริงอ่ะควรจะมีอะไรที่สามารถวัดได้ในเชิงบุคคลเนาะซึ่งมันเชื่อมกันจริงๆว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่จะเกิดกับเด็กหรือเราบอกว่าขั้นสุดท้ายในการเรียนรู้ที่คุณเพิ่งพูดไปว่ามันสร้างประยุกต์ใช้องค์ความรู้บางทีองค์ความรู้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดนะทันทีเราจะไม่สามารถทำเป็นระบบระเบียบว่าเราเก็บข้อมูลปุ๊บเราพัฒนาปุ๊บเราสามารถวัดได้เลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วคุณเสนอว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าใจว่าเด็กเขาพัฒนาคือเราสามารถมีวิธีการสังเกตได้เลยในแต่ละวันแต่ละวันใช่ไหมคะวิธีไหนที่คุณค้นพบว่ามันใช้ได้จริงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดูเป็นในเชิงของปริมาณหรือเป็นในเชิงของตัวเลขก็ตาม
0: วิธีไหนที่เราใช้ได้จริงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคีมสังเกตก็

0: ก็สังเกตเลยค่ะวิธีการสังเกตหรือถ้าใช้ได้จริงมากๆบางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่กับนักเรียนโดยตลอดอย่างเงี้ยถ้ามีกิจกรรมหรืออะไรอ่ะสอบถามเป็นการถามได้เลยก็ได้อาจจะถามทั้งตัวนักเรียนถามทั้งบุคคลอื่นที่เขาอยู่ในประสบการณ์เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเวลาเดียวกันดีกว่าถามสิ่งนั้นว่ามีไหมอันเนี้ยอันนี้ก็จะทำให้เราทราบถึงเขาเรียกว่าไดนามิกของการพัฒนาของนักเรียนอย่างเงี้ย
1: สังเกตและทำนะขณะนั้นเลยดูเหมือนเป็นคำเป็นธรรมชาติของคุณครูอยู่แล้วด้วยอย่าลืมให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นะคะเราเล่าไปแล้วถึงขั้นตอนของการกระบวนการจัดการหนูที่เป็นในเชิงของหลักเกณฑ์นะคะแล้วเราก็จบกันไปที่ฐานที่2ที่จุฬาอยากจะให้คุณเล่าถึงเกี่ยวกับรายละเอียดของการที่คุณได้ออกแบบฐานสุดท้ายละกันของการที่จะไปพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
0: ค่ะฐานสุดท้ายเนี่ยค่ะคีมพานักเรียนไปที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิดนะคะก็จะอยู่ที่สองแควที่จังหวัดน่านนะคะอุทยานเนี้ยก็จะมีความพิเศษก็คือเขาจะเป็นอุทยานที่เป็นผาหินค่ะเป็นผาหินดังนั้นมีพืชหลายชนิดที่พบได้ในที่อุทยานแล้วก็จะมียกตัวอย่างเช่นโมกเหลืองอย่างเงี้ยค่ะโมกเหลืองเนี้ยก็คือพบได้ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิดเท่านั้นนะคะถ้าใครอยากมาดูอะไรเงี้ยค่ะเราก็พานักเรียนไปซึ่งระหว่างที่เราจัดกิจกรรมอะค่ะเนื่องจากที่คีมีคิมรู้สึกว่าเราอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี
1: ้
0: มาร่วมกิจกรรมเฉพาะด้วยเพราะว่าฐานที่ผ่าถัดก่อนหน้านั้นอ่ะก็คือมันจะมีปมอยู่นิดหน่อยก็คือเราอาจจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยในฐานเนี้ยเราก็เลยมีการออกแบบดึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเดินป่าการดูนกที่เขาอ่ะมีความเชี่ยวชาญแล้วเขาทำวิจัยด้วยแล้วเขาก็ศึกษาเดินป่าอย่างเงี้ยมาเป็นเวลานานซึ่งเป็นความโชคดีของคิมด้วยค่ะที่ไปเจอเขาในงานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปเรียนเชิญเขามาแล้วก็มีพี่อุทยานเราก็ไปคุยกับพี่อุทยานอยู่หลายครั้งว่าอุทยานเนี่ยมีอะไรบ้างเขาก็แนะนำเส้นทางธรรมชาติก็นักเรียนจะเห็นตั้งแต่ลำธารเห็นตั้งแต่ถ้ำเห็นตั้งแต่ผาแล้วก็สักพักนึงก็จะเป็นป่าที่เป็นดิบชื้นอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะเห็นความหลากหลายของเส้นทางตรงนั้นเยอะมากแล้วพอเห็นความหลากหลายในธรรมชาติเยอะค่ะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างในฐานตรงนั้นมันก็จะน่าตื่นเต้นไปหมดสำหรับเขาก็คิมก็จะออกแบบเริ่มจากการที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติซึ่งเราก็ไปศึกษามาแล้วล่ะว่าเส้นทางธรรมชาติเนี่ยมีทั้งหมด10ฐานแล้วเราก็ไปลองดูว่าเส้นทางธรรมชาติทั้ง10ฐานเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้ำมันมีตรงนั้นเขาจะเรียกว่าถ้ำทองคือเข้าไปปั๊บก็จะเป็นสีทองระยิบระยับก็วิบวิบวับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้นักเรียนเนี่ยไปสังเกตแล้วก็มีการออกแบบสมุดบันทึกการเยี่ยมชมหรือการศึกษาเส้นทางธรรมชาติว่าเขาเนี่ยไปเจออะไรมาเขาไปเจออะไรมาสิ่งให้เขาวาดรูปด้วยแล้วก็ให้เขาเนี่ยฝึกถามด้วยว่าอันเนี้ยมันเกิดจากอะไรค่ะเราก็จะมีการทิ้งคำถามให้เขาในสมุดเดินทางตรงนั้นนะคะว่าเอ๊ะปรากฏการณ์ที่เห็นเนี่ยนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแล้วก็จะมีการฝึกให้เขาเสิร์ชหาข้อมูลด้วยอย่างเช่นต้นไม้นี้ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นอะไรก็จะอยู่ในสมุดเล่มนั้นก็จะให้เขาอ่ะไปศึกษาแล้วก็ลองไปจดแล้วก็ได้ความรู้จากพี่อุทยานด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่อุทยานน่ารักมากเขาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในป่าด้วยการดูรอยเท้าอะไรเงี้ยค่ะการตัดกล้วยว่าเนี่ยต้องตัดกี่ครั้งนะครั้งแรกอย่าเพิ่งกินน้ำในกล้วยนะสามารถกินน้ำในกล้วยในครั้งต่อไปมันจะสามารถช่วยเรารอดชีวิตกล้วยมีน้ำอะไรเงี้ยก็จะมีทักษะกระบวนการนี้นักเรียนก็ชอบนะคะแล้วก็เอานักวิทยาที่บอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในด้านการดูนกก็ฝึกให้นักเรียนสังเกตนกอะไรค่ะว่านกนี้เสียงร้องเป็นยังไงสีของนกซึ่งอันเนี้ยนักเรียนอะเห็นได้ชัดเจนว่านักเรียนรู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาทักษะกระบวนการสังเกตเพราะเขาอยู่แค่ที่เดิมแต่เขาสามารถมองเห็นนกได้อยู่ประมาณ22ชนิดแล้วก็นกหลายชนิดคือเป็นนกที่เราแบบไม่เคยจะสังเกตเลย
1: อืมค่ะทำให้เด็กได้ทักษะในการใช้ชีวิตหลากหลายเลยนะคะแล้วไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะอยากจะให้ครีมพูดว่ามันส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างไรนะ
0: ในการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนใช่ไหมคะคิมรู้สึกว่ามันได้หลายด้านมากทั้ง4ด้านองค์ประกอบเมื่อกี้ค่ะมัน

0: จะสามารถโผล่ขึ้นมาในกระบวนการที่เราอ่ะให้นักเรียนไปทำโดยที่คีย์แบบวัดจากอะไรวัดจากการสังเกตบ้างล่ะแล้วก็วัดจากการที่เราไปให้นักเรียนเขียน
1: สมุดจด
0: แล้วก็เราให้นักเรียนเขียนบันทึกด้วยว่าสิ่งที่ฉันได้จากการที่ฉันเนี่ยไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติที่ถ้ำสะเกินเนี่ยฉันได้อะไรมั่งแล้วที่สำคัญก็คือเรากลับมาสะท้อนคิดแล้วว่าปรากฏให้เขาอธิบายปรากฏการธรรมชาติว่าเกิดจากอะไรแล้วเราอ่ะยังมีการให้เขาบอกว่าเนี่ยแล้วในฐานะที่นักเรียนเป็นคนใน2แควเนี่ยในอนาคตนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเอาความรู้ที่ได้ตรงเนี้ยไปพัฒนาต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เสนอไอเดียมามีทั้งเสนอไอเดียทำป้ายเพื่อลดเนื่องจากป่าในน่านนะคะมันโดนทำลายแล้วก็คนน่านอันนี้ไม่ได้เคลมนะคะทุกคนคือมันจะมีการล่าสัตว์แล้วก็นักเรียนนะคะนักเรียนที่เราแลกเปลี่ยนกันตอนกลางคืนเรามีการแลกเปลี่ยนกันตอนกลางคืนว่าเกี่ยวกับสัตว์ในป่ามันลดน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้มีการสอบถามว่าใครล่าสัตว์บ้างนักเรียนส่วนใหญ่เขาล่าสัตว์เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาตระหนักถึงการอยากจะอนุรักษ์สัตว์มากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือการปลูกพืชเนี่ยเขาอาจจะเอานวัตกรรมโดนอะไรมาปลูกของเขาเขาก็เสนอไอเดียอะไรของเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้อัตลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการคิดผ่านกระบวนการทำงานกลุ่มผ่านกระบวนการพูดคุยซึ่งกันและกันของนักเรียนในระหว่างฐานกิจกรรมดังนั้นสำหรับคีมรู้สึกว่าการออกแบบกิจกรรมอ่ะให้เรายึดที่ว่านักเรียนจะทำอะไรและจะได้อะไรมากกว่าที่เราจะให้อะไรกับเขาประมาณนั้นค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญ
1: ชอบตรงนี้มากเลยค่ะมันเป็นการสร้างประสบการณ์แล้วก็ให้เขาเกิดสิ่งที่เขาต้องการจะได้มาจากการผ่านการกระทำเองเลยไม่ใช่เป็นเพียงแค่เหมือนเป็นความรู้เพราะคุณครูส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้เรามักจะคิดถึงว่าคอนเซปต์ไหนหรือว่าความจริงความรู้ไหนที่เราต้องการจะให้เด็กเกิดใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ให้ความรู้นะมันเกิดมาจากสิ่งที่เขาทำแล้วเขาคิดด้วยตัวเอง
0: ใช
1: ่โอ้เยี่ยมมากค่ะแต่ตอนนี้คือเขาทำแล้วเกิดสิ่งนั้นด้วยตัวเองทีมทวนท่านผู้ฟังอีกทีได้ไหมคะว่าอัตลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่คุณพูดเนี่ยค่ะที่เราคุยกันน่ะในตอนที่สองเนี่ยเรา refer มาจากตอนแรกว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ
0: มันจะประกอบไปด้วย performance นะคะ competence recognition แล้วก็มี interest นั่นเอง
1: ก็คือมีความ
0: สนใจการยอมรับตัวตนในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็การปฏิบัติ
1: อะไรที่เกี่ยวข้อง
0: กับวิทยาศาสตร์แล้วก็ทักษะ
1: ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นจากการที่คุณบอกว่าจัดการเรียนการสอนที่เป็นในเชิงของชุมชนเป็นฐาน
0: ใช่ค่ะ
1: เ
0: พราะว่าอันนี้มันจะแยกจากการที่เราไปทัศนศึกษาตรงนิดนึงค่ะถ้าสมมติเราไปทัศนศึกษาส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตคือเราไปสังเกตเหมือนเราไปรับความรู้อย่างเดียวแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่ให้นักเรียนเนี่ยกลับมาสะท้อนอันนี้กลับมาสะท้อนกลับมาสร้างองค์ความรู้แล้วจะเอาองค์ความรู้นั้นไปใช้แค่คิมรู้สึกว่าถ้าสมมติในอนาคตถ้าสมมติว่ามันอาจจะปรับเปลี่ยนจากทัศนศึกษาให้มันเป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่ใกล้เคียงหรือว่าสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตเช่นเดียวกันเพื่อให้การเรียนรู้ตรงนั้นเนี่ยเราไปแล้วมันมีการเรียนรู้ที่มีความหมายให้แก่นักเรียนอย่างเงี้ย
1: ดีเลยค่ะคือเรียนรู้อะไรอย่าลืมมาชนกับสะท้อนคิด
0: ใช่
1: แล้วคุณบอกว่าบางทีบางอย่างมันมีอะไรตกหล่นเราก็ต้องเติมไปบ้างนะคะแล้วก็เพื่อให้เขามองอนาคตด้วยว่าเขาจะทำอะไรเยี่ยมมากคือแสดงว่าขั้นตอนนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนะคะนอกเหนือไปจากข้อคิดที่คุณได้กล่าวไปแล้วบ้างจากครั้งที่แล้วว่าเราได้เรียนรู้จากงานวิจัยนะคะมีข้อคิดอะไรเพิ่มเติมที่ได้เรียนรู้จากฐานที่3หรือแม้แต่ในภาพรวมของการออกแบบไหมคะว่าการจัดการเรียนรู้แบบนี้มันมีประโยชน์มีข้อสังเกตหรืออย่างไรบ้างในเชิงของปรับมาเข้ากับหลักสูตรประเทศไทยหรือว่าอะไรต่างๆค่ะ
0: ข้อคิดก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราจะเรียนสร้างองค์ความรู้ก็ยังยึดคำเดิมคือเราไปสร้างองค์ความรู้ไม่สามารถที่จะสร้างได้ด้วยตัวของเรา แค่คนเดียวนะคะไม่ใช่แค่ครูอย่างเดียวการสร้างองค์ความรู้ทุกส่วนประกอบค่ะมันมีความสำคัญแม้แต่พื้นที่คนต่างๆอันนี้ก็สำคัญคิมรู้สึกว่าในอนาคตอะค่ะถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านการทำงานร่วมกันในหลายๆภาคส่วนได้มันก็จะเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็งให้กับผู้เรียนได้ด้วยเช่นเดียวกัน

0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราอยากจะแบบเห็นมันเกิดขึ้นในการศึกษาไทยในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการศึกษาพื้นฐานของชุมชนหรือพื้นฐานของบริบทของตัวนักเรียน
1: อ
0: ่ะอันนี้ครีมรู้สึกว่าสำคัญเช่นเดียวกันที่เราจะมาออกแบบการเรียนรู้ให้มันไม่แยกหรือว่าไม่ให้มันไกลจากความเป็นจริงในตัวตนของเขาคิดรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราดันไปออกแบบการเรียนรู้ที่มันยึดโยงกับสิ่งที่ไกลตัวนักเรียนจนเกินไปจนทำให้เขาไม่สามารถที่จะแบบมาเชื่อมโยงหรือคอนเน็กเข้ากับวิถีชีวิตของเขาได้อย่างเงี้ยค่ะการที่เราแบบให้การออกแบบมันใกล้เคียงกับวิถีชีวิตของเขามันทำให้เขารู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยเป็นพื้นที่ที่เขาอยากกล้าลองทำกล้าลองถามกล้าลองสนุกร่วมไปกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะมันทำให้ตอบโจทย์สิ่งที่คุณครูไม่ว่าจะเป็นในเมืองได้ยินประจำว่าเอ้าเรียนไปทำไมนะคะอันนี้ก็คือว่าถ้าเราออกแบบการเรียนรู้ที่มันให้เชื่อมกับวิถีชีวิตเขาเลยนะคะมันก็จะเชื่อมโยงเขาก็ไม่ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเรียนไปทำไมแล้วอย่างที่คุณพูดเมื่อจุดประสงค์เบื้องลึกเบื้องหลังของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ด้วยก็คือ
0: เราก็อยากให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้กลับมาใช้อย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: กลับมาพัฒนาชุมชน
0: พัฒนาชุมชน
1: ใช่ไหมคะซึ่งมันเหมือนเป็นระบบเลยอะว่าเราคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรแล้วในผลเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยเราได้วางแผนเป้าหมายไว้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของทั้งเป็น เด็กเข้าใจบริบทตัวเองด้วยรู้ว่าตัวตนของเขาเป็นอย่างไรซึ่งจริงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ
0: ใช่ค่ะ
1: พื้นที่ปลอดภัยเขาได้กล้าลองกล้าถามนะคะแล้วก็เรากล่าวไปถึงเดียวกับปราชญ์ชุมชนไปบ้างเล็กน้อยนะคะในเรื่องการที่คุณเข้าไปติดต่อแล้วก็มีคนเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยที่เข้ามาบูรณาการกันนะคะคุณมีข้อเสนอแนะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่า อยากจะไปชวนคนในชุมชนเข้ามามีบทบาทไหมคะว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีการหรือว่ามันสามารถปรับให้เข้ากับเนื้อหาหลักสูตรของเราได้อย่างไรบ้างถ้าเราต้องเริ่มที่จะเข้าใจชุมชนเริ่มที่จะเชื่อมโยงกับชุมชนมันมีเทคนิคยังไงบ้างไหมคะสำหรับที่นักเรียนบางคนที่คุณครูบางท่านที่มองก็เอ้าก็เราชินกับการสอนในห้องเรียนในนักเรียนเนาะเราก็สอนกับหนังสือห้องเรียนสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะเราจะออกไปคุยกับผู้อื่นจะเริ่มตรงไหนคุณมีเทคนิคในการที่จะเริ่มต้นได้อย่างไรบ้าง
0: ค่ะเทคนิคแรกเลยนะคะก็คือไม่มีอะไรยากเลยค่ะคือการที่เราเป็นครูค่ะสำคัญจริงๆคือเราอาจจะต้องสร้างความเชื่อมโยงกับชุมชนก็คือง่ายๆค่ะก็แค่เข้าไปถามเขาเข้าไปสังเกตหรือแม้แต่ทักทายนักเรียนเช่นเขามีผ้าพันคอเขามีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถามเขาก็ได้ว่าในชุมชนเขามีอะไรเริ่มจากการที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนในห้องเรียนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ดีมากก็คือมีโอกาสได้ไปเยี่ยมบ้านการไปเยี่ยมบ้านนี่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยค่ะเราไปเยี่ยมบ้านแล้วเราก็สังเกตชุมชนนี้อ้าวเขาอยู่ๆไอ้ชุมชนนี้เขาทอผ้านี่เขามีกี่ทอผ้าอยู่หน้าบ้านนี่อะไรเงี้ยหรือแม้แต่วิถีชีวิตเราจะเห็นเลยเราจะเห็นชุมชนในตอนเยี่ยมบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณครูท่านไหนที่รู้สึกว่าอุ๊ยแล้วเราจะทำยังไงเราจะเริ่มยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำแค่ว่าเราลองทำดูก่อนก็ได้ค่ะลองเป็นชั่วโมงที่เราว่างหรือว่าเป็นชั่วโมงที่เพียงพอที่เราจะเริ่มทดลองเพราะว่าจริงๆแล้วครีมอะณตอนแรกที่ทำครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่าผลที่ได้มันจะออกมาเป็นยังไงหรือไปก็กังวลว่านักเรียนจะไปชุมชนเขาจะได้รับอุบัติเหตุไหมอะไรเราก็กังวลเช่นเดียวกันแต่ว่าพอไปแล้วอะค่ะเราก็จะค้นพบว่าเขาก็จะมีความรับผิดชอบต่อตัวเขาอะอยู่ด้วยเหมือนกันเหมือนเขาก็จะตื่นเต้นเขาก็จะเห็นความสำคัญของการที่ได้ออกจากห้องเรียนมันก็ทำให้การเรียนรู้ของเขามันเริ่มความตื่นเต้นนะคะอินเทอร์เรสอะมันได้ตั้งแต่ตอนที่เขากำลังจะออกจากห้องเรียนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้กระบวนการเรียนรู้พอใจมันมาตั้งแต่แรกกระบวนการเรียนรู้อื่นๆแล้วดันไปเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเขาด้วยมันเลยทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดการเรียนรู้ที่แบบไปด้วยความเรื่อยๆรวดเร็วไม่ได้มีปัญหาอะไรดังนั้นถ้าครูคนไหนที่จะเริ่มจากการที่มอง

0: มองก่อนมองชุมชนว่าเป็นยังไงและลองทำลองลงมือทำ
1: ค่ะเหมือนกล้าที่จะทำเนาะชอบที่คุณพูดว่าเราต้องการที่จะบอกให้เด็กกล้าคิดกล้าถามมีความสนใจแต่สิ่งหนึ่งเลยที่คุณครูต้องทำก็คือเรากล้าที่จะลองก่อนแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรยากค
0: ุ
1: ณต้องการจะบอกว่ามันบูรณาการกับหน้าที่ของคุณครูอยู่แล้วที่ต้องไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมอะไรด้วยนะคะแล้วก็สังเกตแล้วก็หยิบตรงนั้นออกมาเลยนะคะคุณพูดอีกแล้วซึ่งครูคิดว่ามันสำคัญก็คือว่าทำยังไงให้เด็กรู้สึกสนใจใส่ใจในการเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่คุณคิดว่ามันสำคัญมากๆเลยใช่ไหมก่อนที่จะไปเริ่มทำสิ่งต่างๆ
0: ใช่มันเริ่มต้นจากการตรงนี้ค่ะที่เราอยากให้เด็กสนใจเรียนเพราะว่าก่อนนั้นคือเข้าไปปั๊บนักเรียนส่วนใหญ่อาจจะมีต้นทุนที่ไม่ได้สูงมากทำให้เขาไม่ได้ใส่ใจในการเรียนแล้วก็แบบไม่ได้อยากจะเรียนอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาสนใจขึ้นมาคือการสร้างความสนใจเนี่ยก็ยอมรับตรงๆว่าก็หาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆว่าจะทำยังไงให้นักเรียนเนี่ยสนใจที่จะเรียนไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วสิ่งที่คนพบอะค่ะคือว่าสิ่งที่เขาเรียนอะมันต้องสำคัญกับชีวิตเขาถึงจะสนใจเรียน
1: ค่ะเมื่อกี้ฟังเราคิดไปถึงเป้าหมายของการเป็นครูถามได้ไหมคะว่าเป้าหมายจากการเป็นครูก่อนที่คุณจะมาทำงานวิจัยในเชิงของอัตลักษณ์พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนกับปัจจุบันนี้มันเหมือนกันหรือมันต่างกันยังไงบ้างของการที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละเป้าหมายของการเป็นครูของเรา
0: ก็คือก่อนนั้นก็คืออยากเป็นครูเพื่อที่มาสอนหนังสือนักเรียนเนี่ยค่ะแต่พอหลังจากเราบรรลุเป้าหมายของการได้เป็นครูแล้วค่ะเราก็ต้องมีการมันจะเคว้งคว้างไปช่วงหนึ่งแล้วก็มาตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วเราเป็นครูแล้วเราจะเป็นครูอย่างไรก็เลยค้นพบว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราอยากทำคือเราอยากสร้างนักเรียนที่เติบโตไปด้วยเติบโตแล้วเขาสามารถไปใช้ชีวิตของเขาด้วยอย่างที่ไม่มีปัญหาอะไรอย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของเขาได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้นักเรียนเราอ่ะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างภาคภูมิใจอันนั้นก็คือเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ของครีมเช่นเดียวกัน
1: โอ้ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างภาคภูมิใจ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนหลากหลายก็เลยไม่ได้อยากให้เขาตีกรอบว่าเขาจะต้องไปเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเขาอยากให้เขาหาสิ่งที่เขาอะภาคภูมิใจที่เขาอยากจะเป็น
1: ก็คือเน้นไปที่การเข้าใจตัวเองการเป็นตัวของตัวเองที่คุณเคยบอกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนและสัปดาห์นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างนี้หมายความว่าหน้าที่ของคุณเปลี่ยนไปไหมจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน
0: ใช่ก็จะเปลี่ยนไปหน้าที่ของครีมในอดีตครีมที่ว่าเราแค่ตั้งใจสอนในชั่วโมงในเนื้อหาในสิ่งที่เราต้องสอนอะให้มันดีตอนนั้นอ่ะก็คือพยายามหาเทคนิคทุกอย่างที่มันดีเราคิดว่ามันดีมากๆแล้วอ่ะแต่ว่าเอ้าทำไมเด็กดันกลับได้ผลลัพธ์ที่ไม่ใส่ใจนะก็เลยมาเฟชชั่นกับตัวเองว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเลยค้นพบว่าอ๋อที่จริงอ่ะการกระบวนการออกแบบที่เป็นเนื้อหาหรือว่าเน้นทดลองเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีอาจจะดีมากก็ได้แต่ว่าบางทีสิ่งที่ดีมันอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่มันถูกต้องหรือว่าถูกที่มันเลยทำให้กระบวนการเรียนรู้มันอาจจะยังไม่ได้แบบเชื่อมกันดังนั้นพอเป็นครูสภาคิมเลยมองว่าถ้าคิมอยู่ในบริบทแบบนี้เราก็ต้องมาศึกษาบริบทแบบนี้แล้วเราจะพัฒนานักเรียนอย่างไรแล้วเราก็ออกแบบแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นการทดลองไปเรื่อยๆวิธีนี้โอเคไหมวิธีนี้ตอนนี้คิมทดลองวิธีการออกแบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ทดลองไปไม่แน่หลังจากนี้อาจจะมีวิธีอื่นที่มันดีกว่านี
1: ้
0: ได้หรือว่ามีวิธีอื่นอีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหามา
1: แสดงว่าการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นฐานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ครูที่จะมาเน้นหลักสูตรเน้นเนื้อหาเป็นหลักแต่มันต้องอยู่ที่บริบทของนักเรียนด้วยว่าเขาอยู่ตรงไหนชุมชนเขาเป็นอย่างไรนะเขาสนใจอะไรนะคะโอ้โอเคสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะงั้นค่ะท้ายที่สุดแล้วค่ะถ้าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งที่คุณอยากจะเสนอกับท่านผู้ฟังนะคะว่าเป็นสิ่งที่ take away message ที่คุณอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รู้ในหัวข้อวิจัยของคุณเลย
0: take away เหรอคะก็ message ที่ว่าก็คือการเรียนการสอนไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวสำหรับคนใดคนหนึ่งเราสามารถมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เด็กคนนี้ก็แฮปปี้เด็กคนนี้ก็แฮปปี้ทุกคนสามารถเรียนรู้อย่างแฮปปี้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็สุดท้ายแล้วมันจะอยู่ที่ตัวตนของ

0: เด็กเป็นหลักว่าเขาอะอยากเรียนอะไร
1: เราไม่น่าจะเราไม่สมควรจะมีกรอบที่ว่าเราจะยัดเยียดอะไรให้เขาสุดท้ายแล้วคนที่เขาจะเอาความรู้ไปใช้หรือคนที่จะสร้างความรู้อ่ะก็คือตัวเขาเองดังนั้นการที่จะสร้างความรู้ผ่านการเรียนรู้
2: ค่ะ
1: ก็จะต้องเป็นตามรายบุคคลอ่ะคิมคิดว่าเป็นแบบนั้นจะว่า
2: ไม่มีการสอนใดที่ตายตัวต้องเป็นการสอนที่พัฒนาที่เป็นรายบุคคลให้แต่ละคนพัฒนาตามศักยภาพของตัวเองเท่านั้นนะคะก็เยี่ยมมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะครีมหรือว่าสาธิรัตน์สะสมนะคะในศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะวันนี้เราสองคนก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.
4: ปลุกความเป็นลูกทุ่งไทยให้กลับมากับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ลูกทุ่งจุฬาของคนไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 15:55 น. โดยประมาณดิฉันฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าหยดน้ำนมหยาดน้ำตานะคะขับร้องโดยคุณชินกรไกลลาศค่ะและอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปชื่อเพลงสุดสะดุดีขับร้องโดยคุณผ่องศรีวรนุชผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูประดิษฐ์อุตมังค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2569และวันพุธที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันแม่แห่งชาติในปีพุทธศักราช2519ค่ะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สำคัญของประเทศไทยของเราอีกด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งผู้ดำเนินรายการจึงถือโอกาสนำเอา2บทเพลงนี้ที่มีคุณค่าและความหมายถึงคุณแม่และบทเพลงสุดสะดุดีซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทเพลงอันทรงคุณค่ามีความหมายยิ่งมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังค่ะมีบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมาจากแฟนรายการ2บทเพลงซึ่งเป็นบทเพลงอันทรงคุณค่าและมีความหมายเป็นอย่างยิ่งไปรับฟังกันค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่ากล่อมขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะบทเพลงนี้ผู้ประพันธ์เพลงคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและอีกบทเพลงชื่อเพลงอิ่มอุ่นขับร้องโดยคุณสุบุญเลี้ยงคุณสุบุญเลี้ยงเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้เองไปรับฟังกันเลยค่ะ

่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงกล่อมต้นฉบับขับร้องโดยคุณมัณฑนาโมรากุลผู้ประพันธ์เพลงนี้คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและผู้ประพันธ์ทำนองเพลงนี้คือครูสง่าอลัมพีค่ะบทเพลงนี้เดิมทีเป็นบทเพลงในแนวเพลงสุนทราภรณ์ต่อมาถูกจัดรวมในแนวเพลงลูกกรุงนะคะซึ่งได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่มแฟนเพลงแนวลูกกรุงและแนวสุนทราภรณ์จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2530นะคะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ได้นำบทเพลงนี้มาขับร้องใหม่และถูกนำมารวมไว้ในอัลบั้มชุดกล่อมซึ่งยกเอาเพลงนี้เป็นเพลงหลักหรือเพลงเอกของอัลบั้มโดยแนวคิดของอัลบั้มเพลงชุดนี้มาจากครูภัยจิตสุภวาลีซึ่งได้เห็นคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ในมุมของลูกทุ่งแท้ลูกทุ่งสตริงลูกทุ่งประยุกต์แต่ยังไม่มีในกลุ่มไหนที่คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ได้ขับร้องเพลงในรูปแบบของเพลงลูกกรุงเลยจึงถือโอกาสทำอัลบั้มนี้ขึ้นมาซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอัลบั้มหนึ่งที่เป็นอมตะและทรงคุณค่าต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเพลงลูกทุ่งเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังซึ่งยังคงแสดงถึงความอัจฉริยะและความสามารถในด้านงานร้องเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองค่ะเมื่ออัลบั้มกล่อมที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงร้องและความรู้สึกของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์กระจายออกไปสู่แฟนเพลงทำให้เพลงแนวลูกกรุงเป็นที่น่าสนใจของศิลปินนักร้องหลายท่านทำให้ศิลปินหลายท่านได้หันมานำบทเพลงเก่ามาขับร้องใหม่อีกจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะไปฟังบทเพลงเพราะๆเกี่ยวกับคุณแม่อีก2บทเพลงกันค่ะท่านผู้ฟังมีเพลงกล่อมของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แล้ววันนี้อยากนำเอาอีกบทเพลงหนึ่งที่มีชื่อว่ากล่อมลูกของคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะและยังมีอีกบทเพลงที่ตั้งใจนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเลยกับบทเพลงที่มีชื่อว่าแม่ของใครขับร้องโดยคุณพรศักดิ์ส่องแสงค่ะครูคำหอมพ่อห้างน้อยเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

่ะท่านผู้ฟังคะจากบทเพลงกล่อมที่ขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ถึงบทเพลงที่มีชื่อว่ากล่อมลูกที่ขับร้องโดยคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะจนมาถึงแม่ของใครที่ขับร้องโดยคุณพรศักดิ์ส่องแสงผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูคำหอมพ่อห้างน้อยหรือชื่อจริงของท่านคือรักวัฒนยานั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเพราะแม่คือผู้ให้กำเนิดผู้ดูแลเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่และยังคงความรักและห่วงใยเสมอแม้นว่าลูกนั้นจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะความรักความห่วงใยของแม่ยังคงบริสุทธิ์และมีให้ลูกเสมอมาค่ะมีบทเพลงดีๆอีก2บทเพลงนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าบวชแทนพระคุณแม่ขับร้องโดยคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะและอีกบทเพลงชื่อเพลงแม่คอยอุ้มไตรขับร้องโดยคุณจอมขวัญกัลยาค่ะครูละพีเรือนเพชรเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ผู้ดำเนินรายการตั้งใจนำเอาบทเพลงเพราะๆอันทรงคุณค่าและความหมายของการตอบแทนพระคุณของคุณแม่ผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ทำให้เราได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวต่อไปยังมีบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาไม่ได้ลืมนะคะท่านผู้ฟังหากแต่อยากเปิดบทเพลงเกี่ยวกับคุณแม่ติดต่อกันก็เลยอาจจะเปิดช้าไปหน่อยคงไม่ว่ากันนะคะบทเพลงนี้แฟนรายการแนะนำมามีชื่อว่ากุหลาบแดงของคุณไก่พันนิพาผู้ประพันธ์เพลงคือคุณพรพจน์อันทนายนะคะผู้ดำเนินรายการขอแถมอีกเพลงนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่ากุหลาบแดงเช่นกันค่ะขับร้องโดยณว่องมงคลอุทกนะคะอาจจะเป็นบทเพลงในแนวเพื่อชีวิตแต่อย่างไรก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพลงกุหลาบแดงในอีกแนวหนึ่งกันบ้างนะคะไปรับฟังกันค่ะ

ขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะที่แนะนำบทเพลงเพราะๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะเนื่องจากเปิดบทเพลงกุหลาบแดงที่ขับร้องโดยคุณไก่พันธิพาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วผู้ดำเนินรายการอดนึกถึงเพลงกุหลาบแดงที่ขับร้องโดยณว่องมงคลอุทกซึ่งท่านประพันธ์เพลงนี้เองและยังเป็นเพลงแนวเพื่อชีวิตอยากให้ท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ฟังเพลงอีกแนวหนึ่งมุมหนึ่งของเพลงที่มีชื่อเหมือนกันต้องขออภัยด้วยนะคะหากขัดใจท่านไหนคงไม่ว่ากันนะคะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-218-3975-7หรือ line@id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะติดตามหาบทเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะมีบทเพลงที่เป็นบทเพลงในแนวคติเตือนใจซึ่งได้บอกเล่าถึงเรื่องราวเก่าๆที่เป็นตำนานเป็นคติสอนใจนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าใจพ่อใจแม่ขับร้องโดยคุณพรพิรมค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองนะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงแหล่กล่องข้าวน้อยข้าแม่ขับร้องโดยคุณศรีไพรไทยแท้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังค่ะบทเพลงแหล่บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นตำนานเรื่องก่องข้าวน้อยข้าแม่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าหรือนิทานบอกเล่าสร้างสรรค์ขึ้นมาในแนวบทเพลงหรือนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ทุกสิ่งล้วนแล้วถูกสร้างมาเพื่อเป็นคติสอนใจให้กับผู้ที่ได้รับฟังนะคะและยังรวมไปถึงคุณบุตรคุณธิดาให้ได้ตระหนักรู้ถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่อย่างมีสติในอารมณ์และความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นในชั่วขณะเวลานั้นแม้นการโมโหหิวนะคะก็สามารถบรรเทาได้หลังจากที่เราทานให้อิ่มพลาดพังไปไม่มีสติยังคิดจะทำให้เราเสียใจไปโดยที่ไม่สามารถที่จะย้อนสิ่งเหล่านั้นหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นกลับมาได้นะคะไปฟังบท

ลง2บทเพลงนี้ต่อค่ะท่านผู้ฟังเป็นบทเพลงแนวคติเตือนใจสอนใจเช่นกันนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าแม่จ๋านะคะขับร้องโดยคุณสุชาติเทียนทองค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองและบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งกล่องข้าวน้อยข้าแม่ขับร้องโดยคุณสิริพรอำไพพงศ์นะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะการสร้างสรรค์บทเพลงในตำนานโดยเฉพาะเพลงที่มีชื่อว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นั้นนะคะจะเห็นได้ว่าศิลปินนักร้องในหลายภูมิภาคนำไปขับร้องในฉบับของแต่ละภูมิภาคนั่นคือความตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆเพื่อให้เป็นการเตือนสติของกุลบุตรกุลธิดาให้ได้มีสติยังคิดมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะพระคุณของคุณแม่นั้นยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งนักไม่อาจจะเปรียบเทียบได้หรือวัดได้ด้วยสิ่งอื่นใดหากแต่เพียงเราไม่สร้างความทุกข์ใจให้กับท่านดูแลตัวเองให้ดีดำเนินชีวิตให้ได้อย่างราบเรียบมีความสุขไม่สร้างความเดือดร้อนให้ท่านเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการทำความดีตอบแทนพระคุณของคุณแม่ท่านแล้วนะคะหากมีความดีหรือมีความเจริญก้าวหน้ารวมไปทั้งการเลี้ยงดูตอบแทนพระคุณของท่านนั้นได้ยิ่งเป็นสิริมงคลในชีวิตของเรายิ่งนักค่ะท่านผู้ฟังมีบทเพลงขับร้องคู่กันมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าลูกแก้วเมียขวัญนะคะขับร้องโดยคุณสุรพลสมบัติเจริญร้องคู่กับคุณพงศ์ศรีวรนุชค่ะและอีกบทเพลงหนึ่งนะคะเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าแบ่งลูกคนละครึ่งขับร้องโดยคุณสรเพชรพินโยร้องคู่กับคุณน้องนุชดวงชีวันไปรับฟังกันเลยค่ะ

ข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะท่านผู้ฟังและช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานะคะผู้ดำเนินรายการจึงนำเอาบทเพลงธรรมะดีๆมาเปิดแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะกับบทเพลงธรรมะดีๆที่มีชื่อว่าพระพุทธคุณขับร้องโดยคุณชินกรไกรลาศค่ะครูพงศักดิ์จันทลุขาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และท่านได้ประพันธ์อีกบทเพลงไว้เช่นกันนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าลูกของแม่ขับร้องโดยคุณยุพินแพรทองค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะ

่ะท่านผู้ฟังคะตลอดในช่วงเวลา3เดือนของเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะนอกจากพระสงฆ์จำพรรษาในวัดตลอดระยะเวลา3เดือนยังมีคฤหัสถ์ผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ถือโอกาสเข้าวัดฟังธรรมถือศีลเพื่อชำระจิตใจให้ผ่องใสตามวิถีของพุทธศาสนิกชนอีกด้วยต้องขออนุโมทนาสาธุบุญกับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมถือศีลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ด้วยนะคะไปฟังต่อกับบทเพลงดีๆที่ตั้งใจนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าพระสังฆคุณขับร้องโดยเท่าธุลีดินหรือครูพงศักดิ์จันทลุขานั่นเองค่ะท่านผู้ฟังและอีกบทเพลงมีชื่อว่าอยากให้คนทั้งโลกรักกันขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะครูพงศักดิ์จันทลุขาท่านได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งในปีพุทธศักราช2557ค่ะท่านเป็นผู้ก่อตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมลานบ้านลานธรรมซึ่งเป็นสถานที่สำหรับศึกษาและปฏิบัติธรรมรวมถึงจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและชาวบ้านตั้งอยู่ที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะนอกจากจัดค่ายพุทธบุตรอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชนแล้วรวมถึงการมอบทุนการศึกษาและทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นคุณูปการที่ท่านได้สร้างไว้นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานเพลงให้กับเราได้รับฟังกันแล้วนะคะครูพงศักดิ์จันทลุขาท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่1กันยายนปีพุทธศักราช2558ด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่โรงพยาบาลสัมพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสิริอายุได้78ปีนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังไปฟังบทเพลงกันต่อค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลง2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าไปจนได้นะคะขับร้องโดยคุณหนุ่มเมืองไพรค่ะและมีอีกบทเพลงที่นำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่ารออ้ายผู้เดียวขับร้องโดยคุณสวนสนมนสวรรค์ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-218-3975-7หรือ line@id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะผ่านช่วงชั่วโมงที่2มาพอสมควรแล้วนะคะยังไม่ได้ฟังเพลงขับร้องแก้กันเลยเนื่องจากปกติผู้ดำเนินรายการจะนำบทเพลงขับร้องแก้กันมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในช่วงชั่วโมงที่2ฉะนั้นเราไปฟังบทเพลงขับร้องแก้กันเลยค่ะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าพี่มีแต่ให้ขับร้องโดยคุณเอกชัยศรีวิชัยค่ะและมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อว่าพี่มีแต่ได้ขับร้องโดยคุณจันทราธีระวันค่ะสองบทเพลงนี้ครูชวนชัยฉิมพวงเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

ท่านผู้ฟังคะบทเพลงที่มีชื่อว่าพี่มีแต่ให้หลายท่านอาจจะสงสัยและคุ้นเคยว่าบทเพลงนี้ขับร้องโดยคุณสายันสัญญานะคะแต่จริงๆแล้วนักร้องต้นฉบับบทเพลงนี้คือคุณเอกชัยศรีวิชัยนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังเวลาหมดเวลากับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่แนะนำบทเพลงดีๆที่ทรงคุณค่าและมีความหมายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะขอขอบคุณคุณแมนสังขลักษณ์เทคนิคคอนโทรลผู้ที่ดูแลจัดการบทเพลงเพราะๆเหล่านี้มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังและขอขอบคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์เทคนิคคอนโทรลผู้ควบคุมการออกอากาศและยังรอรับโทรศัพท์จากแฟนรายการรับเพลงที่แนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังอีกด้วยนะคะขาดไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังแหล่งข้อมูลดีๆของผู้ดำเนินรายการนั่นคือสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนข้อมูลและเรื่องราวต่างๆให้ผู้ดำเนินรายการได้มีโอกาสไปค้นคว้าไปศึกษาเรื่องราวเหล่านั้นมาบอกกล่าวมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถึง4โมงเย็น
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิชาการกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเคยเป็นไหมครับหลังออกกำลังกายตื่นเช้ามาแทบจะลุกไม่ไหวแทบจะเดินไม่ได้ปวดเมื่อยตามตัวจนต้องพูดกับตัวเองว่าเมื่อวานนี้เราออกกำลังกายได้ผลอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันบางครั้งเราออกกำลังกายเสร็จกลับรู้สึกไม่ปวดเมื่อยตัวเลยจนเริ่มสงสัยว่าวันนี้เราออกกำลังกายหนักพอหรือเปล่าความเชื่อนี้พบได้ค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งอาการปวดเมื่อยหลังออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยในการวัดว่าเราออกกำลังกายได้ผลหรือไม่ได้ผลซึ่งอาการปวดเมื่อยนะครับก็จะสามารถเกิดขึ้นหลังจากออกกำลังกายได้ประมาณสัก 12-48 ชั่วโมงซึ่งอาการปวดแบบนี้นะครับไม่ใช่อาการบาดเจ็บโดยตรงแต่มักจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับแรงกระตุ้นในรูปแบบที่ไม่ค่อยคุ้นเคยครับเช่นเริ่มออกกำลังกายเป็นครั้งแรกๆหรือว่าออกกำลังกายประเภทที่แตกต่างออกไปจากที่เคยทำหรือว่าจะเป็นการกลับมาออกกำลังกายหลังหยุดไปนานนะครับก็สามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังออกกำลังกายได้ซึ่งความจริงแล้วนะครับการพัฒนาความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเกิดจากการได้รับแรงกระตุ้นที่เหมาะสมร่วมกับการพักผ่อนและโภชนาการที่ดีไม่ได้จำเป็นที่จะต้องปวดจนแทบขยับร่างกายไม่ได้นะครับในวงการวิชาการกีฬานะครับมีหลักสำคัญข้อหนึ่งก็คือ progressive overload ก็คือการค่อยๆเพิ่มความหนักเพิ่มความเข้มข้นของกิจกรรมที่เราทำอย่างเหมาะสมไม่ใช่จำเป็นที่จะต้องทำให้หนักที่สุดในทุกครั้งที่เราออกกำลังกายนอกจากนี้นะครับอาการปวดเมื่อยเนี่ยอาจจะยังได้รับอิทธิพลจากหลายๆปัจจัยเช่นการนอนหลับการรับประทานอาหารนะครับหรือว่าโภชนาการส่วนตัวที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับอายุความเครียดแล้วก็ระดับความฟิตของร่างกายแต่ละคนด้วยดังนั้นก็เป็นอีกปัจจัยนึงครับที่เราไม่ควรจะนำเอาอาการปวดมาประเมินตัวเองหรือว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเมื่อเราออกกำลังกายแบบเดิมอย่างต่อเนื่องร่างกายของเราจะเริ่มปรับตัวทำให้อาจจะรู้สึกปวดตัวน้อยลงได้แม้ว่าการฝึกการออกกำลังกายนั้นจะยังส่งผลดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีอาการปวดเมื่อยแล้วนะครับสิ่งที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายของเราได้ดีขึ้นก็คือเป็นการเคลื่อนไหวเบาๆอาจจะเป็นการเดินนะครับหรือว่าการกายบริหารเบาๆเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างนุ่มนวล นะครับดื่มน้ำให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพดีนะครับจะช่วยให้เรารู้สึกหายปวดตัวได้เร็วขึ้นได้สิ่งสำคัญที่สุดครับอย่าตัดสินความสำเร็จของการออกกำลังกายจากความปวดเมื่อยเพียงอย่างเดียวแต่ให้ลองสังเกตจากสิ่งเหล่านี้ดูครับว่าวันนี้เรายกเวทได้หนักขึ้นหรือเปล่าเราเดินหรือวิ่งได้นานขึ้นหรือไกลขึ้นหรือเปล่าชีพจรของเราโอเคไหมหายเหนื่อยเร็วขึ้นไหมใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากครับเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของการดูแลสุขภาพของเราอย่างแท้จริงอาการปวดเมื่อยคือเสียงตอบรับว่าร่างกายเนี่ยได้รับสิ่งใหม่แต่ไม่ใช่เครื่องยืนยันว่าการออกกำลังกายนั้นประสบความสำเร็จความสำเร็จที่แท้จริงนะครับคือการแข็งแรงขึ้นทีละน้อยและสามารถออกกำลังกายได้อย่างยั่งยืนสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สุดสัปดาห์กับสถานการณ์โลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
4: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับสู่รายการหมุนตามโลกนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับช่วงเวลา16:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 100.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความรู้สู่ประชาชนนะครับแล้วพบกันพร้อมกันออกอากาศกับทางสถานีวิทยุจุฬาสถานีวิทยุพลังงานทหารนะครับ 90.5 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกับท่านศาสตราจารย์กิตติ์คุณทศวัฒน์ค้ำชูผมสรจักรเกษมสุวรรณครับจะเชิญว่าสวัสดีครับ

0: ครับอาจารย์สรจักรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับอาจารย
0: ์ครับยังไงครับ
1: ก็ยังไงครับ
0: อาจารย์ได้ข่าวสารอะไรบ้างจากทางนี้ไหมครับจากประเทศเราตอนนี้เข้าใจว่าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไปอยู่แถวไหนครับ
1: ก็ผมตอนนี้อยู่ที่ปารีสครับ
0: โอ้ยอาจารย
1: ์ครับเป็นงานเป็นงานที่อยากมาชมมากก็คือมายอมลงทุนมาชมงานเทศกาลที่เรียกว่ามดองค์มาเจสเต้นะครับก็คืองานแสดงชุดต่างๆแล้วก็งานศิลปะต่างๆในการฉลองครบรอบ340ปีของการติดต่อครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสแล้วก็ครบรอบกว่า70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสใช่ไหมครับซึ่งเป็นเสด็จอยู่สมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเนินมาทอดพระเนตรเมื่อปลายเดือนมิถุนายนไปเทศกาลนี้ก็มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญานะครับทรงเป็นองค์อุปถัมภ์แล้วก็จัดโดยพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็สถาบันที่ชื่อเทสิตนะครับสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกันจัดมีขึ้นที่มูเซ่เดซาเดคอราทีฟในปารีสนะครับจ้ามันดีมากจริงผมคุ้มที่บินมาดู
0: ใช่ไหม
1: คุ้มจริง
0: ๆแล้วก็ยังมาก
1: เทศกาลนี้ยังมีอยู่จนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับถ้าใครผ่านมาทางปารีสต้องมาแวะชมนะจันคือเขาจัดได้ดีมากเลยแล้วชุดเฉลิมพระองค์สวยพระนางเจ้าพระราชินีนาถพระเป็นหลวงเนี่ยสวยแบบมันดูงดงามละเอียดแล้วก็มีเรื่องราวที่เล่านะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฉลองพระองค์หลายๆชุดแล้วก
0: ็
1: เรื่องราวของการออกแบบของเปียบอกแมงแล้วก็บอกแมงนี่เคยพูดไว้เลยนะครับว่าชุดฉลองพระองค์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ใช้สำหรับครั้งเดียวแต่ว่ามันจะอยู่คู่กับความภาคภูมิใจคนไทยของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตลอดกาลซึ่งก็เป็นจริงแล้วก็มีทำเป็นเขาเอาหน้าปกนิตยสารและข่าวต่างๆตอนเสด็จเนินประพาสยุโรปในช่วงปี1960ต้นๆเนี่ยนะครับของพระอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระปีหลวงเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาโอ้อาจารย์ถ้าดูที่เมืองไทยอาจจะไม่รู้สึกอะไร
0: คร
1: ับ แต่มาดูผมคิดเองนะพอมาดูที่ต่างประเทศเนี่ยและเห็นเรื่องราวนี้มันขึ้นมาเนี่ยแล้วมีคนฝรั่งเศสเดินมาเนาะก็แปลกดีจังมีคนฝรั่งเศสมาเนี่ยแล้วก็มีไกด์มาอธิบายนะ
0: ใน
1: ฝรั่งเศสนะครับผมก็แอบฟังคือผมไปกับเพื่อนเป็นฝรั่งเศสคนหนึ่งคือก็จริงก
0: ็
1: เป็นฝรั่งเศสที่อยู่ประเทศไทยเป็นนายกสมาคมแผ่นดินไทยอีสานเขามีภรรยาอยู่ที่ร้อยเอ็ดเขาก็มาฝรั่งเศสประจำปีแล้วกลับบ้านประจำปีอยู่แล้วผมก็เลยนัดกันว่าเรามาดูพร้อมกันแล้วกัน
0: ครับ
1: ก็ฟังไกด์คนนี้พูดเนี่ยนะอาจารย
0: ์ครับ
1: ผมก็ฟังหางๆเสียงผมก็เอ๊ะทำไมเธอมีความรู้มากแล้วก็ถามเพื่อนผมคุณมาร์กเนี่ยว่าไกด์คนนี้เขาพูดได้ลึกซึ้งมากเลยนะบอกใช่รู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปีหลวงเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวกับชุดไทยโอ้ก็เป็นคนฝรั่งเศสที่รู้เรื่องเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีคนฝรั่งเศสมาสนใจดูเยอะทีเดียวครับไม่ใช่คนที่ไปคนไทยในตอนที่ผมไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยคนไทยที่ไปดูผมว่าสัก10คนมั้ง10กว่าคนที่เหลือเป็นต่างชาติหมดเลยอาจารย์ครับ
0: โอ้โหน่าภาคภูมิใจนะครับนี่เป็นอะไรซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของไทยเลยนะอาจารย
1: ์ very strong เลยผมว่าประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยมยอดที่สุดเลยครับอาจารย์ครับ
0: น่าดีใจ
1: แล้วก็ แล้วก็รายละเอียดของความประณีตของศิลปะไทยเนี่ยนะมันไม่ใช่เฉพาะชุดนะอาจารย์ครับมันรวมทั้งงานศิลปะของศิลปะที่เป็นแสดงแล้วก็มาถึงผ้าไหมไทยแล้วก็การคิดต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้ผ้าไหมไทยและการใช้ศิลปะไทยการปักต่างๆในปัจจุบันที่กับเจ้าฟ้าศิลปะมรีท่านทรงมีพระดำริต่างๆเลยนะอาจารย์โอ้มันดีมากอาจารย์ผมดูด้วยความน้ำตาคล
0: อโ
1: อ้ผมดูวิดีโอ
0: ได้เลยครับ
1: นะดูแล้วน้ำตาคลอเลยจริง
0: โอ้
1: ดีมากดีมากคุ้มมาดู
0: น่าก็น่าภาคภูมิใจนะครับอาจารย์นะที่เป็นคนไทยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งชาวต่างชาตินะฮะคนฝรั่งเศสซึ่งโอ้เป็นคนที่รักศิลปะอะไร
1: ใช่
0: ดูแล้วด้วยนะ
1: เริ่มมาเราทำกลางเมืองเขาเลยนะกลางกรุงปารีสท่ามกลางความเป็นศิลปะต่าง
0: ๆถ้าดูจริงๆต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ถ้าดูแบบให้ลึกซึ้งให้เข้าใจ
1: ไม่เยอะนะอาจารย์สองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับ
0: โอ้เลยครับ
1: ประมาณสองชั่วโมงอย่างมากไม่นั้นสามชั่วโมงโดยประมาณผมก็อยู่เกือบ3ชั่วโมงอะครับ
0: โอ้ครับก็อย่างเดียวนี่นับนานนะคือเราไม่ใช่นิทรรศการอะไรเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ช่างสร้างชาติอะไรมาเฉ
1: พาะอันนั้นอาจจะไม่ได้ผลเท่านี้อันนี้ได้ผลกว่า
0: ก็มีจุดเน้นนะฮะมันก็เวลาประมาณนั้นก็กำลังน่าจะเหมาะแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วของพระองค์เนี่ยคือเราเห็นได้ใกล้มากเลยจะเห็นรายละเอียดต่างๆการปักการทอแล้วก็มีเรื่องของการออกแบบที่บอมแบงออกแบบไว้ยังไงแล้วในที่สุดแล้วทรงมีพระดำริออกมาว่าในสุดชุดออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งดูดีกว่าตอนออกแบบตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ครับแล้วก็โอ้ยเยอะแยะเลยจานเล่าไปหมด
0: เอ๊ะอาจารย์แล้วมีออกร้านขายไหมไทยอะไรบ้างไหม
1: ไม่มี
0: โอเคครับโอเคดีแล้วครับมันจะได้มีคุณค่านะฮะไม่ใช่เป็นการคอมเมอร์เชียลไลซ์
1: ไม่ใช่
0: นะฮะอันนี้ก็ผมว่าคิดว่าเหมาะแล้วนะไม่ต้องมีอะไรมาขายของเป็นที่ระลึกอะไรอย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: ผม
1: หนังสือที่ทำขายเกี่ยวกับเทศกาลนี้ก็เล่มหนาตบเลยนะอาจารย์แล้วก็แถมได้25 ยูโรเองเล่มหนาตึบมากผมเดี๋ยวจะแบกกลับไปเล่มหนึ่งเนี่ย
0: แล้วพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดีนะอย่างนี้
1: ดีเลยอย่างนั้นนะทำดีมาก
0: ดีแล้วอาจารย์วันหลังจะได้เอามาโชว์กันบ้างนะฮะดูแค่หนังสืออย่างเดียวก็ยังได้บุญแล้วก็เรียกว่าเป็นประโยชน์พอที่จะเข้าใจนะครับ
1: แล้วก็มาในช่วงวันใกล้วันที่12ก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับโอเคครับผมครับผม
1: โอเคอาจารย์จะถามผมว่าอยู่ได้ข่าวอะไรไหมผมก็ตกใจมากเลยนะครับบน
0: เ
1: ตื่นขึ้นมาก่อนที่ไปชมนิทรรศการเนี่ยเปิดทีวีเจอข่าวนี้โอ้โหตกใจเลยนะเราก็ไม่นึกเราก็พูดข่าวเหตุการณ์ยิงกราดในโรงเรียนต่างๆหรือในวิทยาลัยในที่ต่างๆหลายประเทศมาแล้วนะครับไม่นึกว่าคือเมืองไทยก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆนะเมื่อต้นปีก็มีทางภาคใต้แต่ไม่นึกว่ามันจะอยู่มันจะเกิดครั้งใหญ่มันก็เกิดที่สยามสแควร์อะไรนะสิที่
0: พารากอน
1: ทีหนึ่งนะครับอันนั้นก็ทีแต่ว่าในโรงเรียนเลยอย่างนี้แล้วก็บุคลากรครูบาอาจารย์เสียชีวิตไป5 คนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมีนักเรียนเสียชีวิต
0: คนเสียชีวิต
1: คุณปู่
0: แล้วก็บาดเจ็บอีกหลายคน
1: โอ้แ
0: ม่เรื่องน่าสะเทือนใจนะ
1: โอ้มันสลดจริงๆอาจารย์มันสลด
0: ใจมากเลย
1: มันสลดมากจริงๆก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยทุกคนนะทุกครอบครัวครับอาจารย
0: ์ครับก็ผมก็ตกใจเหมือนกันนะอาจารย์ขนาดอยู่เมืองไทยแล้วก็อะไรล่ะข่าวต่างประเทศเนี่ยโอ้ซินเอ็นนี่ลงเฮดไลน์เป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะ
1: ทุกช่อง
0: อื่นยัง
1: ผมดูBBCก็เป็น
0: เพราะว่าเข้าใจแต่คราวนี้ซินเอ็นเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าโปรดิวเซอร์คนหนึ่งของซินเอ็นเนี่ยนะฮะ ลูกชายเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ด้วยอาจารย
1: ์
0: โ
1: ร
0: งเรียนที่เป็นข่าวเนี่ยฮะบังเอิญลูกชายเนี่ยเขาไปต่างไปไอต่างประเทศไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ลูกชายเขาเองเนี่ยโทรศัพท์มาถึงพ่อเขาที่เมืองไทยอันนี้ตามรายงานนะฮะของผู้สื่อข่าวของ CNN เนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้เพิ่มความน่าสนใจสำหรับคนดูในสหรัฐด้วยนะครับก็อันนี้ก็อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยอาจารย์นะมันก็ภาพลักษณ์ของประเทศเราในแง่ที่ว่าไอ้ความรุนแรงโดยใช้อาวุธปืนเนี่ยมันคือสหรัฐอเมริกานี่เกิดอยู่เป็นประจำใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ปัญหาที่ถกเถียงกันเนี่ยว่าประเด็นสำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องการควบคุมอาวุธปืนใช่ไหมครับคราวนี้บ้านเราก็เริ่มมีไม่เริ่มฮะท่านนายกเนี่ยพูดมาตั้งแต่ครั้งที่ตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับแล้วตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ไอ้หนองบัวลำพูอ่ะที
1: ่
0: เมื่อ4ปีที่แล้ว
1: อ่ะ
0: ก็ที่ตำรวจยิงแล้วก็ไล่แทงคนกว่า30กว่าคนนะใช่ไหมฮะอันนั้นน่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วที่ทำให้ต้องคิดว่าเอ๊ะประเทศเราเนี่ยปัญหาเรื่องการครอบครองอาวุธปืนเนี่ยเป็นประเด็นด้วยสำคัญประเด็นหนึ่งของสังคมเราเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็มีรายงานว่าประเทศเราเนี่ยอัตราการที่เป็นเจ้าของอาวุธปืนเนี่ยสูงที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคของเราเลยนะฮะ
1: สูงสุดในอาเซียนครับ
0: สูงในอาเซียนเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ความรุนแรงการใช้ปืนเนี่ยเรายังเป็นรองก็ฟิลิปปินส์นะฮะที่มีอาชญากรรมโดยการใช้ความรุนแรงเนี่ย
1: อันนี้ก็แต่ข่าวนี้มันเพิ่งตามมาติดกับข่าวการที่คนรัสเซียพี่น้องเสียชีวิตที่พัทยาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันคือมันสองข่าวนี้มันทำความทำลายความรู้สึกความเชื่อมั่นไปเยอะผมแต่ผมไม่รู้นะผมว่าอันที่พัทยาเนี่ยที่รัสเซียสองคนเสียชีวิตแล้วก็มีครอบครัวสามคนเสียชีวิตต่างๆแล้วสืบไปไม่รู้จะไปฆาตกรรมฆ่าใครก่อนทั้งก่อนเข้าคุกหลังเข้าคุกอีกเท่าไหร่ไม่รู้อันนั้นก็สร้างความสะพรึงกลัวพอสมควรนะครับ
0: ครับใช่ครับครับก็เราคงไม่ไปวิเคราะห์นะครับสาเหตุอะไรที่เขาพูดกันนะฮะว่าทำไมเด็กนักเรียนคนนี้ถึงทำเช่นนี้นะครับเป็นเรื่องสังคมของเราที่ต้องช่วยกันหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะเราป้องกันอย่างไรในอนาคตแต่อันนึงที่ไม่ว่าจะมาจากมูลเหตุจูงใจอย่างไรก็ตามอาวุธปืนเนี่ยมันจำเป็นต้องควบคุมกันให้รัดกุมกว่านี้ใช่ไหมครับ
1: แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องอาวุธปืนอย่างเดียวอาจารย์เรื่องปัญหาอื่นๆของประเทศไทยก็คือว่ากฎหมายมีความเข้มข้นกฎหมายก็มีแต่การบังคับใช้กฎหมายไม่มี
0: ใช
1: ่หรือมีน้อยมีไม่มีประสิทธิภาพพอ
0: คือเขาก็บอกเหมือนกันเนี่ยคนไทยเราเนี่ยนะใครจะซื้อปืนเนี่ยมีอายุ20ปีนะครับก็สามารถซื้อได้ตราบใดที่มีก็ต้องแสดงว่ามีรายได้ที่ stable นะฮะแล้วก็ไม่มีประวัติการเป็นอาชญากรแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีอาวุธปืนนะสำหรับป้องกันตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็มีกฎเกณฑ์อยู่แต
1: ่ไอ้ปืนที่อยู่ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีอยู่เพียงเดียวเนี่ยนะของจำนวนปืนที่มีอยู่ทั้งประเทศเนี่ยนะอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นปัญหาใช่ไหมครับอาจารย์ก็เป็นปัญหาปืนที่มันไม่ได้มาด้วยการครอบครองถูกต้องตามกฎหมายแต่กรณีนี้เข้าใจว่าได้มาโดยการครอบครองถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคุณปู
0: ่ใช่ครับเป็นเจ้าของปู่เป็นเจ้าของใช่ไหมครับ
1: แต่ทำไมถึงมีลูกกระสุนปืนเยอะขนาดนั้นก็ไม่รู
0: ้นั่นสิไม่ใช่แล้วก็ไอ้นั่นก็มีส่วนเหมือนกันนะอาจารย์พูดถึงอ่ะไอ้เรื่องโซเชียลมีเดียที่เด็กไปดูตัวอย่างของการใช้อาวุธปืนความรุนแรงอะไรนะตามที่เขาไปค้นพบใน
1: เนี่ย
0: คอมพิวเตอร์นะใช่ไหม
1: ต้องเริ่ม
0: ก็มี
1: ต้องเริ่มแรงต้องเริ่มมาตรการ ออสเตรเลียนะของอังกฤษและหลายประเทศไหมอ่ะที
2: ่
1: เยาวชนต่ำกว่า16ต้องมีการควบคุมเรื่องการเข้าถึงคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดีย

0: ไม่รู้สิ
1: ใช่ใช่ครับมันก็อาจจะเกิดการเรียนแบบกันใช่ไหมฮะคราวนี้ประกอบกับไอ้แรงกดดันในทางจิตใจของเด็กคนนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์กันดูมันเป็นสาเหตุอย่างไรในที่โรงเรียนนะฮะแล้วก็หรือที่บ้านด้วยอะไรอย่างไรนะฮะครับ
0: โอเค
1: โอเคครับอันนั้นก็
0: พูดถึงเด็กอายุ14แล้วพูดถึงผู้ใหญ่อายุ80บ้างอาจารย์ครับไม่ใช่
1: ใครผู้ใหญ่80ผู้ใหญ่8อ๋อใช่แบบคนนี้น่าจะกลับเอาไว้ในโรงพยาบาลที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
0: อ้าวเขาไม่ได้เป็นอะไรจะไปว่าอะไรเขาเขาไม่เขาขั้นสามไปตรวจสุขภาพมาเมื่อ 2-3 เดือนก่อนท่านยังแข็งแรงดีทุกประการนะ
1: คือพฤติกรรมการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยนะโอ้สร้างความเสียหายให้กับทั้งในประเทศเขาแล้วทั้งสังคมโลกด้วยใช่ไหมฮะโอเคอาจารย์เดี๋ยวพูดได้เฉพาะจอดตรงไปเลยเดี๋ยวแบบ80คนอายุ80มีเยอะเหมือนกันนะอาจารย์กำลังพูดถึงอะไรนะคนปวดของเราแทบจะเป็นข่าวทุกสัปดาห์นะของเราเนี่ย
0: ครับเป็นคนปวดของอาจารย์ใช่ไหมเนี่ยพูดด้วยความรักใช่ไหมพูดถึงด้วยความรักด้วยความรักปรารถนาดีตลอด
1: วันไหนไม่มีข่าวอะไรนะพูดท่านเนี้ยเรื่องเดียวเนี่ยนะพูดได้เป็นวันเลย
0: เห็นไหมอาจารย์อาจารย์ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ต้องขอบคุณท่านโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำให้อาจารย์มีข่าวพูดทุกวัน
1: มีคู่ดูการต่อรายการเรามากเลยนะอาจารย์โอเคครับอาจารย์ประเด็นวันนี้มีเรื่องที่เกี่ยวโยงกับท่านอะไรบ้างที่มีผลต่อสังคมภายในและสังคมนอกประเทศเชิญเลยครับอาจารย
0: ์แล้วในเรื่องของสงครามกิรานใช่ไหมอาจารย์ครับก็ยังมียังไม่รู้จะสรุปยังไงนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ทางอิหร่านกับโอมานเขาก็กำลังอะไรล่ะ
1: เจรจาตกลงกัน
0: เจรจาทำข้อตกลงที่จะเปิดใช้ในส่วนของช่องแคบฮอร์มุซใช่ไหมครับอาจารย์ครับซึ่งก็ในว่าใกล้จะสำเร็จแล้วนะแต่ว่าถึงจะสำเร็จยังไงก็แล้วแต่ไอช่องแคบฮอร์มุซมันก็ไม่กลับมาเหมือนก่อนวันที่28กุมภาพันธ
1: ์อันนั้นค่อนข้างจะแน่นอนสรุปได้เลย
0: ซึ่ง
1: ยาก
0: ซึ่งก็แปลว่าสหรัฐเนี่ยได้ช่วยโลกอย่างยิ่งเลยใช้เงินไป4,340,000,000,000เหรียญสหรัฐเพื่อทำให้ช่องแคบฮอร์มุซไม่ตกอยู่ในสภาพของกฎหมายภายใต้หลักของกฎหมายระหว่างประเทศแต่กลายเป็นอยู่ในการไม่รู้ควบคุมด้วยวิธีการใดก็ไม่รู้ว่าโดยอิหร่านและโอมาน
1: ใช่ครับครับ
0: อุตสาห์เกิดลงทุนไปเพื่อทำให้มันหลุดจากการเป็นช่องแคบเสรี
1: ผลงานชิ้นโบดำของท่านทรัมป์เนี่ยแล้วที่น่าสนใจอีกเชิญอาจารย
0: ์ครับอันนี้ความตกลงอันนี้สหรัฐก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับ
1: ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวเลย
0: อิหร่านกับโอมานเขาคุยกันเองแต่อิหร่านก็บอกว่าแต่แม้จะคุยกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่สามารถก็อาจจะยังไม่เปิดใช้ตามหลักการที่คุยกับโอมานนะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยยังเป็นหนี้ฉันอยู่สหรัฐเนี่ยต้องมาใช้หนี้ค่าปฏิกรรมสงครามหลังจากเหตุการณ์ที่ลงนาม MOU แล้วแล้วอยู่มาถล่มฉัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วอันนี้ต้องใช้คืนให้หมด
1: ใช่แล้วยืนยันอีกนะว่าข้อตกลงใดๆเนี่ยต้องอยู่ที่เงื่อนไขของอิหร่านนะตอนนี้อย
0: ู่
1: จะมาใช้อ
0: ำ
1: นาจบางใหญ่มาข่มขู่เนี่ยไม่สำเร็จหรอกอยู่เองนั่นแหละไม่ต้องมีอะไรมาต้องมาทำตามเงื่อนไขอ่ะอาจารย์ลองคิดดูนะประเทศที่อ่อนแอกว่าทางด้านการทหารนะสามารถมีอำนาจต่อรองกับประเทศมหาอำนาจที่อ้างว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ใช่ไหมยังไม่สามารถที่จะไปกดดันนะฮะให้ทำอะไรตามอำเภอใจของของตนเองนะครับแล้วก็ที่ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนะครับความจริงก็ประเด็นนี้ก็พูดจนมาพอสมควรแล้วแต่ครั้งนี้พูดจากในพลสูงสุดอะไรผู้นำทางทหารสูงสุดของสหรัฐอเมริกา
0: แดนเคน
1: ในบนแดนเคนพูดไปเลยเขาบอกว่าเนี่ยนะขอตอนนี้ต้องเตรียมหาทางลงได้แล้ว

0: ถ้ายังใช้วิธีการแบบเดิมๆเนี่ยใช่ไหมที่ใช้การถล่มโดยทางอากาศเนี่ยอันเนี้ยดูแล้วพิจารณาแล้วไม่ว่าที่ไหนที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีข้อจำกัดไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ใช่ไหมครับแล้วก็โอกาสไอ้ทางเลือกอื่นที่จะต้องใช้อย่างอื่นมาช่วยในการที่จะให้บรรลุเป้าหมายทางทหารนั่นนะก็ส่งกำลังภาคพื้นดินไปเนี่ยซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อีกนะฮะการขยาย
1: ส่งไปไม่ได้ด้วย
0: แล้วเรื่องไอ้นี่นะอาจารย์เรื่องช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะศาสตราจารย์โรเบิร์ตเพปเนี่ยนะฮะของมหาวิทยาลัยชิคาโกเนี่ยโอ้ออกมามีสไลด์ให้เห็นเลยนะครับไอ้ให้รัฐอเมริกาใช้กำลังทางอากาศอย่างไรเนี่ยนะฮะก็ไม่มีวันนะฮะที่จะสามารถเข้าไปควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้เพราะว่าสภาพทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะฮะอิหร่านเนี่ยสามารถที่จะยิงมาได้ทุกมุมของช่องแคบฮอร์มุสเลยนะโดยใช้ต้นทุนต่ำเนี่ยไอ้โดนเนี่ยนะฮะทั้งบนภูเขาทั้ง
1: ใช่ฝั่งด้านเหนือของช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นฝั่งอิหร่านมันเป็นภูเขาสูงหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เป็นภูเขาสูงหมดเลยครับ
0: โอ้แล้วก็เปรียบเทียบไปเห็นเลยนะฮะสูงเหมือนอย่างกับตึกแล้วสูงสุดEmpire State อะไรหลายตึกเลยที่จะเข้าไปถล่มได้แล้วก็ไม่ใช่ตึกเดียวหลายตึกเลยที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วก็เปรียบเทียบเลยว่าเนี่ยขนาดในสมัยระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนะจะขึ้นบกยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีนะฮะนอร์มังดีโอ้โหต้องใช้เวลาเตรียมตัว2ปีนะไอ้นั่นยกพลขึ้นบกนะแต่ตอนนี้ไอ้ออปชันเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วสำหรับรัฐอเมริกาไอ้ทางอากาศเนี่ยลืมไปเลยไอ้ทางบกเนี่ยถ้าอยู่ตัดสินเนี่ยนะมันจะตายกันเกลือนเลยอ่ะถ้าอยู่ตัดสินใจทำแบบนั้นน่ะนะครับเนี่ยฮะไอ้นี่ก
1: ็คือท่านทรัมป์ท่านมักจะพูดสื่อเสมอว่าอิหร่านเนี่ยเป็นภัยคุกคามสหรัฐมา46ปีใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าอิหร่านเองเนี่ยเตรียมการที่จะสู้รบกับสหรัฐที่จะเผชิญสงครามแบบอย่างเงี้ยมา46ปีแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาเตรียมทุกอย่างว่ายิ่งท่านทรัมป์ไปถล่มเขาเมื่อปีที่แล้วอะไรต่างๆเขายิ่งเตรียมการใหญ่เลยมหาศาลว่าวันหนึ่งมันต้องเจอใช่ไหมในสหรัฐในขณะที่สหรัฐเองไม่รู้เตรียมแค่ไหนก็ไม่รู้จะเตรียมแค่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าลืมเตรียมไปเรื่องช่องแคบฮอร์มุสในกรณีในกรณีท่านทรัมป์นะกรณีก่อนหน้านั้นผมไม่ทราบแต่ว่า
0: เขาก็ความจริงเขาก็เตือนกันตั้งก่อนหน้านั้นแล้ว
1: ก็เรื่องช่องแคบฮอร์มุสมันก็เป็นที่รู้กันอยู
0: ่คือใช่อาจารย์ก็เคยพูดใช่ไหมที่เราพูดกันน่ะมันเป็นอะไรอ่ะจุดยุทธศาสตร์ที่อิหร่านก็คุมอยู่อ่ะแล้วเดิมทีเขาไม่ได้มีปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากที่อเมริกากับอิสราเอลไปโจมตีลูกหลานอิหร่านน่ะใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นไปโดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าเดินทะเลก็ตอนนั้นอาจารย์ก็อธิบายแล้วว่าต้องเสรีผ่านไปใช่ไหมฮะโดยไม่ต้องถูกเก็บค่าธรรมเนียมค่าอะไรตอนนี้อิหร่านเขาบอกเลยนะเตรียมไปเลยอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นไอการป้องปรามทางยุทธศาสตร์ที่จะได้เงินด้วย
1: คราวนี้
0: จะได้กัน
1: แล้วถามว่าถ้าอิหร่านกับโอมานตกลงกันเช่นนี้ได้นะซึ่งผมไม่รู้โอมานจะไปยอมตกลงด้วยทำไมนะถ้าโอเคถ้าโอมานไปตกลงด้วยเช่นนี้ได้แล้วจะมีกระบวนการอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมผ่านทางเลยก็แล้วแต่เนี่ยนะหรือถ้าไม่มีก็จบไปนะหรือถ้ามันจะมีเนี่ยสหรัฐจะรับได้ยังไงในเมื่อท่านมาโครูบิโอเนี่ยพูดเป็นแผ่นเสียงตกร่องนับครั้งไม่ถ้วนว่าไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางค่าภาษีค่าอะไรก็แล้วแต่มีไม่ได้ทั้งนั้นในการผ่านช่องแคบของรัสเซียไม่ได้ทั้งนั้นแล้วจะยอมรับได้ยังไงล่ะ
0: ครับก็เนี่ยครับก็ติดกับดักไอ้คำพูดของตัวเองว่าในที่สุดเนี่ยตัวก็ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีไปกว่านี้แล้ว
1: ซึ่งโดยหลักการ

0: ท่านโรเมโอก็ถูกนะหลักการก็ถูกควรจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แต่ตัวเองก็ไปเปิดช่องเข้ามาบีบคอตัวเองบีบคอหอยเลยว่างั้นเถอะ
1: ถูกต้องเลยนะครับก็เนี่ยเริ่มต้นมาจากที่เราพูดแล้วพูดอีกไงตัดสินใจแบบไม่ได้คิดให้รอบคอบเนี่ยใช่ไหมฮะไปเชื่อเนตันยาฮูนึกว่าจะสองอาทิตย์ก็เสร็จโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านได้ใช่ไหมฮะไปเชื่อไอ้ข้อมูลไอ้ข่าวกรองของมอสซาดของอิสราเอลอะใช่ไหมครับซึ่งเขาก็วิจารณ์มาตั้งนานแล้วไอ้เนี่ยเธอถูกแม่นต้องแม่นยำอะสำหรับไว้ฆ่าผู้นำประเทศอื่นนั่นแหละแต่ถ้าวิเคราะห์ไอ้สังคมของประเทศอื่นตัวเองอะไม่มีความสามารถที่จะทำนายหรือคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็เอาไปเป็นข้อพิจารณาตัดสินเนี่ยมันก็เลยสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ตัดสินนะในกรณีก็ท่านทรัมป์เนี่ยนะครับ
0: และตอนนี
1: ้โอเค
0: และตอนนี้สหรัฐอาวุธพร่องไปมากมายก่ายกองจริงหรือเปล
1: ่
0: าคร
1: ับ ก็แน่นอนอยู่แล้วไอ้ที่เขาพูดมา
0: ท่านทรัมป์บอกว่าใครเอาไปใครเอาไปพูดที่ท่านจะลงโทษตัดสินเองนะเนี่ยนะ
1: โอ้คิดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะพวกผู้เชี่ยวชาญเรื่องคลังอาวุธของสหรัฐอเมริกา
0: แต่ท่านทรัมป์บอกไม่จริง
1: เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อะไรต่างๆ
0: ท่านทรัมป์บอกไม่จริงอาจารย
1: ์ก็ไม่จริงสิถึงทำให้ท่านนายพลต้องออกมาพูดไงบอกว่าเนี่ยหาทางลงได้แล้วนะนับวันก็ยิ่งถลำลึกแล้วก็ไอ้ร่อยหลอคลังอาวุธทั้งหลายอ่ะเราไม่มีเวลาเอาข้อมูลที่เขาเอามาเปิดเผยกันนะเราเองก็ไม่รู้จริงว่ามันเป็นงั้นจริงหรือเปล่าแต่ก็เป็นที่น่าเชื่อถือได้อะนะครับ
0: แล้วท่านรัฐมนตรีสงครามท่านรัฐมนตรีสงครามไปของบจากคองเกรส17,000,000,000 เหรียญใช่ไหมอาจารย์ครับเพื่อจะใช้จ่ายซื้ออาวุธเนี่ย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วจังว่าแล้วที่สำคัญนะก็คือว่าไอ้ความอึดเนี่ยนะถ้าสงครามยังยืดเยื้อนะตอนเนี้ยคนอเมริกันเนี่ย 72% นะครับไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยกับที่ทำมานี่เพิ่มขึ้นนะฮะจากเมื่อครั้งก่อนเนี่ย49ขึ้นเป็น72ไม่เห็นกับวิธีการที่ทำสงครามในอิหร่านอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะแรงกดดันก็มีในขณะที่อิหร่านนี่ไม่มีอะไรจะสูญเสียถล่มไปให้ตายยังไงก็ไม่มีทางที่จะยอมจมดลอยู่แล้วใช่มั้ยฮะเนี่ยในพลเคนก็ท่านเป็นนายทหารน่ะท่านก็หมดปัญญานะครับ
0: หมดปัญญา
1: ใช่ว่าจะเอาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไรเนี่ยนะโอเคอาจารย์เดิมทีก็ดูที่ว่าทำจะหาทางลงอย่างไร
0: เดี๋ยวกลับในเรื่องกลับมามีเรื่องคุณทำหลายเรื่อง
1: ใช่ครับแต่ยังมีเรื่องในภูมิภาคก็น่าสนใจนะครับไอ้ที่
0: ความตกลงสามประเทศ
1: สามประเทศเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ท่านทำไว้ยังมีปัญหาภายในอะไรหลายเรื่องที่ต้องสามารถคุยกันได
0: ้วันนี้ฟังเพลงฝรั่งเศสหน่อยนะหน่อยนะครับใน
1: ดีครับมีบรรยากาศประจานอยู่ปารีสแล้ว
0: ก็เอาเพลงนี้เลยครับ Paris I Love You นะครับปารีสชเตมก็เป็นเสียงร้องขับร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับของวง Austin Jazz Band เชิญครับ

0: ท่านผู้ชมติดตามรับฟังรายการมนตามโลกนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 100.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็พร้อมกันออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารนะครับ 90.5 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับท่านจันทร์ชวัฒน์กำจูผมสรจักษ์สิมสุวรรณครับตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานทำความตกลงทางด้านกลาโหมด้วยกัน
1: ป้องกันประเทศร่วมกัน
0: มันมีรายละเอียดไง
1: เมกะ
0: ทำที่เมกะด้วยเมืองสำคัญทางศาสนาครับ
1: ครับครับก็สาระสำคัญตามที่ทราบจากรายงานข่าวเนี่ยก็คล้ายๆเรียนแบบมาตรา5ของเนโตใช่ไห
0: ม
1: ประเทศที่เป็นพันธมิตรเนี่ยในแง่ที่ว่า
0: ถูกรังแก
1: ถูกโจมตี
0: ถูกทั้งสามประเทศถูกรังแกเหมือนกันถูกโจมตีเหมือนกัน
1: ก็จะต้องช่วยกันป้องกันประเทศใช่ไหมครับ
0: อันนี้ก็ทำไมมันถึงต้องเป็นสามเศร้านี้ครับอาจารย์ซาอุดิอาระเบียปากีสถานตุรกีตุรกีเนี่ย
1: ซาอุกับอะไรล่ะประเทศซาอุดิอาระเบียกับปากีสถานเนี่ยเคยทำมาก่อนนะฮะระหว่างทวีปภาคีเนี่ยป้องกันนะฮะแต่ครั้งนี้รวมมาตุรกีด้วยเนี่ยก็น่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะแล้วถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยจะสามารถประเทศที่เป็นสมาชิกของเมกะจอยส์ดิเฟนซ์agreement เนี่ยจะทำตามพันธกรณีหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าตอนเนี้ยที่อย่างปากีสถานเนี่ยก็มีปัญหาคอนฟลิกต์กับประเทศเพื่อนบ้านอัฟกานิสถานใช่ไหมครับตั้งแต่ที่เป็นข่าวมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วเรายังมีปัญหายิงตอบโต้กับอินเดียอีกใช่ไหมอาจารย์แล้วอินเดียก็มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับจะแปลที่เกิดขึ้นเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยนะนั่นก็เป็นกรณีของปากีสถานแล้วในกรณีของประเทศซาอุอาระเบียเนี่ยตอนหลังจากที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์อิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาไปลุกรานอิหร่านแล้วเนี่ยอิหร่านก็โจมตีซาอุอาระเบียเริ่มโจมตีซาอุประเทศซาอุอาระเบียกับพวกกบฏฮุสตีของเยเมนใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตุรกีก็มีปัญหาไอ้กลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดใช่ไหมครับทั้งภายในประเทศทั้งนอกประเทศเนี่ยถ้าสามประเทศเนี้ยใช่ไหมฮะถูกศัตรูผู้ที่เป็นปฏิบัติกับตัวเองเนี่ยแล้วประเทศที่เหลือเนี่ยจะมาช่วยตามเงื่อนไขของข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมกันอย่างนี้หรือไม่ก็ยังไม่มีใครที่จะให้ประกันได้ว่าทั้ง3ประเทศเนี่ย

0: จะมาช่วยป้องกันประเทศเขานะฮะตุรกีเนี่ยจริงก็มีเนโต้อยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์เป็นสมาชิกเนโต้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ส่วนประเทศซาอุเนี่ยเห็นได้ชัดคือให้ซาอุดิอาระเบียมาตั้งฐานทัพอยู่อุ้ยตั้งแต่นานนมแล้วเนี่ยนะแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยก็ไม่ถูกอิหร่านโจมตีตัวเองก็ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นหลักประกันนะฮะป้องกันหรือตอบโต้ได้ก็ช่วยตัวเองทั้งนั้นน่ะประเทศในสงครามอ่าวอ่ะไอ้ประเทศใน
1: อิหร่านก็มี
0: เปอร์เซีย
1: อิหร่านอิหร่านก็มีปฏิกิริยาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องข้อตกลงสามเศร้าเนี่ย
0: ใช่ใช่ก็บอกว่ามันยังไงก็ไม่มีผลอะไรต่ออิหร่านหรอกเขาก็ต้องการที่จะรักษาในความมั่นคงของเขาอะใครจะไปทำสัญญาป้องกันร่วมกันอะไรอย่างไรเนี่ยถ้าไปถ้าอิหร่านเห็นว่าไปคุกคามความมั่นคงของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ละเว้นอะไม่มีอะไรมายับยั้งชั่งใจเขาอะใช่ไหมครับขนาดในประเทศอ่าวทั้งหลายที่สหรัฐอเมริกามีทั้งมีสัญญามีทั้งฐานทัพอ่ะถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ไม่อะไรล่ะไม่ละเว้นนะครับก็เป็นงี้แล้วก็ตอนเนี้ยก็มีการเคลื่อนไหวอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พูดเนี่ยในประเทศจอร์แดนเนี่ยก็มีจดหมายเปิดผนึกแล้วหลายประเทศกำลังจะคิดกันนะว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยนะไอ้ความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาในการให้หลักประกันเนี่ยมันไม่น่าไว้วางใจแล้วไม่น่าเชื่อถือได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศในภูมิภาคเนี้ยต้องคิดหาทางที่จะอยู่ร่วมกันนะครับในการที่จะไม่คุกคามความมั่นคงระหว่างกันเนี่ยนะครับแล้วก็ขับไล่ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาออกไปทั้งหมดนะฮะมันก็จะไม่มีประเด็นให้ถูกโจมตีในกรณีที่สหรัฐอเมริกาไปคุกคามประเทศอย่างที่เกิดขึ้นในอิหร่านตอนนี้นะครับครับผม
1: ครับ
0: นั่น
1: เกิดการกลับไปที่กับสหรัฐหน่อยได้ไหมครับไปที
0: ่ได้เลยครับมีประเด็นอะไรบ้าง
1: ตกลงวอลลุ่มมูลค่า400ล้านเหรียญของท่านทรัมป์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมครับมันเกิดมันศาลตัดสินในสัปดาห์ผ่านมาศาลฤทธรใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช
1: ่ว่าท่านสร้างไม่ได้ซึ่งก็ทำไปเยอะแล้ว
0: เออ
1: แต่ว่าให้หยุดแต่ว่าห้องใต้ดินไม่หยุดเหตุผลน่า

0: แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็พยายามที่จะรับใช้ทรัมป์อีกแบรนซ์เนี่ยหรือบล็องที่อาจารย์ได้ฟังจาก
1: ไอ้ออกเสียงผมจะแบรนซ์ฟังอาจารย์หมอผมจะฟังติดผมอยู่ฝรั่งเศสผมได้ฟังเสียงเป็นฝรั่งเศส
0: เมื่อกี้อาจารย์รู้ภาษาฝรั่งเศสด้วยก็เลยอ่านออกเสียงตามนั้นก็นี่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอีกอันนึงก็โอ้โหขนาดพรรคของเขาเองเนี่ยนะรับไม่ได้นะคือทำเนี่ยใช้กระบวนการทางยุติธรรมเนี่ยไปเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องภาษีของเขาอะของคล้ายๆ IRS เนี่ยมันก็เหมือนกับสัมภาระของเราเนี่ยใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับการแสดงใบไล่สีไอ้ใบจ่ายภาษีประจำปีอะใช่ไหมฮะคราวนี้ทำเนี่ยไปบอกว่าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักเนี่ยเคยเอาเอกสารไอ้ใบแจ้งภาษีของเขาเนี่ยไปเผยแพร่สาธารณะใช่ไหมฮะซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเอาผิดกับเจ้าที่ของกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ในที่สุดก็คล้ายๆพยายามที่จะพยายามที่จะบอกว่างั้นเดี๋ยวจะถอนฟ้องแต่มีเงื่อนไขว่า IRS เนี่ยจะไม่ไปย้อนหลังตรวจสอบหรืออนาคตเนี่ยทั้งตัวเขาทั้งลูกเขาทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับไอ้การแจกแจงเรื่องการเสียภาษีอ่ะอาจารย์นึกออกใช่ไหมบอกเฮ้ยยูอย่างนี้ได้เหรอยูมีสิทธิพิเศษอะไรที่ยูจะเอาเรื่องนี้มาต่อรองไม่ให้มีการตรวจสอบ
1: อาจารย์จะหมดเวลาแล้วครับ
0: ครับโอเคอันนี้ก็แถมอีกเรื่องนึงที่ท่านทำให้มีประเด็นนะฮะจนในที่สุดเนี่ยผ่านแบบเฉียดฉิวเลยได้อาจารย์
1: 50-49
0: โดยเงื่อนไขว่าทําจะต้องถอน2เรื่องที่ผมพูดถึงเนี่ยต้องถอนไอ้เรื่องไอ้กฎหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกตัวเองที่ไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายใช่มั้ยฮะกับไอ้เรื่องไอ้เกี่ยวกับภาษีไม่ให้ตรวจเข้ากับครอบครัวเนี่ยนะครับ ก็เลยสามารถผ่านมาได้ต้องดูต่อไปนะครับว่าจะทำหน้าที่รับใช้ทำหรือรับใช้กระทรวงยุติธรรมที่จะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโอเคครับ
1: พบกับหมุนตามโลกใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้อาจารย์ดร.ชวัฒน์คำชูผมสรจักรเกษมสวรรค์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามรายการหมุนตามโลกได้ใหม่ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสวรรค์
3: เพียงเพชรพร่างวางแววแผ้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
3: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดทูบ

0: เลิกเผากระดาษไหว้เจ้าง
1: ดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
1: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพร
6: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านสู่รายการจุฬาเกษตรรายการที่คัดสรรวัตถุดิบทางศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสิร์ฟเป็นอาหารความรู้ให้กับทุกท่านในยามเย็นวันอาทิตย์นี้ครับสำหรับในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชตาลัมเหล่าวานิชท่านผู้ช่วยอธิการบดีด้านส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราซึ่งจะได้พาทุกๆท่านไปเยี่ยมเยียนต่างประเทศในตอนนี้นะครับก็คือประเทศสวีเดนครับก็สวัสดีท่านผู้ช่วยวิชตาลัมหรืออาจารย์ป่านครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ป่านครับทราบว่าอาจารย์เพิ่งกลับจากต่างประเทศเนาะกลับจากสวีเดนมาเมื่อกลางเดือนที่แล้วแล้วก็ไปงานสำคัญมากๆเลยงานหนึ่งอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงงานนี้สักนิดหนึ่งครับ
7: ครับก็จริงๆที่เพิ่งกลับมาเนี่ยก็คือเราชื่อโครงการนะครับโครงการศิลปะวัฒนธรรมสัญจรนานาชาติครั้งที่3โดยวงมหาดุริยางค์เยาวชนไทยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหรือที่เรียกว่าวงไทโยนะครับซึ่งเราก็น่าจะเคยคุยกันไปครั้งก่อนแล้วเน
6: า
7: ะ
6: ครับครับวงจุฬาไทโยก็คือคล้ายๆกับเป็นวงที่เรารวมนิสิตของจุฬาต่างคณะต่างสาขากันเป็นวงมหาดุริยางค์ไทยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
7: ใช่ครับใช่ครับคราวนี้เราก็ไปมาหลายประเทศแล้วนะครับแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นประเทศที่ไกลสุดที่เราโอ้ไม่ไกลสุดสิแต่เป็นประเทศยุโรปประเทศแรกที่เราได้ไปนะครับก็งานที่ไปเนี่ยก็เป็นผมเล่ายังไงดีล่ะเรื่องราวก็คือสักเมื่อ129ปีก่อนนะครับรัชกาลที่5ทรงเสด็จประพาสหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะครับในสวีเดนนะแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยได้คล้ายๆกับว่าทางเทศบาลเมืองของเมืองชื่อเมืองลากุนด้าเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ท่านเสด็จไปเนี่ยก็ได้เชิญวงจุฬาไทโยเนี่ยไปแสดงในงานหนึ่งนะครับซึ่งในหมู่บ้านนี้เป็นแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า

0: มีศาลาไทยเนาะ
1: โอ้
0: ที่กรมศิลปากรไปสร้างไว้นะครับอายุสัก30กว่าปีแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้
1: ควร
0: ใ
1: ัน บ
0: นั้นก็จะมีพระบรมรูปราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่5นะครับประดิษฐานอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ข้างในก็ข้างนอกนี่สวยงามมากเลยนะครับข้างในเนี่ยมีคล้ายๆกับเป็นภาพวาดฝาผนังเกี่ยวกับการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่5นะแล้วก็มีรูปเรื่องราวเกี่ยวกับวงดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่ในศาลาไทยนั้นด้วยนะครับก็ตรงเนี้ยมันก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองลากุนดา
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นเมืองที่รัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสไปนะครับคราวนี้ก็เลยเขาก็เลยในโอกาสครบรอบ129ปีที่ท่านเสด็จเนาะเขาก็เลยอยากจะเชิญวงของจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไปแสดงเพื่อเป็นการรำลึกถึงวรโอกาสที่ท่านได้เสด็จมาอะไรแบบเนี้ยครับ
1: โอ้ครับจันน่าสนใจมากจริงๆต้องนําเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตนะครับจริงๆพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเราเนี่ยเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยถึง2ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยก็คือเมื่อสักประมาณพุทธศักราช2440แล้วก็ครั้งที่2ประมาณ2450นะครับทีนี้เมืองรากุนดาเนี่ยครับหรือสวีเดนตรงนี้เนี่ยที่ประเทศสวีเดนตรงนี้เนี่ยครับก็จะเป็นการเสด็จประพาสครั้งแรกเนาะอาจารย์ป่านนะครับก
0: ใ
1: ็
0: ช่
1: คือ
0: ครับใช่ครับ
1: 2440เพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2569นี้ก็จะครบรอบ129ปีพอดีนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นการเดินทางตามรอยพระบาทเนาะย้อนกลับไปนะครับตามทางเสด็จพระราชดำเนินในครานั้นนะครับไปที่เมืองรากุนดาแล้วก็น่าสนใจมากๆที่อาจารย์ป่านเนี่ยได้กรุณาบอกว่าเอ๊ะมีศาลาไทยตั้งอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเป็นสารไทยที่สร้างเพื่อรำลึกถึงที่ท่านเสด็จประพาสมาเมื่อสมัยก่อนนะครับสร้างโดยกรมศิลปากรน่าจะเป็นท่านอาจารย์อาวุธนะครับ
1: โอ้
0: ที่เป็นคนสร้างพระเมรุที่เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยอธิบดีกรมศิลป์อดีตอธิบดีกรมศิลป์นะครับเป็นคนไปออกแบบแล้วก็สร้างไว้นะครับคือแบบมันสวยมาก คือมันอยู่กลางป่าแล้วแบบเป็นป่าแบบสวีเดนนะเนาะเป็นต้นไม้ที่ไม่ใช่เหมือนต้นไม้ในเมืองไทยอ่ะแล้วก็มันแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นบึงน้ํานะครับแล้วก็ผมเห็นในรูปเนี่ยช่วงหิมะตกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบสวยได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งก็เป็นอะไรที่สวยงามจริงๆนะครับเวลาไปตั้งอยู่ตรงนั้น
1: น่าสนใจมากๆเลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าทราบว่าเมืองรากุนดาที่สวีเดนเนี่ยครับอยู่ห่างจากสต็อกโฮล์มพอสมควรเลยใช่ไหมครับ
0: โอ้โหทางการเดินทางนี่ก็พอสมควรนะครับก็หลังจากบินไปถึงสต็อกโฮล์มเราบินประมาณ12 ชั่วโมงเนาะตอนบินนี่ก็มีเรื่องตื่นเต้นอีกแล้วเราไปนิสิตไปสายการบินกาตาร์
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: ต้องไปแวะที่กาตาร์แล้วเป็นช่วงที่มีสงครามพอดี
1: อ๋อ
0: นะครับก
1: ค
0: ็
1: รับ
0: หลบหลีกลูกระเบิดกันเล็กน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็สายการบินดีเลย์อะไรเงี้ยก็หูบิน
1: ค
0: ก
1: ร
0: ัน
1: ับ
0: สักแล้วต้องดีเลย์ไปวันหนึ่งนะครับพอจากการเดินทางจากสต็อกโฮล์มไปลากุนดาเราก็ต้องนั่งรถบัสนะครับปร
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ม
1: ั
0: า
1: บ
0: ณ10 ถึง 12 ชั่วโมงนะครับ
1: อื
0: ไปถ
1: ม
0: ึงในเมืองตรงนั้นครับ
1: ครับก็
0: ไกล
1: คือ
0: นะครับอยู่ใน
1: เล
0: ป
1: ็
0: ่
1: ก
0: า
1: เซว่าห่างสักประมาณ500 กิโลคือเหมือนกับประมาณกรุงเทพเชียงใหม่อะไรประมาณนี้เนาะอาจา
0: เก
1: ร
0: ื
1: ย
0: อบ
1: ์
0: เชียงใหม่สัก400 กว่าโลมั้งครับ
1: อ๋อคร
0: แต
1: ั
0: ่
1: บ
0: มันมีทางขึ้นเขามันมีอะไรด้วยมันก็จะใช้เวลานิดนึงครับ
1: ครับก็ถือว่าไปมีชื่นชมทัศนียภาพระหว่างทางเนาะอาจารย์ป่าน
0: ครั
1: ท
0: บ
1: ีนี้อา
0: แต
1: จ
0: ่
1: าร
0: ว
1: ย
0: ่
1: ์
0: าด้วยระยะทางไกลแบบเนี้ยสิ่งที่เราไปที่เราพอผมไปถึงนะมัน
1: ค
0: คร ิด
1: ับ
0: ได้เลยว่าท่านมาได้ยังไงนะ
1: อืมครั
0: ใน
1: บ
0: สมัยนั้นคือท่านม
1: ใช
0: า
1: ่
0: ยังไงโอ้โหแบบมันไกลมากๆเลยนะครับก็เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะที่ท่านเสด็จมาตรงนี้นะครับทราบว่าท่านมาตอนนั้นนะมาดูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ที่นี่เพราะว่าที่นี่เรื่องป่าไม้ก็ขึ้นชื่อเนาะแล้วท่านก็ได้ดำความรู้เรื่องการทำป่าไม้การลากซุงการอะไรอย่างเงี้ยกลับไปใช้ที่เมืองไทยครับ
1: ครับก็หนูน่าสนใจมากๆทีนี้อาจารย์ครับเราไปรอบนี้นะครับวงจุฬาไทโยไปรอบนี้เนี่ยเราจัดอะไรไปนำเสนอที่รากุนดาบ้างครับ
0: เราจัดการแสดงชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยนะครับก็แสดงประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับก็เรามีโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นการรำลึกถึงท่านนะครับ
1: ค
0: แ
1: ร
0: ล้ว
1: ับ
0: ก็มีนาฏศิลป์เฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นเราแต่งบทร้อง

0: ใหม่เลยนะครับที่เข้ากับงานนี้เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็นึกถึงการเสด็จประพาสตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นชุดที่3ก็มีโขนรามเกียรติ์ตอนยุครบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คือเห็นแล้วก็คนไทยเห็นแล้วก็ชอบชื่นชอบนะครับเรื่องโขนเนี่ยแล้วก็มีชุดที่4เป็นการแสดงชุดไทยพระราชนิยมนะครับเราเอาชุดไทยพระราชนิยม8แบบเนี่ยมาเรียบเรียงดนตรีใหม่แล้วก็มาแสดงให้คนเห็นว่าชุดไทยแต่งสวยๆเลยแบบถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีเนื้อร้องดนตรีประกอบนะครับแล้วก็มีเพลงลาวแพนนะครับเป็นการเดี่ยวเครื่องดนตรีรอบวงเลยนะครับปี่พาทย์เครื่องสายเนี่ยมโหรีเนี่ยรอบวงเลยปกติเราจะเห็นลาวแพนเดี่ยวเป็นเครื่องดนตรีเป็นชิ้นๆเนาะเดี่ยวจะเข้เดี่ยวระนาดแต่อันนี้ทุกชิ้นเลย
1: โอ้
0: เดี่ยวรอบวงนะครับ
1: คร
0: แล
1: ั
0: ้
1: บ
0: วก็มีโนราบูชายัญนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการแสดงร่วมสมัยที่ประพันธ์ขึ้นใหม่เฉพาะโอกาสนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับนําเสนอวัฒนธรรมไทยชื่อกันประเพณีไทยเนี่ยนะครับก็สร้างความสนุกสนานให้กับผู้คนที่นั่นมากครับ
1: รันหน้
0: 7
1: า
0: ชุดการแส
1: น่า
0: ด
1: ส
0: ง
1: นใจ
0: ครับ
1: มากครับทีนี้เอ๊ะอาจารย์ครับการแสดงตรงนี้ที่เรานำไปแสดงเนี่ยครับเรามีกระบวนการในการฝึกซ้อมหรือในกระบวนการในการเตรียมความพร้อมตรงนี้อย่างไรบ้างครับ
0: ก็จริงๆการโหเราเตรียมความพร้อมหนักมากแต่ว่าภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะว่าเราตัดสินใจว่าจะไปเนี่ยเรามีเวลาเตรียมตัวประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแต่
1: ครับ
0: โชคอาจจะโชคดีมันเป็นช่วงปิดเทอมของนิสิตด้วยนะครับเราก็รวบรวมนิสิตจากศิลปกรรมศาสตร์คณะครุศาสตร์แล้วก็คณาจารย์แล้วก็ศิลปินแห่งชาตินะครับนําโดยท่านอาจารย์ดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนนะครับศิลปินแห่งชาติศิ
1: ค
0: ล
1: รั
0: ป
1: บ
0: ินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านก็ให้เกียรติมาดีไซน์การแสดงทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางด้านนาฏศิลป์ก็มีอาจารย์ดูสิผมลืมชื่ออาจารย์ตากับอาจารย์อาร์ตนะค
1: ท
0: ร
1: ่
0: ั
1: า
0: บ
1: นอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาลินีเนาะ
0: อาจารย์มารินีนะครับแล้ว
1: ค
0: ก็
1: ร
0: อา
1: ั
0: จ
1: บ
0: ารย์อาร์ตนะครับ
1: ครับ
0: มาช่วยออกแบบการแสดงนะครับแล้วก็อาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาฉัพพรรณรัตน์ท่านรองอธิการบดีของพวกเราเนี่ยนะครับก็
1: ครับ
0: ช่วยประพันธ์เพลงนะครับแล้วก็ออกแบบการแสดงชุดสุดท้ายนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับซ้อมหนักมากเลยประมาณเดือนหรือเดือนครึ่งเนี่ยนะครับที่สำนักศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ที่คณะครุศาสตร์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการความช่วยเหลือจากกรมศิลปากรนะครับมาช่วยดูเรื่องการแสดงโขนมาช่วยปรับ
1: โอ้
0: ท่าปรับทางให้มันเข้
1: ค
0: าร ท
1: ับ
0: ี่อะไรแบบนี้นะครับก็แล้วก็โหทำงานหนักเพราะการโชว์ชุดนี้เป็นการแสดงหลายชิ้นเป็นโชว์ใหม่นะครับที่ยังไม่เคยไปแสดงที่ไหนครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าอาจารย์เตรียมตัวกันเต็มที่เนาะเตรียมนำของดีเนี่ยไปจัดแสดงนะครับที่สวีเดนนะครับที
0: คร
1: น
0: ั
1: ี
0: บ
1: ้อาจารย์ครับพออาจารย์ไปถึงแล้วเนี่ยครับรูปแบบของกิจกรรมหรือว่าการดำเนินความร่วมมือต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับที่สวีเดนครับ
0: คือแบบนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยชุมชนคนไทยที่สวีเดนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่จัดงานร่วมกับสถานทูตไทยที่สวีเดนทุกปีนะครับงานนี้เป็นงานประจำเนาะคราวนี้ปีนี้เขาก็เลยอยากจะหาอะไรที่พิเศษมาแล้วเขาก็ติดต่อเรามาน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: คร
1: ั
0: ับ บแล้วก็ร่วมกับเทศบาลของเมืองลาคุนดา
1: อืม
0: เขาอะออฟเฟอร์เรื่องที่พักนะครับ
1: ค
0: เรื่
1: ร
0: อง
1: ับ
0: อาหารการกินเรื่องการขนส่งเดินทางที่นู่นมาต้อนรับขับสู้เราอย่างดีนะคร
1: ค
0: ับ
1: รับ
0: ก็ได้รับสปอนเซอร์จากทางสวีเดนเยอะพอสมควรอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เราสามารถเดินทางไปได้นะครับเ
1: ค
0: พรา
1: ระ
0: บ
1: ั
0: ับดเจ็ตมันสูงมากนะครับแต่ผมมีโมเมนต์ที่ผมประทับใจนะพอผมไปถึงที่สวีเดนปุ๊บเนี่ยมีคุณลุงสมหมายนะครับมารับเขาคุณลุงคนนี้เป็นคนที่ทำงานอยู่สวีเดนมาเกี่ยวกับเรื่องนี้มา30-40 ปีแล้วแล
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: ท่านก็เก็บประวัติของรัชกาลที่5ทั้งหมดเลยตั้งแต่ท่านเดินทางมายังไงแล้วก็รูทแล้วก็เส้นทางทั้งหมดนะพอเขามารับผมเขาก็บอกว่าอาจารย์ครับทางเราเนี่ยรอทีมอาจารย์จากจุฬาทีมนิสิตจากจุฬามา29 ปีแล้ว
1: โอ้ครับ
0: แล้วเขาก็ร้องไห้แล้
1: คว ร
0: ก็
1: ับ
0: น้ำตาไหลแล้วเขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยฝันของเขาเป็นจริงแล้วแล้วก็คุณลุงก็บอกว่าคุณลุงแบบพูดว่าคุณลุงตายตาหลับแล้วที่ได้ลูกหลานของเสด็จพ่อรอห้าเนี่ยได้เดินทางมาแสดงถวายตรงนี้นะครับแล้วก็เขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความประสบความสําเร็จตรงนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นคุณลุงก็พาเที่ยวตามรอยพระบาทนะครับตั้งแต่
1: ครับ
0: ท่าเรือที่ท่านเสด็จมาแล้วก็พาไปโรงแรมที่ท่านที่รัชกาล

0: ที่ห้าน
1: ะ
0: เค
1: คร
0: ย
1: ับ
0: ประทับนะครับ
1: ครับ
0: ห้องนั้นก็ยังเก็บไว้อย่างดีแล้วก็โหนำเที่ยวต่างๆนานาทำให้นิสิตเนี่ยที่ปกติเราก็เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับรัชกาลที่ห้าอยู่ใน
1: ค
0: ห
1: ร
0: นั
1: ัง บ
0: สืออันนี้เห็นของจริงพาไปดูที่จริง
1: ครับ
0: ๆให้ไปเห็นของหน้างานจริงๆนิสิตก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกประทับใจ
1: ค
0: อัน
1: ร
0: น
1: ั
0: ี้
1: บ
0: เรื่องความประทับใจที่พอไปถึงเลยนะครับ
1: ครับพอเราไปถึงแล้วเนี่ยครับแน่นอนละโอ้มีความประทับใจเกิดขึ้นมากมายนะครับตั้งแต่เราเดินทางไปถึงทีนี้ไม่แน่ใจว่าในระหว่างการจัดแสดงการดำเนินการใดๆเนี่ยครับอาจารย์มีโมเมนต์อะไรที่ประทับใจหรือมีขั้นตอนในการดำเนินการอะไรอย่างไรในพื้นที่ในช่วงระยะเวลาที่ไปแสดงบ้างครับ
0: โหเรื่องราวประทับใจมากจริงๆนะครับครั้งนี้พอเราไปถึงวันแรกเนี่ยจริงๆเราไม่มีโปรแกรมเนาะแต่
1: คร
0: พ
1: ั
0: อ
1: บ
0: ดีเขามีงานทําบุญเลี้ยงพระพวกเราก็เฮ้ยก็เลยอยากจัดงานพิธีทําบุญแบบไทยๆเลยแบบที่เราจัดกันเนี่ยมีวงปี่พาทย์มีตักบาตรมีอะไรอย่างเงี้ยก็ร่วมด้วยช่วยกันไปคิดหน้างานกับชุมชนหมู่บ้านที่ตรงนู้นนะครับแล้วก็เราก็เลยมีพิธีตักบาตรเนาะแล้วก็มีเล่นบรรเลงปี่พาทย์โมเมนต์ที่วงปี่พาทย์แล้ววันนั้นฝนตกหนักมากก็เลยต้องไปจัดแสดงในศาลานะครับ
1: ครับ
0: โมเมนต์ที่ปี่พาทย์บรรเลงอ่ะอาจารย์ป่านคือคนไทยที่นู่นแบบนั่งน้ําตาไหลร้องไห้กันแบบเขาคิดถึงเมืองไทยมากแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเขาไม่ได้ยินเสียงปี่พาทย์แบบเนี้ยในพิธีกรรมแบบนี้มานานแล้วเขาอยู่ที่เนี่ยมันก็คิดถึงบ้านเนาะ
1: คร
0: แ
1: ั
0: ล้
1: บ
0: วเขาไม่คิดว่าแบบพิธีกรรมแบบ full option เต็มรูปแบบอย่างเงี้ยมันจะมาเกิดขึ้นที่นี่แล้วมันก็ประทับใจเขาไอเด็กๆเราก็นิสิตเราเล่นเล่นปี่พาทย์เล่นอะไรที่จุฬาแล้วก็เล่นเป็น
1: คร
0: ป
1: ั
0: ร
1: บ
0: ะจำน
1: ค
0: ะคร รับ
1: ับ
0: พิธีกรรมเราก็ไม่ได้พูดจริงๆว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเอฟเฟกต์มากกับ
1: คร
0: ค
1: ั
0: วา
1: บ
0: มรู้สึกผู้คนขนาด
1: ค
0: นั้
1: ร
0: น
1: ับ
0: แต่พอเด็กๆเขาเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ร้องไห้หรือว่าประทับใจเนี่ยเขาก็เกิดความประทับใจแล้วก็ภูมิใจไปด้วยนะครับแล
1: ค
0: ้
1: ร
0: ว
1: ัก บ
0: ็เขาก็เรียนรู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมมันนำพาผู้คนมันนำพาความรู้สึกได้มากกว่าที่เขาเคยคิดเคยเห็นมาอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่งที่ประทับใจมากๆนะครับในมุมที่ผมเป็นครูเนาะ
1: ครับ
0: ก็อันนี้เหตุหนึ่งที่ชอบพาเด็กๆไปแสดงดนตรีในต่างประเทศนะไปในที่ที่เขาเห็นคุณค่าของเรื่องราวแบบนี้จริงๆเนี่ยแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจสร้างความรู้สึกสร้างความประทับใจทั้งคนฟังคนเล่นบรรยากาศแล้วก็ภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของชาติเราครับ
1: ครับอาจารย์น่าสนใจเพราะว่าจริงๆตรงนี้ก็เหมือนคล้ายๆเป็น experiential learning เนาะที่เราได
0: อ
1: ้พานิสิตเนี่ยไปมีประสบการณ์ร่วมจริงๆในพื้นที่แล้วก็แน่นอนพอมันเป็นเรื่องของศิลปะเนี่ยพอบริบทเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนในบางทีเนี่ยมันก็นําไปสู่การเรียนรู้แล้วก็การให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากบริบทเดิมๆหรือในบริบทในชั้นเรียนที่เราอาจจะเคยได้สัมผัสเนาะอาจารย์จริ
0: ใช
1: ง
0: ่
1: น่า
0: คร
1: ส
0: ับ
1: นใจมากๆครับ
0: และที่ประเด็นสำคัญคือไอ้เรื่องที่พวกเรากำลังขับเคลื่อนกันนะครับเรื่องโซ
1: คร
0: เ
1: ั
0: ช
1: บ
0: ียลเอนเกจเมนต์หรือ
1: ค
0: ศ
1: ริ ั
0: ล
1: บ
0: ปะวัฒนธรรมเนี่ยบทเรียนเนี้ยคือผมแบบทำให้เด็กเขาเห็นจริงๆเลยว่าศิลปะวัฒนธรรมมันสามารถขับเคลื่อนสังคมมันสามารถนำพาผู้คนมาทำให้เกิดอะไรขึ้นได้เยอะนะครับเพราะว่าเล่านิดนึงว่าช่วงนี้เป็นที่สวีเดนในหมู่บ้านนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับที่คนผู้อาวุโสคนที่ทํางานมาตรงนี้อายุสัก80-90แล้ว
1: ครับ
0: เขาก็อยากจะส่งผ่านวัฒนธรรมให้กับสู่อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นกลางๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราอ่ะพอไปมันเป็นตัวเชื่อมพอดีที่ทําให้สังคมชุมชนตรงนั้นเขาตื่นตัวเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องความเป็นไทยเรื่องรัชกาลที่ห้าเรื่องอะไรเรื่องราวเขาก็เลยกลับมาศึกษาประวัติศาสตร์มาทําอะไรกันตื่นตัวกันเป็นการใหญ่นะครับสังเกตได้จากมีนักข่าวไปมาทําข่าวเยอะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ปกติมีผู้คนมาร่วมงานสักหลักร้อยคนปีนี้หลักหลายพันนะครับ
1: โอ้
0: มีค
1: คร
0: น
1: ับ
0: มากางมันเป็นที่สวีเดนมันเป็นรถนอนอ่ะผมใช้
1: ค
0: คร ํ
1: ั
0: า
1: บ
0: ไม่ถูกที่เป็นรถตู้แล้วก็มานอนนอนมาลาก
1: คร
0: ๆ
1: ั
0: ม
1: บ
0: านะครับเขามาเข้าแคมปิ้งมาเตรียมรอดูกันตั้งแต่วัน2 วันก่อนมีการแสดงก็เมืองก็คึกคักด้วยนะครับอันเนี้ยผู้คนก็มีส่วนร่วมโซเชียลเอนเกจเมนต์ตรงนี้ผมว่าทำงานตรงนี้ได้อันเนี้ยเห็นภาพจริงๆเลยและไม่ใช่เอนเกจเมนต์เฉพาะคนไทยเนาะมันสร้างเอนเกจเมนต์กับสังคมของยุโรปสังคมของเพื่อนเพื่อนเพื่อนชาวยุโรปที่อยู่ตรงนั้นด้วยทำให้เขารักเมืองไทยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็รู้สึกดีมาก
1: ครับอาจารย์
0: ค
1: ผ
0: รั
1: ม
0: บ
1: คิดว่าน่าสนใจเพราะว่าอย่างปรากฏการณ์ในครั้งนี้ที่อาจารย์ได้พานิสิตจุฬาไทยโยไปเนี่ยครับมันก็ชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองคิดว่าเราพานิสิตไปหลายสิบชีวิตเลยทีเดียวนะครับในการเดินทางเป็นร้อยๆเป็นพันๆกิโลเนี่ยไปที่เมืองรากุนดาตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับมันก็นอกจากเป็นประสบการณ์ของนิสิตแล้วเนี่ยการทํางานเชื่อมโยงกับสังคมก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นความต้องการของทางชุมชนสังคมด้วยนะครับในพื้น
0: คร
1: ท
0: ับ
1: ี่ตรงนั้นเนี่ยที่อยากจะชวนที่อยากจะร่วมกันกับทางจุฬาเนี่ยไปจัดตัวการแสดงตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันทําร่วมกันร่วมมือกันประสานความสัมพันธ์ร่วมกันจนเกิดเป็นงานศิลปะวัฒนธรรมที่ต้องบอกว่าน่าประทับใจทั้งในส่วนของคนไทยเองแล้วก็ในส่วนของชาวต่างชาติตรงนี้ด้วยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับ
0: ครับ
1: ครับทีนี้อยากให้จันปั่นช่วยเล่านิดนึงครับว่าเอ๊ะในการแสดงตรงนี้เนี่ยครับในระหว่างการแสดงเนี่ยปกติเนี่ยในการแสดงเราก็จะแบ่งแยกกันเนาะว่าโอเคนักแสดงก็แสดงบนเวทีหรือว่าผู้ชมเนี่ยก็นั่งชมอยู่ด้านล่างหรือนอกเวทีทีนี้ในการแสดงครั้งเนี่ยครับมีการแสดงอะไรที่ engage ร่วมกันระหว่างตัวนักแสดงและผู้ชมบ้างไหมครับ
0: ก็มีการแสดงชุดสุดท้ายนะครับแล้วก็อ๋อใช่การแสดงชุดสุดท้ายนี่แหละเราดีไซน์ให้มีความผู้ชมมีส่วนร่วมด้วยเราไม่อยากแบบแสดงให้แบบอนุรักษ์นิยมจ๋าดู
1: ครั
0: อ
1: บ
0: ย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นการแสดงชุดประเพณีไทยครับพอเป็นช่วงที่มีชุดท้ายเนี่ยจะมีรำวงเนาะรำวงเราก็จะชวนนักแสดงก็จะมาข้างล่างตรง
1: ครั
0: พ
1: บ
0: ื้นเวทีไอ้พื้นที่เขานั่งดูนะครับแล้วก็มาชวนฝรั่งชวนคนไทยชวนอะไรคนดูทั้งหมดนะครับมาร่วมรำวงซึ่งเอาเป็นว่าคนที่เป็นหลักร้อยหลักพันที่นั่งดูอยู่ที่สนามตรงนั้นก็ลุกขึ้นมา
1: โอ้
0: รำวงกันกระจายนะครับ
1: ครับ
0: ก็สนุกสนานมากแล้วก็เขาก็ประทับใจมากแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีชุดฟินาเล่เราก็จะเป็นเอาเพลงของสวีเดนนะครับ
1: ครับ
0: มาทำเป็นเพลงเด็กๆที่ทุกคนรู้จักในสวีเดนเนี่ยเรามาดีไซน์ท่าเต้นง่ายๆเนาะ
1: คร
0: แล
1: ั
0: ้
1: บ
0: วก็ให้คนหลังจากที่รำวงเสร็จแล้วเนี่ยก็เต้นเพลงสวีเดนอันเนี้ยตามก็ในลักษณะรำวงเพลงสวีเดนแต่เป็นใช้ท่าแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คราวนี้คนมันก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะว่าคนสวีเดนก็ร้องเพลงนี้ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: จะกลายเป็นทั้งร้องทั้งเต้นทั้งสนุกกันตรงนั้นก็เลยสร้างบรรยากาศที่มีความ engagement มากๆนะครับของคนดูนะครับ
1: โอ้ครับอาจารย์ผมว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่านอกจากการนําเอาของเราของไทยนะครับไปนําเสนอแล้วเนี่ยยังมีการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ตัวชุดการแสดงใหม่ที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพลงพื้นบ้านของสวีเดนหรืออะไรสักอย่า
0: ใช
1: ง
0: ่ใช่
1: ไหมครับอาจารย์ครับครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันสร้างการมีส่วนร่วมได้ดีทีเดียวนะครับกับคนที่อยู่ในท้องถิ่นและแน่นอนเราเห็นว่าเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านคติชนวิทยาโฟกลอร์เพลงพื้นบ้านต่างๆเหล่านี้ครับโฟกซองเนี่ยมันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคอมมูนิตี้ทางศิลปะวัฒนธรรมสร้างเอนเกจเมนต์ทางศิลปะวัฒนธรรมอย่างไรนะครับในยุคปัจจุบันอันนี้ก็มีความน่าสนใจมากๆทีเดียวครับอาจารย์ครับทีนี้นอกจากอาจารย์ไปนําเสนอที่เมืองรากุนดาแล้วเนี่ยทราบว่าอาจารย์มีกิจกรรมการแสดงที่หนึ่งด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็หลังจากที่เราไปอันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุบังเอิญนี่นะครับพอที่สต็อกโฮล์มเนี่ยเขาก็จะจัดงานไทยแฟร์อยู่ทุกปีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คราวนี้พอเขารู้ว่าเราไปเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นเนี่ยเขาติดต่อมาให้เราไปแสดงงานที่ไทยแฟร์ด้วยนะครับก็ไปที่สต็อกโฮล์มเราก็นั่งรถจากไทยไอ้ลากุนด้าไปสต็อกโฮล์มอีก
1: ครับ
0: หนึ่งเนาะก็ไปแสดงแต่ที่ไทยแฟร์เนี่ยคนดูเยอะมากครับน่าจะหลักหมื่น
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ให้เกียรติเรามากก็คือให้เราแสดงในเป็นการแสดงเปิดในพิธีเปิดเลย
1: โอ้
0: แล
1: ค
0: ้
1: ร
0: ว
1: ับ
0: ก็แต่บรรยากาศก็จะคนละอย่างคนละบรรยากาศแบบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็เป็นอันแรกก็จะเป็นศิลปะวัฒนธรรมเป็นความระลึกถึงความเป็นไทยอะไรเงี้ยอัน
1: ค
0: นี
1: ร
0: ้
1: ับ
0: รรยากาศจริงๆพูดง่ายๆก็คือเป็นกึ่งลานเบียร์นิดนึงนะแล้วก็มีเปิดบูธขายอาหารมี
1: ค
0: ก
1: ริ ั
0: จ
1: บ
0: กรรมขายอาหารปกติดนตรีที่เขาเล่นก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งเป็นปีนี้รู้สึกมีเพลงร็อก
1: ค
0: เพ
1: ร
0: ลง
1: ั
0: อ
1: บ
0: ะไรเงี้ยแต่เป็นศิลปินมาจากไทยนะถ้าผมจำไม่ผิดมีพี่อีทวงฟรายมาด้วยนะแล้
1: คว ร
0: ก็
1: ับ
0: มีศิลปินดังๆหลายคนแต่ปีเนี้ยเป็นปีน่าเป็นปีแรกๆที่ เราจัดเขาเราจัดไอการแสดงแบบไทยๆเต็มรูปแบบไปเป็นในพิธีเปิดเลยซึ่งการแสดงก็เป็นชุดเกือบเหมือนกับที่เราแสดงที่ลากูนด้าเมื่อกี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏฝรั่งชอบมากคือเขาเซอร์ไพรส์กับท่ารำดนตรีกับอะไรที่เขาเห็นนะครับแล้วเขาก็ลุกขึ้นมารำตามเหมือนบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับที่ลากูนด้าเลยมีคนมารำมาอะไรกันแบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าหลักคนเป็นหมื่นนะปัน
1: โอ้
0: ก็สนุกสนานมากนะครับแล้วก็โชคดีวันนั้นฝนไม่ตกนะหลังจากเราแสดงหลังจากนั้นฝนตกหนักมากก็เป็นโชคดีไปนะครับ
1: โอ้
0: แล้
1: น
0: ว
1: ่า
0: ก็
1: ส
0: จ
1: น
0: ริงๆคนน่าจะมาดูเยอะกว่านี้อีกเพราะว่าก่อนหน้านี้มีวงโปงลางสะออนมาดูนะ
1: โอ้
0: มา
1: ค
0: แส
1: รับ
0: ดงก่อนหน้านี้แต่เขาบอกว่าคนมาดูหลักแบบเกือบแสนน่ะ
1: โอ้
0: จนสวนสาธารณะรับไม่ไหวเขาเลยจะต้องจำกัดคนดูในสัปดาห์ของเราอันนี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่หลักหมื่นนี่ก็ขนลุกแล้วนะฮะ
1: โอ้ใช่ครับก็ถือว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราเนาะได้นำเสนอนะครับให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาคมโลกนะครับก็มีผู้ชมจำนวนมากทีเดียวงานที่สต็อกโฮล์มเป็นงานร่วมกับทางสถานทูตใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ผมไม่แน่ใจก็น่าจะร่วมนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าร่วมกันหรือเปล่าแต่ว่าปกติก็เป็นงานที่ชุมชนคนไทยแล้วก็เป็นงานประจําที่จัดขึ้นทุกปีสถาน
1: ค
0: ท
1: ร
0: ู
1: ับ
0: ตก็มีส่วนร่วมบางส่วน
1: ครับ
0: คงมีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจตรงนั้นแต่ว่าหลังจากที่เราแสดงเสร็จแล้วก็ท่านทูตก็จริงๆท่านทูตมารับเราตั้งแต่ที่ลาคุนด้านะครับมาดูการแสดงด้วยแล้วก็ให้กรุณาเลี้ยงอาหารเย็นในวันรุ่งขึ้นนะครับหลังจากที่แสดงเสร็จ
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: พาเราไปที่ทำเนียบแล้วก็เลี้ยงอาหารเย็นแล้วก็เจรจาความร่วมมือการที่เราจะทำนู่นทำนี่ต่อไปในอนาคตครับ
1: ครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะอาจารย์แล้วก็ได้มีสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือนิสิตของเราเนี่ยได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในเรื่องของตัวศิลปะวัฒนธรรมใดๆก็ตามทีนะครับทีนี้อาจารย์ครับในส่วนของจุฬาไทยโยเนี่ยครับเสียงตอบรับของนิสิตเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: โอ้โหเด็กๆเขาประทับใจมากมากนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่ผมเคยบอกอะว่าเด็กจุฬาไทยโยบางคนเนี่ยมันไม่เคยขึ้นเครื่องบินด้วยซ้ำเขาไม่เคยขึ้นเครื่องบินด้วยซ้ำนะครับหรือบางคนเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกอันนี้ก็มันในตัวส่วนตัวมันก็เป็นการประทับใจอยู่แล้วนะ
1: ค
0: แต
1: ร
0: ่
1: ับ
0: พอเขาได้ไปแสดงดนตรีอยู่ในบรรยากาศที่คนชื่นชมคนเห็นคุณค่าแล้วก็คนมีส่วนร่วมกับงานดนตรีที่เขาสร้างขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วมันก็เลยยิ่งเกิดความประทับใจแล้วนิสิตทํางานหนักมากนะครับตลอดปิดเทอมที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกโอ้ซ้อมกันถึงทั้งวันนะครับเกือบทุกวันเนี่ยก่อนเดินทางแล้วก็เครื่องดนตรีเนี่ยมันแบกไปเต็มพิกัดอะแบบหนักมากแล้วก็หาวิธีการขนส่งกันไปก็เหนื่อยยากอยู่นะครับแล้วพอได้แสดงที่มันมีฟีดแบ็กกับคนดูแบบที่มันดีๆแบบเนี้ยเขาก็ประทับใจแล้วผมก็ยังคิดว่านะครับไม่ว่าเขาจะจบไปแล้วหรืออะไรความรู้ที่เขาติดตัวไปเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลืมบ้างไม่ลืมบ้างเนี่ยแต่สิ่งประสบการณ์แบบนี้เขาจะจดจําไปเล่าหรือจดจําในชีวิตเขาไปได้ผมว่าได้น่าจะตลอดชีวิตนะครับอัน
1: ค
0: นี
1: ร
0: ้
1: ั
0: เป
1: บ
0: ็นสิ่งที่น่าจะจดจําไว้ได้ครับ
1: ยอดเยี่ยมเลยครับอาจารย์ครับจริงๆต้องบอกว่างานด้าน Social Engagement ที่เกี่ยวข้องกับ Cultural Sustainability นะครับที่ท่านอาจารย์วิชิตลำรับผิดชอบอยู่เนี่ยครับจริงๆก็จะเห็นว่ามีงานออกมาเป็นระยะทั้งในบริบทในประเทศไทยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยไปต่างประเทศมากขึ้นนะครับก็จริงๆตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้เห็นว่าเอ๊ะตัวศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจะสามารถเชื่อมโยงกับสังคมเนี่ยได้อย่างไรนะครับและที่สําคัญเนี่ยการเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยคือเราจะทําอย่างไรในการได้พัฒนาให้โอกาสกับนิสิตของเราเนี่ยได้เรียนรู้โลกไปร่วมกันนะครับอันนี้ก็มีความน่าสนใจมากๆสุดท้ายครับอาจารย์ครับอยากขอให้ท่านอาจารย์วิชิตลำได้ฝากอะไรสักนิดนึงเกี่ยวกับมิติทางด้านของศิลปะวัฒนธรรมครับ
0: ครับก็จริงๆงานด้านศิลปะวัฒนธรรมคือผมทํางานด้านศิลปะวัฒนธรรมตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ช่วงนี้ก็คือว่าเราสามารถใช้กิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นตัวนําเป็นหัวหอกในการทะลุทะลวงเข้าไปถึงจิตใจผู้คนถึง
1: ครับ
0: สถานที่ถึงบริบทต่างๆ
1: ครั
0: ไม
1: บ
0: ่ว่าจะบริบทไหนๆเนี่ยถ้าเกิดใช้งานด้านศิลปะ

0: ว่าทํานําเข้าไปเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่มีแรงต้านมากอ่ะ
1: ครับ
0: จะทําให้ผู้คนเข้าใจเข้าถึงเข้าง่ายมากกว่านําเรื่องราวอื่นๆเข้าไปในบางบริบทนะครับ
1: ค
0: ไ
1: ร
0: ม่
1: ับ
0: ว่าสมมติได้อย่างเราจะทำ MOU เราจะทำความร่วมมือเราจะอะไรแบบเนี้ยใช้ศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยผมว่าเป็นตัวนำที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็งานศิลปะวัฒนธรรมมันต้องใช้ความคิดความสร้างสรรค์การลงทุนค่อนข้างสูงนะครับ
1: ครับ
0: ก็อยากให้ได้รับการสนับสนุนแบบเนี้ยต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็ศิลปินต่างๆเด็กๆพวกเนี้ยก็จะได้มีแรงบันดาลใจมีพลังในการสร้างสรรค์งานดีๆกับสังคมต่อไปนะครับแล้วก็งานด้านนี้มันมีความสำคัญมากๆกับประเทศสำคัญมาก
1: ครั
0: ๆก
1: บ
0: ับโลกของเรานะครับก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมต่อไปครับ
1: ได้ครับก็ขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชัตลัมเหล่าวานิชนะครับท่านผู้ช่วยอธิการบดีด้านส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของจุฬานะครับที่ได้มาฉายภาพให้เห็นนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญนะครับและก็มุมมองความคิดดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในเวทีโลกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสําหรับในวันนี้ครับก็ผมและท่านอาจารย์วิชัตลัมต้องขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการจุฬาเกษตรนะครับก็สามารถรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ AM 711กิโลเฮิรตซ์และพบกันในตอนหน้าสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: M 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคม
3: เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive T-Class กับพี่นัทนัทยาเพชรวัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับช่วงเวลายามเย็นของวันอาทิตย์วันนี้นะคะ17:30แบบนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยการส่งมอบเพลงให้กับน้องๆก่อนละกันนะคะเราจะได้รู้ว่าในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงแบบนี้ค่ะเราจะไม่ได้คุยกันในเรื่องที่เครียดสาหัสกันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเต็มไปด้วยพลังที่จะพาเราเปลี่ยนสถานะจากการเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายก้าวสู่การเป็นนิสิตแล้วก็นักศึกษาค่ะกับ Exclusive Tcast นะคะรับหน้าที่ดูแลน้องๆโดยพี่ณัฐณัฐยาพัฒนาค่ะดูแลพร้อมกันทั้งทาง FM 101.5 MHz และก็ทางวิทยุกรมการพลังงานทหารด้วยทักทายคุณผู้ฟังทั้ง2คลื่น2ช่องทางด้วยนะคะและใครที่เป็นชาวออนไลน์ก็ฟังได้นะคะสดๆผ่านทางเว็บไซต์ของทางวิทยุจุฬานะคะ curadio.jula.ac.th ค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับรอบที่1นะคะแม้ว่าปีนี้หลายคนบอกว่าอ้าวจากการแถลงข่าวเห็นข่าวว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะคะลดจำนวนการรับหรือนะคะต้องบอกว่าโดยหลักการเนี่ยลดจำนวนการรับเพราะว่ามีการประกาศออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าการรับในรอบที่1จะต้องอยู่ในสัดส่วนที่ไม่เกิน 30% อย่างเช่นแพทย์ที่ออกมาแถลงข่าวล่าสุดสมมุติว่า

ปิดรับตรงนี้อธิบายอะไรอธิบายง่ายๆค่ะว่าต่อให้พอร์ตลดจำนวนการรับก็ไม่ได้มีส่วนในการลดเรื่องของอัตราแข่งขันเนื่องจากที่นั่งรอบพอร์ตก็ยังคงมากกว่าจำนวนของคนรับสมัครอยู่ดีนั่นก็แปลว่าการแข่งขันยังคงดุเดือดแล้วก็ยังคงเอาจริงเอาจังเหมือนเดิมแต่ว่าจากการประกาศผลจากการประกาศแถลงข่าว KCAS 70รวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆที่หลังจากเปิดการ kick off TCAS กันในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่มีการให้เปิดลงทะเบียนใหม่ TCASข้อมูลต่างๆไหลเข้ามาเยอะแล้วรวมไปถึงการประกาศรับรอบพอร์ตของหลายมหาวิทยาลัยก็ออกมามีความชัดเจนแล้วด้วยซึ่งวันนี้พี่ณจะรวบรวมคำถามที่น้องๆรวมไปถึงผู้ปกครองอันนี้มาเยอะสุดเลยนะคะไม่รู้ไว้ใกล้กันหรือเปล่าผู้ปกครองก็แชทมาพี่ณัฐอย่างโน้นพี่ณัฐอย่างนี้เดี๋ยววันนี้จะมาเคลียร์ Q&A ในเรื่องของรอบพอร์ตโฟลิโอกันก่อนหลังจากที่เราแนะนำกันแล้วนะคะว่าใครเหมาะกับคุณสมบัติรอบนี้พอมีการใช้ TCAS Oreo ขึ้นมาทุกอย่างดูเป็นแพทเทิร์นไม่ได้มีเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของการออกแบบหลายคนจับต้นชนปลายในการทำพอร์ตไม่ถูกเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเคลียร์เรื่องนี้กันเพื่อให้น้องๆทั้งม.6ก็ดีหรือว่าม.4ม.5ที่คุณแม่อาจจะมีลูกทั้งม.6ม.4นะคะหรือว่าม.4ม.5ลูกอาจจะแบบว่านะหัวปีท้ายปีก็คืออยู่ใน TCAS ทุกรอบเลยหรือว่าบางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ฟังตั้งแต่น้องอยู่ม.ต้นเลยนะคะเพื่อที่เตรียมความพร้อมเอาให้เข้าใจให้หมดเพื่อที่เราจะได้เตรียมการกันเพราะว่าเรื่องของ TCAS Oreo เนี่ยไม่ได้เพิ่งมาปีนี้เป็นปีแรกแต่ว่าที่สร้างความคึกคักไปพร้อมๆกับบางกลุ่มก็รู้สึกตกใจบางกลุ่มก็ไม่มั่นใจบางกลุ่มก็โอ้โหแฮปปี้มากเลยดูเป็นทางออกดูเป็นตัวช่วยที่ดีเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหลากหลายอารมณ์เหล่านี้ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนคุณจะมีมิติใดต่อเรื่องการรับในรอบพอร์ตเรื่องจะมาเคลียร์เรื่องนี้กันเตรียมคำถามของท่านเอาไว้เลยนะคะเตรียมคำถามรอเอาไว้เลยเพราะว่าช่วงหน้าถ้าใครมีข้อสงสัยจะมาทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะระหว่างจัดก็เปิดเฟซไปด้วยนะคะสามารถเข้ามาได้ที่ Facebook นัทยาพัฒนาตอนนี้ใช้เฟซพี่นัทก่อนเพจมียังไม่มีเวลาที่จะเข้าไปอัปเดตกันจริงจังเลยก็ใช้เฟซอินบ็อกซ์เข้ามาก่อนผู้ปกครองก็มาทางช่องทางนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะถามสด02-218-3975-7วันนี้มีพี่หมูประเสริฐอยู่บัญชาการอยู่หน้าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคที่จะส่งสัญญาณเสียงสัญญาณสายสดๆเข้ามาเราเจอกันสดๆ 98% อยู่แล้วนะคะที่พี่ณัฐเลือกจัดรายการสดเพราะว่าจะได้มารองรับดูแลคำถามที่มันเกิดแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะเตรียมข้อสงสัยไว้เลยแล้วเดี๋ยวหลังเพลงนี้จะกลับมาเคลียร์เรื่องนี้กันค่ะ

อยู่ด้วยกันที่นี่นะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ค่ะตอนต้นเกริ่นแล้วว่าวันนี้จะรวบรวม Q&A ทั้งหมดของรอบพอร์ตโฟลิโอนะคะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะคำถามแรกเป็นคำถามของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเข้ามาจากการที่มีโอกาสได้ไปบรรยายค่ะท่านบอกว่าตกใจมากเราก็มาถึงอุ้ยตกใจเรื่องอะไรกันคือแผนการช่วยลูกเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยคุณแม่ท่านนี้วางแผนเอาไว้ว่าเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจเอาไว้ให้ลูกในช่วงเดือนตุลาคมแต่เพิ่งรับทราบว่าคณะหรือว่าสาขาที่ลูกสนใจรวมไปถึงเห็นข่าวการเปิดรับสมัครของหลายมหาวิทยาลัยมากที่เริ่มต้นกันตั้งแต่สิงหาคมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสิงหาคมนี่ยังเงียบเลยสิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของการแถลงข่าวการรับรอบพอร์ตโฟลิโอหรือว่าการรับทุกรอบของกสพทซะเป็นส่วนใหญ่ที่จะปักหมุดเรื่องการแถลงข่าวในช่วงเวลาของเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่ว่าเรื่องการรับสมัครรอบพอร์ตเนี่ยน่าจะยังเงียบแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการเปิดรับ MyTCAS เปิดตัวระบบให้น้องๆเข้ามาเกิดขึ้นกันช่วงปลายตุลาบ้างต้นพฤศจิกาบ้างแต่ปีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่กรกฎาคมพอคุณพ่อเพิ่งมารู้คุณแม่เพิ่งมารู้ตกใจนิดนึงว่าการที่มันขยับขึ้นมาเร็วเนี่ย2เดือนเนี่ยมันส่งผลต่อเด็กอย่างไรแล้วทำให้ค่ายที่เขาวางแผนตุลาคมอันเนี้ยคือปัดตกไปเลยใช่ไหมมันไม่สามารถนำมาใช้ในพอร์ตรอบนี้ได้ไหมอธิบายเรื่องนี้ให้ดีฟังให้เข้าใจนะคะท่านต้องเข้าใจข้อหนึ่งก่อนว่าวันเปิดรับสมัครรอบพอร์ตเนี่ยมันคือวันเริ่มต้นแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องสมัครในวันนี้หลายๆที่เปิดรับรอบพอร์ตโฟลิโอวันที่17สิงหาคมนะจดไว้นะ17สิงหาคมแต่การรับส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นประมาณ2รูปแบบใหญ่ๆนะ1คือรับรอบเดียวแล้วเหลายาวไปเลยนะคะไหลยาวไปเลยอย่างเช่นเปิดรับวันที่17นะคะ17อย่างมหาวิทยาลัยเอาบางมดละกันนะคะบางมด KMITL นะคะมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีการเปิดรับไปตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง28มกราคมเห็นไทม์ไลน์ไหมคะอันนี้ยกตัวอย่างนะ17สิงหาถึง28มกราตรงนี้บอกอะไรกับเราบ้างบอกว่าการเปิดรับสมัครเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานดังนั้นแล้วที่คุณพ่อคุณแม่วางแผนเอาไว้นะคะว่าเราเนี่ยจะเข้าวางแผนจะเข้าค่ายเอาไว้เดือนตุลาคมเฮ้ยหลุดเลยหรือเปล่าไม่หลุดค่ะอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวพี่รัฐพูดผิดไปเล็กน้อยทวนใหม่ KMITL ตัวย่อของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะไม่ใช่มอบางมดไม่ใช่พระจอมเกล้าธนบุรีนะนี่แก้ข่าวก่อนนะเจ้าคุณทหารลาดกระบังอย่างเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยนะคะเขามีการเปิดรับ17สิงหาถึง28มกราคมนั่นก็แปลว่าถ้าน้องอยากจะเข้าสาขาของพระจอมเกล้าลาดกระบังแล้วมีค่ายที่น่าส

สนใจรออยู่ตุลาคมทำไมจะไม่ทันเขารับถึง28มกราคมเราจะต้องสมัครทำไมล่ะในเมื่อสิงหาคมค่ายที่เราเล็งเอาไว้อะเราหวังว่าเราจะได้แบบใบประกาศนียบัตรรับรองแบบแจ่มๆเลยอะจะได้ TCAS Verify ดีๆการันตีความน่าเชื่อถือเลยอะตุลามาแน่นะคะตุลามาแน่นอนแล้วเขารับถึงเดือนมกราคมถ้ายาวแบบนี้ค่ะน้องๆจะเอาเวลาไปเก็บพอร์ตก็เก็บได้ส่วนคนที่เขาพร้อมก่อนก็ให้เขาสมัครก่อนการสมัครก่อนไม่ได้แปลว่าเขาจะติดก่อนนะคะทุกอย่างเนี่ยเราจะยุติเราจะนับหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้นลงก็คือวันสุดท้ายของการรับสมัครคนที่ส่งวันแรกสุดเลยก็ไม่ได้การันตีว่าจะชนะคนที่ส่งวันสุดท้ายอันนี้คือเรื่องที่1รูปแบบที่1คือมีการเปิดรับช่วงเวลาเร็วกว่ากำหนดจริงแต่อาจจะไหลยาวไปแต่บางมอใช้รูปแบบที่2รูปแบบที่2คืออะไรแบ่งช่วงเวลาการรับออกเป็นหลายช่วง2ช่วงบ้าง3ช่วงบ้างเราก็จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรียกว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอ 1.1 อ่ะเพราะว่าก็มีเลข1นำหน้าเนื่องจากเป็นรอบที่1ถูกไหม 1.1 มีช่วงที่2ก็เป็น 1.2 เปิดรับช่วงที่3ก็ 1.3 อ่ะการเปิดรับต่างช่วงเวลานี้มี2นัยยะนะฟังให้ดีนะการเปิดรับต่างช่วงเวลามี2นัยยะนัยยะแรกคือทุกสาขาเปิดรับเหมือนกันรอบ1เหมือนกันรอบ2เหมือนกันรอบ3เหมือนกันแต่แค่เปิดหลายๆรอบของพอร์ตโฟลิโออ่ะแบบนึงนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ2คือคณะเนี้ยเปิดรับ 1.1 พอ 1.2 เป็นอีกช่วงเวลานึงที่เขาเปิดรับไม่มีคณะนี้พอเปิดรับช่วงที่3อ่ะไม่มีคณะนี้นึกออกมั้ยนึกภาพตามนะนั่นก็แปลว่าถ้าคุณจะเข้าคณะไหนคุณต้องดูให้ดีถ้าอย่างเคสเมื่อสักครู่ที่คุณแม่บอกว่าสาขาที่สนใจเนี่ยเลือกค่ายเอาไว้แล้วโอ้น่าสนใจมากเลยอยู่เดือนตุลาคมนะอยู่เดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมซึ่งแม่เคยบอกแล้วว่าช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเวลาทองของการจัดค่ายละกันนะคะพี่ๆนิสิตนักศึกษาก็จะมาจัดค่ายช่วงนี้มหาวิทยาลัยก็จะเปิดโอเพ่นเฮาส์หลักๆก็ช่วงนี้นะคะค่ายใหญ่ๆที่จัดค่ายเวลาที่เขาตัดสินใจว่าจะจัดค่ายช่วงไหนดีก็เลือกช่วงนี้นะคะคอร์สติวอบรมเรียนติวแบบว่าจัดออนไซต์มหากรรมการติวเลือกช่วงไหนก็เลือกช่วงนี้แหมดูเหมือนกับมันเป็นเวลาทองของการเตรียมตัวดังนั้นเมื่อทุกอย่างมาจัดพร้อมกันอ่ะคนจัดอ่ะเขาก็จัดแต่ของเขาไงแต่เราอ่ะเป็นคนเข้าไปใช้บริการและเป็นตัวยูสเซอร์ตัวยูสเซอร์เนี่ยโอ้โหโครงการนี้ก็อยากเข้าติวนี่ก็อยากติวมีอันนี้ก็อยากทำอันนู้นก็อยากทำอันนี้ก็อยากทำแต่เรามีเวลาแค่เดือนเดียวมันคงทำทุกอย่างไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าน้องที่เลือกค่ายเอาไว้ในช่วงตุลาคมต้องดูเขาว่าค่ายที่เราเล็งเอาไว้เราจะเอาไปเข้าคณะไหนถ้าคณะนั้นเปิดและปิดเปิดและปิดนะคีย์เวิร์ดมีคำว่าปิดด้วยนะเปิดและปิดก่อนเดือนตุลาคมค่ายที่เราเล็งไว้เอาไปใช้ไม่ได้ค่ะเอาไปใช้ไม่ได้เราอาจจะไปร่วมค่ายเพื่อให้เราได้สกิลต่างๆเข้ามาไปค่ะแต่คุณได้รับการคัดเลือกนะไปค่ะแต่เอามายื่นพอร์ตไม่ทันไงเพราะว่าคณะที่คุณสนใจมันปิดรับก่อนตุลาคมแต่ทำไมถึงแนะนำให้ไปเพราะคณะที่คุณสนใจแต่เปลี่ยนไปอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเขาอาจจะเปิดรับไปจนคลุมถึงเดือนพฤศจิกายนอ้าวถ้าแบบนั้นก็เสร็จสิคะเสร็จสิคะนะคะรอเรือก็มาเสร็จเลยคุณก็สามารถที่จะเอาค่ายที่คุณเข้าตุลาคมอะไปยื่นพอร์ตเข้าทันหรืออุ๊ยมีคณะหนึ่งที่เราสนใจเลยเขาเปิดรับ 1.1 ถึงเดือนกันยายนเอาค่ายเราตุลาคมอ้ายเปิดรับช่วงที่2ตุลาถึงธันวาบิงโก้ก็เอาไปใช้ได้ดังนั้นใครที่สมัครค่ายตุลาคมไว้แล้วมาพบทีหลังว่าสาขาที่เราสนใจมันปิดรับก่อนเดือนตุลาคมอย่ายกเลิกค่ายนั้นโดยเด็ดขาดเพราะเราคงไม่ยื่นพอร์ตแค่ที่เดียวถูกไหมเราอาจจะอยากเข้ามอนี้มอเดียวแต่ชีวิตคนเราถ้ามันมีโอกาสมันก็ควรพาตัวเองเข้าไปในอยู่ในลู่วิ่งของการแข่งขันถ้าเรามีความพร้อมถ้าไม่พร้อมไม่ชอบไม่ใช่อันนั้นอย่าไปเกะกะลู่วิ่งนั้นนะคะไปก็จะเป็นฐานให้คนอื่นเขาชนะไปก็ไปเพื่อเป็นผู้แพ้ไปก็ไม่ได้มีความหวังอะไรเลยตัวเองยังไม่ได้รู้สึกว่าพอร์ตน่าสนใจเลยถ้าเป็นแบบนั้นโอเค
คุณตัดสินใจมาแล้วว่าคุณไม่เหมาะกับพอร์ตอันนี้

ไม่ฝืนไม่บังคับคุณจะไปสู้ต่อในรอบ3ก็ได้แต่นี่เรากำลังพูดถึงคนที่มีแพชชั่นอยากจะลุยในรอบพอร์ตแล้วเสียความมั่นใจเพียงเพราะค่ายที่เราจะไปมันเกิดขึ้นเดือนตุลาคมแต่พอร์ตเนี่ยเปิดรับสมัครตั้งแต่สิงหาคมแล้วตกใจหัวใจเต้นรัวมากความดันขึ้นสูงปรี๊ดเลยเพราะคิดว่าไอ้ค่ายนั้นจะใช้ไม่ทันพี่ได้ถึงเอาเรื่องนี้มาคุยก่อนอย่าเพิ่งปัดตกแล้วคิดว่าใช้ไม่ทันถ้าโครงการนั้นรับตั้งแต่สิงหาคมยาวไปจนคลุมตุลาคมคุณใช้ทัน2ถ้าสาขาที่คุณใช้เขามีไทม์ไลน์การเปิดรับสมัครช่วงที่1อาจจะไม่ทันแต่ช่วงที่2อาจจะทันและเป็นคณะที่คุณชอบคุณก็สามารถนําผลงานในค่ายนั้นเอาไปใช้ในรอบพอร์ตโฟลิโอของมอต่างๆได้นะคะอันนี้คือแค่คำถามแรกก็อธิบายยาวเลยเพราะว่าหลายคนเข้าใจผิดจริงๆพอเห็นวันเปิดก็สะดุ้งตกใจค่ายตุลาคมก็เหมือนไร้ความหมายมันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะยากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยการเปิดรับรอบพอร์ตมันเปิดหลังเลยไงมันเปิดหลังเลยคือเปิดธันวาตุลาเด็กไม่ต้องตกใจเข้าใจไหมเราไม่เกิดในภาวะแบบเฮ้ยตกใจอ่ะเกิดช็อตฟิลขึ้นมาเฮ้ยมันมาได้ยังไงอะสิงหาคมพอร์ตฉันยังไม่เสร็จลนลานเลิกลากกันแล้วไม่ใช่หนึ่งนะเลิกลากกันเป็นจะเป็นแสนคนอยู่แล้วพอคิดว่าตัวเองเนี่ยทำพอร์ตไม่ทันแต่พอไปดูคณะที่เราจะเข้าอุ้ยมันเปิดรับยาวอะอย่างเนี้ยพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาลัดกระบังฮะนี่ยกตัวอย่างหนึ่งนะโอ้โหเปิดถึงมกราคมอ้าวมีเวลานี่หรือบางที่โอ้โหซอยแบ่งย่อยเลยแบ่งย่อยเป็นหลายช่วงเวลาเลยอ้าวถ้ามันไปตรงกับสาขาที่เราชอบอ้าวทันเหมือนกันนี่ความตึงเครียดของเราเนี่ยนะคะมันก็จะลดลงไปไม่ต้องไปกังวลจนเกินเหตุนะคะอย่างมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยอย่างศิลปากรเนี่ยมันมีช่วงที่1อ่ะช่วงที่1นะ20สิงหาถึง8กันยาเอ้ยปิดรับแล้วนี่แต่ถ้า20สิงหาถึง8กันยาเนี่ยไม่ได้เป็นคณะที่คุณสนใจคุณก็ไปเข้าค่ายตุลาคมได้ไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเป็นคณะที่คุณสนใจแล้วพอร์ตคุณยังไม่ครบโอเคอันนี้ส่งผลแน่นอนแล้วถ้าคิดว่าพอร์ตตุลาคมเนี่ยเอามาใช้ช่วงเวลาเนี้ยต้องได้คะแนนแน่นอนแต่ว่ามันปิดแล้ว8กันยาอย่างเงี้ยค่ะเคสแบบเนี้ยก็แปลว่าผลงานที่เราจะไปเข้าค่ายไปทำกิจกรรมไปแข่งขันเดือนตุลาคมจะนำมายื่นในช่วงที่1อันนี้เฉพาะของศิลปากรนะและเขาก็จะไปเปิดช่วงที่2คือ20ตุลาถึง16พฤศจิกาเห็นไหมอ้าว20ตุลายื่นค่ายทันนี่เช็คให้ดีนะหน่วยงานจัดค่ายต่างๆคนเขาไม่รู้เรื่อง TCAS Verify นะจัดค่ายเสร็จไม่ส่งใบประกาศให้สักทีเด็กก็ทวงตามกันได้ประกาศหรือยังได้ประกาศหรือยังนะคะอันเนี้ยเช็คตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมค่ายว่าพี่คะระบบ TCAS Verify ทำอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องใช้คะแนนเนี้ยในการยื่นเข้าพอร์ตโฟลิโอเนื่องจากพอร์ตรอบนี้มันขยับมาเร็วขึ้นการจัดเรียงการกิจทำกิจกรรมอะไรในรอบพอร์ตเนี่ยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นตุลาที่เคยเป็นเวลาทองของกิจกรรมเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนละมันน่าจะกลายเป็นช่วงเมษายนเด็กม.5กับเด็กม.4ฟังให้ดีคุณจะได้ไม่เกิดภาวะช็อตฟิลเหมือนรุ่นพี่ตอนนี้ที่งงเลิกลากกันมากว่าทำพอร์ตไม่ทันเพราะไทม์ไลน์การรับรอบหนึ่งมันเปลี่ยนขยับขึ้นมาเร็วขึ้นนะคะ 2-3 เดือนเลยนะจากเดือน10เดือน11เดือน12กลายเป็นเดือน8คุณคิดดูดิมันเร็วกว่าบางที่2เดือน3เดือน4เดือนเลยอันนี้คือสิ่งที่คนทำพอร์ตต้องเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าพี่ได้ถึงย้ำเสมอว่าเด็กม.6 เพิ่งมาคิดทำพอร์ตโอ้โหช้าเกินไปเรื่องการทำพอร์ตมันเป็นเรื่องของเด็กม.4 ม.5 ที่เขาต้องเตรียมตัวกันนะคะอันนี้เรื่องมา1คำถามข้อสงสัยอื่นๆเดี๋ยวคุยกันสัปดาห์หน้าจะเคลียร์เรื่องพอร์ตให้เข้าใจเพราะว่าสร้างกระแสความสงสัยหลั่งไหลไปทั่วโลกออนไลน์แล้วก็โลกออฟไลน์เจอกันที่โรงเรียนก็พูดคุยกันเรื่องนี้ก็นำเรื่องนี้มาพูดคุยกันในวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์17:30 นนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพี่ณรัฐทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์พระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

เรียกร้องยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนแนะย้ำเตือนเด็กยึดหลักสากลเอาตัวรอดจากเหตุรุนแรงหนีซ่อนสู้พรรคประชาชนเปิดเวทีเจาะลึกหลักฐานหัวสว.อีกรอบพฤทธิ์เรียกร้องกกต.ตรวจสอบคนใกล้ชิดรัฐมนตรีโอนเงินให้ฝ่ายสืบสวนหลักแสนสวมบัตรเลข0โยงเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนแม่สอดพบเอื้อสแกมเมอร์อาชญากรข้ามชาติใช้หลบหนีย้ายฐานผู้ประกอบการไทยเรียกร้องตรวจสอบธุรกิจจีนขยายตัวทำเสียเปรียบสินค้าหัตถกรรมผ้าใยกันชงโดนด้วยถูกทุนต่างชาติตีตลาด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
1: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะพร้อมทั้งให้เชิญพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
1: ค่ะและสำหรับพิธีรดน้ำศพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่วัดลาดประดุซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุดบิดาของผู้เสียชีวิตให้อภัยทุกฝ่ายค่ะและไม่อยากโทษโรงเรียนเนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานไปยังวัดลาดปลาดุกจังหวัดนนทบุรีสถานที่จัดงานศพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงโดยมีครอบครัวคุณครูและกลุ่มเพื่อนเดินทางมาร่วมไว้อาลัยขณะที่ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งพวงหรีดมาร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียบิดาของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่ได้ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้วและสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลสภาพจิตใจของลูกที่ยังอยู่ให้ดีที่สุดรวมไปถึงคนในครอบครัวโดยเฉพาะมารดาของน้องที่ยังทำใจไม่ได
2: ้ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อโหสิกรรมให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้โทษใครครับน้องคนที่เขาทำการหรืออะไรต่างๆเขาก็คงจะเจออะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้ไม่เป็นไรผมให้ลูกผมไปมีความสุขพอแล้วครับผมเชื่อว่าโรงเรียนเขาก็ดูแลได้ดีในระดับนึงแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดคิดว่าเราไม่ควรจะไปโทษใครอ่ะครับเราช่วยกันแก้ไขในภายภาคหน้าดีกว่า
0: ส่วนที่บ้านกันทรอมน้อยหมู่ที่6ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นที่ตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีเพื่อนคณะครูและญาติมาร่วมไว้อาลัยนะคะทางภรรยาผู้เสียชีวิตเล่าว่าวันเกิดเหตุนายกิติพงษ์ไม่ค่อยสบายจากอาการไอและหายใจไม่ออกจึงแนะนำให้ลางานแต่สามีบอกว่ามีนัดฉีดวัคซีนที่โรงเรียนและเดินทางออกจากบ้านไปในเวลา9นาฬิกาจากนั้นประมาณ1ชั่วโมงก็เกิดเหตุรุนแรง
3: ความรู้สึกของหนูคือพอรู้ข่าวว่าเกิดการกัดยิงที่เรียนเกิดขึ้นหนูก็พยายามโทรติดต่อแกแล้วติดแกไม่รับสายเลยตอนแรกก็แต่ความรู้สึกของหนูใจเสียไปแล้วครึ่งนึงเพราะว่าหนูรู้ว่าแกเป็นคนยังไงไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรอยู่ที่โรงเรียนความรู้สึกของหนูที่เห็นแกจะต้องเป็นคนที่ถึงที่เกิดเหตุกับคนแรกกับเหตุการณ์นี้หนูก็คิดว่าเป็นแบบนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนักเรียนของฉันจะต้องปลอดภัยมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้ง
1: สำหรับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับไว้ณพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

0: ตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีการประชุมคลี่คลายคดีก่อเหตุยิงที่เทพศิรินนนทบุรีนะคะเชื่อว่าสาเหตุของการก่อเหตุน่าจะมีหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวผลการเรียนหรือการเสพสื่อที่มีความรุนแรงนะคะแต่ตำรวจบอกว่ายังต้องสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็รอให้ครูภาษาไทยคนหนึ่งที่ถูกอ้างถึงในคดีนี้เข้ามาให้ข้อมูลในกรณีที่ผู้ก่อเหตุถามหาครูคนดังกล่าวค่ะพ่อของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีได้กล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่กำลังเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปลายบางอำเภอบางกรวยนนทบุรีนะคะก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้เชิญพยานในเหตุการณ์ทั้งครูและนักเรียนเข้าให้ข้อมูลแล้ว17คนเพื่อประกอบการเรียงลำดับเหตุการณ์ขณะเดียวกันก็ยังรอให้ครูสอนวิชาภาษาไทยคนหนึ่งเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากเพื่อนร่วมชั้นผู้ก่อเหตุได้ให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเดินถามหาก่อนที่จะเกิดเหตุยิงพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานการประชุมชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเพื่อติดตามความคืบหน้าการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานโดยจากการสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องเชื่อว่าสาเหตุของการก่อเหตุนั้นมาจากหลายปัจจัยร่วมกันทั้งปัญหาเรื่องครอบครัวซึ่งผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่และย่ามานานกว่า12ปีรวมทั้งปัญหาการเรียนและความขัดแย้งกับเพื่อนรวมไปถึงพฤติกรรมของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอาชญากรรมและการใช้อาวุธปืนในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังก็พบว่าผู้ก่อเหตุเคยนำบีบีกันเข้ามาในโรงเรียนแล้วถูกยึดค่ะ
1: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะนี้เราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน
2: สำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่สาเหตุใดเป็นพิเศษโดยจะรวบรวมข้อมูลจากครูเพื่อนร่วมชั้นผู้ปกครองและบุคคลใกล้ชิดเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของผู้ก่อเหตุอย่างรอบด้านทั้งจากพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนสรุปสาเหตุและแรงจูงใจรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งย้ำเตือนผู้ปกครองที่มีอาวุธปืนต้องจัดเก็บในที่มิดชิดไม่ให้เปิดเผยหรือว่าให้เด็กเห็นหรือเข้าถึงได้โดยเด็ดขาดพร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการนำเสนอภาพเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ำๆเพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบและขอให้หยุดการแพร่ข่าวปลอมซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเข้าแจ้งความเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและข้อกังวลของนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์โดยบอกว่ามีผู้ก่อเหตุ2คนหรือไม่เนื่องจากวันเกิดเหตุมีตำรวจนอกเครื่องแบบของสน.ลุมพินีที่อยู่บริเวณนั้นเข้าไปช่วยระงับเหตุทำให้นักเรียนบางส่วนเข้าใจว่าเป็นผู้ก่อเหตุอีกคนรวมทั้งมีการส่งต่อข้อมูลกันในแอปพลิเคชัน LINE จึงต้องมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ก่อเหตุมีเพียงคนเดียว
3: ที่เด็กวิ่งลงมาเนี่ยเด็กเขาจะเห็นดาบตำรวจ
4: ใส่ชุดดำ
3: ใส่ชุดดำแล้วเขาก็ไปตีความหมายว่าจะมีผู้ก่อเหตุเนี่ยทั้งหมด2คนนะครับแต่จริงๆแล้วคนนั้นน่ะคือดาบตำรวจนอกเครื่องแบบของสน.ลุมพินีที่เข้ามาในพื้นที่ครับก็เลยจะมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่ตำรวจอีกทีนึงว่าบุคคลที่สองที่เด็กกำลังพูดถึงเนี้ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเด็กตอนวิ่งย้อนลงมาจากตึกเนี่ยเขาเห็นสองคนคนแรกคือผู้ก่อเหตุคนที่สองก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เด็กเขาไม่รู้
0: คือทางประธานเครือข่ายผู้ปกครองเห็นว่าสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้การรักษาความปลอดภัยคือสภาพจิตใจของนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเพราะว่าบางคนต้องเผชิญกับเหตุรุนแรงโดยตรงและอาจมีผลกระทบกับความรู้สึกหลังจากนี้และยืนยันว่าที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

0: ที่ผู้ปกครองเป็นห่วงอะค่ะเขาเป็นห่วงในเรื่องของข่าวสารบางอย่างที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงเรียนเขาก็มองว่าตอนนี้คือเหมือนทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงแต่จริงๆแล้วผู้ปกครองทุกคนนะคะเข้าใจแล้วก็ทราบว่าโรงเรียนอะไม่ได้มีแบบการปล่อยปละละเลยหรือว่าไม่ได้ระมัดระวังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นห่วงตรงนี้มากกว่าค่ะแล้วก็ห่วงในเรื่องของสภาพจิตใจเด็กๆ เพราะว่าข่าวที่ออกมาบางทีพอบอกว่ามีการบูลลี่กันในโรงเรียนหรือว่ามีการกลั่นแกล้งกันก็เด็กเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นความจริงนะแม่เพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นทางคุณครูไม่ปล่อยแน่นอน
1: สำหรับมาตรการป้องกันนะคะทางนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยโดยให้สภ.บางบัวทองและสภ.ปลายบางเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการพกพาอาวุธปืนจัดกำลังสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและชุมชนรอบข้างสร้างความมั่นใจก่อนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะเปิดเรียนตามปกติวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะ
2: ทางผู้ปกครองยังมีความกังวลนะคะหลังจากที่มีเหตุความรุนแรงภายในสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับเรียกร้องให้โรงเรียนค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้โรงเรียนที่เกิดเหตุยังคงนำดอกไม้และสิ่งของไปวางบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อครูและนักเรียนที่เสียชีวิตค่ะผู้ปกครองและชาวบ้านในพื้นที่นำดอกไม้น้ำและขนมไปวางไว้บริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของครูและนักเรียนจากเหตุยิงในโรงเรียนและร่วมกันส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียผู้ปกครองนักเรียนรายหนึ่งเล่านะคะว่าวันเกิดเหตุได้ขับรถมาส่งลูกสาวที่โรงเรียนตามปกติไม่นานได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนทำให้ต้องรีบย้อนกลับมารับลูกสาวนอกจากนี้ยังได้สะท้อนปัญหาและขอให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการตรวจหรือว่าสแกนบุคคลเข้าออกโรงเรียนรวมถึงเพิ่มการดูแลบริเวณโดยรอบขณะที่ครูควรช่วยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนเพราะบ้านเป็นด่านแรกและโรงเรียนเป็นอีกพื้นที่สำคัญที่ต้องช่วยกันดูแลใกล้ชิด
3: ใช่ค่ะบางครั้งเขาไม่พูดกับ
4: อยากให้มาตรวจตลอดแบบ
5: ล้อมรอบ
4: ใช่ค่ะล้อมรอบไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้เราเห็นเราหงุดหงิดใจมากวันนั้นอะมายืนแบบรอแบบเพื่อเราจะต้องหาลูกใช่ไหมคะกูแบบน้ำตาโอ้ยทำไมน้ำตาจะไหลสงสารคนที่แบบโดนลูกแบบโดนยิงกวาดยิงอะสงสารมากใช่ค่ะ
5: ซึ่งในวันนั้นแม่นะถ้าลูกของแม่โดน
4: ใช่ค่ะมันติดใจย่ำแย่ตอนนี้ก็ย่ำแย่ค่ะถึงแม้จะแบบให้หยุดโรงเรียนไปก่อนแต่มันก็ย่ำแย่ค่ะติดใจ
2: ขณะที่คนในชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนก็มีส่วนช่วยสอดส่องดูแลนักเรียนอย่างแม่ค้าขายลูกชิ้นทอดบริเวณหน้าโรงเรียนก็บอกนะคะว่าที่ผ่านมาถ้าพบนักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็จะตักเตือนเพราะมองว่าเด็กนักเรียนเป็นเหมือนลูกหลานของคนในชุมชน
6: น
2: ้
6: อง
2: คน
6: นี้มาถึงนี่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะป.4 ป.5 ก็ยังโอ้โหนะมันไม่ได้เกิดแต่โรงเรียนอย่างนี้นะอ้าวไม่ใช่ว่าการโรงเรียนแค่ตรงนี้มันต้องการตั้งแต่เล็กไปยันถึงป.6 เนาะเรามานั่งคิดไงเขาน้องเขาคนที่ยิงอ่ะเขาเคยมาซื้อลูกชิ้นนะพูดน้อยมากแค่ถามว่าไม้เท่าไหร่ครับป้าเราบอกดูป้ายเดี๋ยวลูกไม้ละ10 บาทเอง
5: น้องที่น้องเพื่อนเนี่ยนะ
6: ใช่แล้วมาเสร็จแล้วเขาก็หยิบ3 ไม้จะซื้อยาย3 ไม้ตลอดแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเขี่ยโทรศัพท์โอนแล้วนะครับป้าคือก็โอน
2: ส่วนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ปกครองนำชุดนักเรียนไปเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานสำหรับการไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้นะคะแม้ว่าเหตุรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นในจังหวัดค่ะแต่ผู้ปกครองบางส่วนก็มีความกังวลเรียกร้องไปยังโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการตรวจสัมภาระป้องกันการนำอาวุธหรือว่าสิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนรวมไปถึงเฝ้าระวังพฤติกรรมของนักเรียนที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง
7: ที่โรงเรียนเหรอกังวลมากด้วยเพราะว่าเวลาเขาพ้นสายตาเราไปแล้วก่อนที่จะไปถึงโรงเรียนเนี่ยแค่ไประหว่างทางนี่เราไม่รู้เขาแวะไหนเลี้ยวไหนแต่ถ้าเขาไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยถ้าทางโรงเรียนมีการระมัดระวังโดยที่ครูอาจจะจัดครูเวรคอยตรวจเด็กก่อนเข้าเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยว่านักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยมีอะไร
8: พ
7: บมาไหมใช่
2: เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้หลายฝ่ายต้องทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่ไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะภายในรั้วโรงเรียนแต่ว่าต้องครอบคลุมพื้นที่โดยรอบรวมไปถึงการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและคนในชุมชนที่ต้องช่วยกันป้องกันความเสี่ยงการก่อเหตุรุนแรง
1: วันนี้พรรคประชาชนเปิดเวทีเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค4นะคะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับข้อมูลที่นำมาแฉในวันนี้ก็คือการตรวจสอบปมเส้นเงิน 860,000 บาทอ้างบอกว่าคนใกล้ชิดของรัฐมนตรีเนี่ยโอนให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและไต่สวนมีการระบุบอกว่ามีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าเป็นใบสั่งเส้นทางการเงินรวมทั้งสายสัมพันธ์ก็เชื่อได้ว่ามีกระบวนการไม่โปร่งใสในการเลือกสวจริงๆค่ะพรรคฝ่ายค้านได้จัดงานเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค4ค่ะนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะพร้อมกับนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนเน้นประเด็นใบสั่งเส้นเงินและสายสัมพันธ์ที่ทำให้เชื่อได้ว่าการเลือกสวปี2567นั้นไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมช่วงแรกของเวทีนางสาวพนิดาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบัตรเลือกสวกลุ่มหนึ่งรอบเช้าในวันเลือกระดับประเทศนะคะมีคำอธิบายแบบนี้ค่ะการลงคะแนนตัวเลขบัตรเลือกตรงกัน18ใบโดยนายมงคลสุรสัจจะได้34คะแนนแต่เลือกช่วงบ่ายได้67คะแนนเช่นเดียวกับพลเอกเกรียงไกรศรีรักเลือกช่วงเช้าได้40คะแนนช่วงบ่ายได้74คะแนนการลงคะแนนของกลุ่มต่างๆก็กระทำในลักษณะเดียวกันผลลัพธ์ของการลงคะแนนเป็นไปตามการตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีความตั้งใจวางแผนคือติดต่อคน 3,080 คนให้ลงสมัครแล้วเมื่อนำตัวเลขดังกล่าวแบ่งเป็น5สายจะได้จำนวนคนทั้งสิ้น754คนหากติดต่อจำนวนคน754คนก็ได้เป็นสว.หากอยากได้สว.200คนต้องส่งตัวแทนคุมจังหวัด39จังหวัดก็จะถือว่าชนะกรณีนี้สะท้อนให้เห็นบางอย่างว่ามีระบบมาตั้งแต่ต้นเอื้อให้ล็อกเอื้อหัวได้ตั้งแต่ตอนแรก
8: ทั้งหมด18ใบและมีเลขเดียวกันนี้ชุดเดียวกันนี้ที่ลิงไม่ตรงกันเป๊ะๆทั้งหมด20ใบในกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรคะกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงค่ะในที่นี้มีสว.หลายท่านที่ทุกท่านได้รู้จักนะคะแล้วก็7ลำดับแรกที่อยู่บนบัตรเลือกตั้งเมื่อสักครู่ได้เป็นสว.ตัวจริงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือท่านประธานวุฒิสภาค่ะท่านมงคลสุรสัจจะนะคะช่วงเช้าได้คะแนน34คะแนนจากใบสีเหลืองช่วงบ่ายได้67คะแนน
1: คือคุณพนิดาย้ำว่าอาจจะมีความตั้งใจวางแผนคะแนนให้ได้ที่นั่งสว.กลุ่มละ6ถึง7คนจากทั้งหมด20กลุ่มนะคะ
2: ค่ะส่วนทางด้านของนายปุรวิทย์วัฒนสุขอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็อ้างถึงอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคยตั้งคำถามถึงการรับเลือกจากระดับอำเภอมายังระดับจังหวัดที่พบว่า77จังหวัดจะได้คนทั้งสิ้น 3,080 คนซึ่งสนช.บอกว่าไม่ยากหากผ่านเข้าสู่รอบจังหวัดก็คือติดต่อคน 3,080 คนให้ลงสมัครและเมื่อนำตัวเลขดังกล่าวแบ่งเป็น5สายจะได้จำนวนคนทั้งสิ้น754คนหากติดต่อคน754คนก็ได้เป็นสว.แล้วนะคะหากอยากได้สว.200คนส่งตัวแทนคุมจังหวัด39จังหวัดถือว่าชนะแล้วโดยกรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นบางอย่างว่าระบบเอื้อให้ล็อกแล้วก็หัวได้ตั้งแต่ต้นค่ะ
9: รายงานการประชุมนี้เมื่อ9ปีแล้วกวนเหล่านี้สนช.ท่านนี้ใช้คำว่าคามิคาเซ่เอานี่มันแสดงว่าเห็นตั้งแต่9ปีที่แล้วนะครับก่อนจะมาตรงนี้เนี่ยผมแนะนำเลยท่านที่สนใจลองไปอ่านรายงานการประชุมครั้งนั้นได้เลยพวกคามิคาเซ่เนี่ยยังไงก็ไม่เลือกตัวเองไม่สนใจเลือกตัวเองสนใจแต่จะสนใจแต่ที่เขาเขียนเบอร์ไว้ให้ไปเลือกใครจะให้เลือก3คะแนน2คะแนนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะคนเหล่านี้ถูกจัดตั้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วจัดตั้งตั้งแต่ระดับอำเภอจัดตั้งเข้ามาเป็นแถวในกลุ่ม4สายกลุ่มเหล่านี้เลือกเป้าหมายตามที่ตกลงกันเรียบร้อยจะมีการเป็นโค้ชไปคอยจัดการให้หมด
1: ข ขณะที่นายพฤทธิ์ได้ระบุถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่อ้างว่าพบข้อมูลในพื้นที่4จังหวัดนะคะก็คือนครพนมลำพูนสงขลา

0: ำนาจเจริญที่มีการโอนเงินให้กับเครือข่ายทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ซื้อตั๋วเครื่องบินและผู้สมัครสว.นอกจากนี้ก็พบว่าคนใกล้ชิดของรัฐมนตรีมีการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและไต่สวนจำนวน 860,000 บาทเรียกร้องให้กกต.ต้องสอบให้ได้ข้อเท็จจริงภายใน2วัน
1: สรุปทั้งหลักฐานเส้นทางการเงินที่เปิดมาก่อนหน้านี้และการนำเสนอหลักฐานเส้นทางการเงินที่นำเสนอในวันนี้เนี่ยแม้เป็นหลักฐานที่เข้าถึงไม่ง่ายแต่ปัจจุบันเราเห็นหลักฐานที่กระจายไปแล้วอย่างน้อย6จังหวัดทั่วประเทศนะครับลำพูนครพนมหนองบัวลำพูอำนาจเจริญสุราษฎร์ธานีสงขลาและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยิ่งยืนยันว่าไอ้กระบวนการที่เราพูดถึงเนี่ยแม้มันจะต้องมีจุดกำเนิดมาจากบางจังหวัดแต่มันเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมหลายจังหวัดจะประสบความสำเร็จได้ต้องกระทำการกันในหลายจังหวัดและผมหวังว่าทั้งหลักฐานเส้นทางการเงินในวันนี้ที่ผมนำเสนอบวกกับหลักฐานอื่นๆที่ทั้งพยานแต่ละท่านเล่าให้ฟังและที่ตัวแทนภาควิชาการภาคประชาชนเล่าให้ฟังเนี่ยมันน่าจะชี้เห็นว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะมีการทุจริตการโกงสว.เกิดขึ้นและกกต.นั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องส่งเรื่องไปที่ศาลให้พิพากษาว่าใครทำผิดหรือไม่ทำความผิดนะครับ
0: นายภริษฐ์ระบุว่าตามกรอบกฎหมายกกต.จะต้องพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ให้แล้วเสร็จภายใน90วันการที่กกต.ให้คำมั่นว่าจะเสร็จในเดือนสิงหาคมก็เป็นไปตามกรอบเวลา90วันที่จะครบในช่วงต้นกันยาแต่ว่าสิ่งที่กังวลก็คือไม่ใช่จบเมื่อไหร่แต่จบอย่างไรพร้อมกับย้ำว่าความกังวลก็คือไม่ต้องการให้กกต.ตัดตอนกระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้เรื่องไปถึงศาลรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็คาดหวังว่ากกต.นั้นจะนำข้อมูลที่ทางพรรคได้นำมาเปิดเผยทั้งใบสั่งเส้นเงินสายสัมพันธ์นำไปพิจารณาเป็นหลักฐานแต่หากไม่นำไปพิจารณาก็ต้องถามกกต.ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ขณะเดียวกันจะนำประเด็นหัวเลือกสว.ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยการประชุมหน้าแน่นอนค่ะ
2: ส่วนคดีทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนะคะพรุ่งนี้มีรายงานนะคะว่าผู้ที่ถูกออกหมายเรียกในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น7คนจาก13คนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามตามกำหนดค่ะหลังจากที่6คนเข้าพบไปแล้วนะคะขณะเดียวกันทางกสท.ได้มีการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบได้เดิมกว่า 5,900 คนซึ่งมีคะแนนผิดปกติและได้ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีใหม่แล้วค่ะหากเปรียบเทียบรายชื่อบัญชีผู้สอบผ่านเดิมกับบัญชีที่ประกาศใหม่ก็จะพบนะคะว่ารายชื่อเดิมหายไปหลายคนและมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าบางชื่อที่หายไปรวมไปถึงคนสนิทฝ่ายการเมืองและคนสนิทข้าราชการระดับสูงด้วยแต่บัญชีใหม่ได้ทำให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มทุจริตได้รับการเลื่อนลำดับขึ้นมาแบบก้าวกระโดดยกตัวอย่างเช่นคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเธออยู่อันดับ132ขึ้นมาเป็นอันดับ1ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในของภาคใต้เขต1จากผู้เข้าสอบทั้งหมดกว่า 30,000 กว่าคน
3: มันได้มากๆค่ะความภูมิใจความดีใจแล้วก็แบบมันทำให้ทุกคนนะคะที่มองแบบว่าราชการต่อจากเนี้ยหนูก็ดีใจนะคะที่แบบว่าต่อจากเนี้ยถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาแล้วเขาเข้ามาด้วยความสามารถของเขาเขาตั้งใจจริงอะค่ะคือมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับข้าราชการของไทยอะค่ะเพราะว่าเราสอบเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นข้าราชการนะคะพี่ใช่มันทำให้เราไปบริการประชาชนเราเป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะหนูไม่อยากให้แบบประชาชนเขาหมดศรัทธากับราชการไทยของเราระบบราชการนะคะ
2: คุณมัธยาได้คะแนนสูงมากนะคะภาคก82คะแนนภาคข92คะแนนภาคค84.33เธอเข้าใจว่าผู้แข่งขันคนอื่นมีคนเก่งเยอะมากเธอได้ลำดับ132ก็ดีใจแล้วนะคะแต่เมื่อประกาศใหม่ผลคะแนนก็ตรงกับของเดิมแต่ลำดับกลับขยับขึ้นเป็นที่1หายไป131คนตัวเธอเองคาดว่าจะได้เรียกบรรจุประมาณเดือนพฤศจิกายนจากเดิมน่าจะได้บรรจุตั้งแต่พฤษภาคมค่ะ
3: แต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ลำดับแบบน่าจะโดนเรียกรอบแรกเพราะรอบแรกค่ะเขาจะเรียกทั้งหมด117คนเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเออหนูน่าจะได้ไปรอบแรกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมั่นใจในตัวเองกันแต่ว่าคือหนูตั้งใจมากๆจริง
4: ๆคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าได้ไปตั้งแต่รอบแรกนี่คือเดือนไหนคะเราเสียโอกาสไปกี่เดือนคะเนี่ย
3: ถ้าเป็นของภาคอื่นนะคะรอบแรกเขารู้สึกว่าจะบรรจุตั้งแต่1เมษาแต่ของภาคใต้โดนเลื่อนเพราะว่ามีตอนน้ำท่วมอะค่ะ

0: เลื่อนสอบแล้วก็เลื่อนบรรจุด้วยรู้สึกเมษาพฤษภาน่าจะพฤษภาค่ะพี่ก็
1: ประมาณสามเดือนค่ะ
0: ใช่เสียโอกาสแบบอายุราชการแล้วก็มันมีเวลาช่วงทดลองงานอะไรด้วยค่ะ
2: ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีใหม่อีกหลายคนมีการพูดคุยโต้ตอบกันผ่าน Facebook นะคะคือติวเตอร์คนหนึ่งเขาโพสต์สอบถามบอกว่าใครขยับลำดับขึ้นบ้างดิฉันขอหยิบมาเป็นตัวอย่างในคำตอบนะคะอย่างคำตอบนี้บอกว่าระบุว่าลำดับ13ขยับมาเป็น1ค่ะอีกคนขยับขึ้นมา202ลำดับอีกคนบอกว่าจากเดิม18ขึ้นมาเป็น8อีกคนจาก100กว่ามาอยู่ที่21คนถัดมาลำดับ54นะคะกลายเป็นที่6ค่ะคือในอีกมุมหนึ่งคนที่ได้ลำดับดีขึ้นก็เรียกร้องการเยียวยาเพราะว่าหลายคนเสียโอกาสบรรจุไปประมาณ 4-5 เดือนหลายคนได้ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันนะคะอย่างเช่นขยับขึ้นมา29ลำดับบางคนบอกว่าขยับขึ้นมาถึง49ลำดับแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านหรือจุดที่ตั้งใจจะเลือกเนี่ยถูกเลือกบรรจุไปหมดแล้วบางคนบอกว่าหมดโอกาสที่จะเลือกใหม่แล้วก็ถูกจำกัดสิทธิ์จะมีหนทางจัดการอย่างไรสำหรับผู้มีอำนาจในเรื่องนี้นะคะ
3: ส่วนนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีสถ.ก็ระบุถึงไทม์ไลน์หลังประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องไปแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะ10สิงหาคมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะส่งเรื่องและแนวทางปฏิบัติไปยังกจังหวัดทั่วประเทศวันอังคารค่ะจะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและอปท.ออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตพ้นจากตำแหน่งภายในสิ้นเดือนสิงหาคมพร้อมกับเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับค่ะ
2: การขยายผลต่างด้าวสวมสิทธิบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลขศูนย์กว่าพันคนด้วยการยอมจ่ายเงินหลักแสนบาทต่อคนที่ไปพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากตอนนี้ก็กลายเป็นช่องโหว่สำคัญนะคะที่ขบวนการสแกมเมอร์และอาชญากรข้ามชาติใช้ในการหลบหนีแล้วก็โยกย้ายฐานอาชญากรรมตามแนวชายแดนติดตามเรื่องนี้ใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาค่ะ
4: ตำรวจกองบังคับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำหมายสารเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งพื้นที่หมู่ที่7ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังพบว่าถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเว็บพนันออนไลน์จับกุมนายอุ้ยไม่มีนามสกุลอายุ23ปีทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบพร้อมตรวจยึดของกลางนายอุ้ยยอมรับว่ารับจ้างเป็นแอดมินทำงานในแม่สอดมาแล้ว3เดือนหลังย้ายฐานจากเมวดีประเทศเมียนมาเนื่องจากมีการปราบปรามนายอุ้ยใช้บัตรบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ทำให้มีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยได้เขาอ้างว่าได้บัตรนี้เพราะมีพ่อและแม่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
5: เกิดแม่สอดได้ส่งของในเกิดในแม่สอดเลยล่ะ
6: หมายถึงว่าพ่อกับแม่เป็นคน
5: ในคนกระเบียน
6: ได้มาได้สูงมาได้มานานยัง
5: ได้ตั้งแต่สมัยเรียน
4: สถานะทางทะเบียนของนายอุ้ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมการปกครองว่าได้มาถูกต้องหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสวมสิทธิ์หรือไม่หลังต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งมีการจับกุมผู้ช่วยนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่เทศบาลแม่สอดอีก2คนในข้อหาร่วมขบวนการสวมสิทธิ์ให้ต่างด้าวและในจำนวนผู้ได้รับการสวมสิทธิ์ปรากฏชื่อผู้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และสแกมเมอร์ในฝั่งเมียนมาการสืบสวนเชิงลึกของเจ้าหน้าที่พบเบาะแสสำคัญว่าขบวนการนี้อาจมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า20คนประสานงานเป็นระบบทั้งกลุ่มคนต่างด้าวนายหน้าชาวไทยและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่เริ่มจากกลุ่มนายหน้า12คนทำหน้าที่จัดหาและนำพาคนต่างด้าวเข้ามาติดต่อประสานงานเรียกเก็บค่าบริการสูงถึง 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อหัวมีเงื่อนไขต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเงินจำนวนนี้จะถูกแบ่งบางส่วนไว้เป็นค่าตอบแทนเพื่อนำไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียน จากนั้นเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด8คนจะรับช่วงต่อด้วยการจัดทำเอกสารและสร้างพยาน

0: านเท็จทั้งการปลอมลายมือชื่อของเจ้าบ้านและปลอมลายมือพยานบุคคลในแบบคำร้องปค.14โดยที่เจ้าของบ้านตัวจริงไม่มีส่วนรู้เห็นบางกรณีจะใช้พยานที่เป็นคนของขบวนการเซ็นรับรองแทนเพื่อนำชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าไปไว้ในทะเบียนบ้านของตนในพื้นที่ข้อมูลจากกรมการปกครองพบว่าตั้งแต่ปี2565ถึง2568ขบวนการนี้อาจสวมสิทธิ์บัตรเลขศูนย์แล้วกว่า 1,000 คน
1: มีข้อมูลทั้งสองส่วนเชื่อมกันอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าการได้บัตรได้สิทธิ์แล้วจะไปใช้ในการเปิดบัญชีใช้ในการถือครองทรัพย์สินใช้ในการถือครองสังหารทรัพย์นะครับก็ทำเชื่อมโยงกันในประเด็นนี้ครับ
0: จากข้อมูลพบว่าการออกบัตรประจำตัวเลขศูนย์แต่ละครั้งมีอายุใช้งาน10ปีสอดคล้องกับข้อมูลของรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอดที่พบว่านอกจากการสวมสิทธิ์เพื่อกระทำผิดกฎหมายยังมีอีก2กลุ่มที่หวังใช้ประโยชน์จากการสวมสิทธิ์คือกลุ่มที่ต้องการเลี่ยงค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการต่ออายุบัตรแรงงานที่ต้องทำทุกๆ2ปีและแรงงานเมียนมาที่ถือหนังสือผ่านแดนเข้ามาทำงานชั่วคราวได้ครั้งละ7วันแต่ปัญหาที่พบมากในระยะหลังคือผู้กระทำผิดใช้การถือบัตร2สถานะในการหลบหนีคดี
2: ในเขตพื้นที่แม่สอดนี่นะครับตามบ้านของประชาชนทั่วไปนะครับก็มีการติดกล้องวงจรปิดนะครับติดกล้องวงจรปิดแต่เชื่อไหมครับว่าแม้จะถ่ายภาพหรือติดคนที่เข้าไปลักทรัพย์นะครับแต่บางที เขาก็หลบหนีข้ามประเทศพม่าเราไม่มีฐานข้อมูลตรงนี้เท่าไหร่ครับผมเรามันเป็นค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมครับผมนะครับก็คืออย่างเช่นถือบัตรสองสัญชาติใช่ไหมฮะก็คือกลางวันก็ประกอบอาชีพอย่างเงี้ยแต่เราก็ฐานข้อมูลเราก็ไม่รู้เพราะมันมีจำนวนมากจริงๆครับพอเข้าไปรักทรัพย์เสร็จเอาข้ามไปทางนู้นแล้วไปขายนะครับแล้วก็อาจจะหลบอยู่ทางนู้นระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาฝังตัวเพื่อหาเคสใหม่ต่อไปอย่างนี้ก็มีครับผมมันเป็นปัญหาค่อนข้างเป็นปัญหาสำคัญกันครับ
0: สำหรับขบวนการนี้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ที่มีชื่อในหมายจับและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
3: มีความรุนแรงจากเหตุกราดยิงในสหรัฐนะคะก็ทำให้ทางการมีคู่มือรับมือกับสถานการณ์วิกฤตแบบนี้โดยเฉพาะซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์ค่ะเราจะไปติดตามทั้งหมดกับคุณอัฟนันอัฟตุลลอห์ค่ะ
4: We gotta get in there.

ภาพที่คุณผู้ชมเพิ่งเห็นไปไม่ใช่การซักซ้อมนะครับหรือว่าฉากในหนังแต่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสหรัฐอเมริกาครับนี่คือเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนครับคุณผู้ชมครับภัยคุกคามนี้ในสหรัฐอเมริกาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติสหรัฐระบุว่าในปี2023เพียงปีเดียวครับเกิดเหตุการณ์กราดยิงขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งในปี2024นะครับเกิดขึ้นไปแล้ว40ครั้งซึ่งตัวเลขนี้ครับก็ทำให้สหรัฐต้องบรรจุวิชาการเอาชีวิตรอดจากเหตุกราดยิงเป็นหลักสูตรระดับชาติที่สอนกันมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลครับหลักการสำคัญ3คำสั้นๆที่เขาสอนให้เด็กครูแล้วก็เจ้าหน้าที่ท่องจำให้ขึ้นใจก็คือหนีซ่อนสู้นะครับเมื่อมีเสียงดังเกิดขึ้นเขาสอนให้ทำอะไรบ้างนะครับมาดูกันครับคำแรกนะครับก็คือหนีครับถ้าประเมินแล้วว่าสถานการณ์ทางโล่งต้องทิ้งทุกอย่างครับทิ้งกระเป๋าวิ่งหนีออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับที่สำคัญก็คือห้ามมัวแต่หยิบโทรศัพท์แล้วก็ขึ้นมาถ่ายคลิปนะครับแต่ถ้าหนีไม่ทันแล้วนะครับต้องซ่อนครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทางสหรัฐฝึกฝนแล้วก็ฝึกซ้อมกันสิ่งที่เรียกว่าล็อกดาวน์ดริลนะครับอย่างเข้มข้นหน้าที่ของครูก็คือทันทีที่มีเสียงสัญญาณเตือนครูจะพุ่งเข้าไปล็อกประตูห้องเรียนทันทีในโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐนะครับ

อุปกรณ์พิเศษที่ล็อกปิดตายจากด้านในเพื่อไม่ให้คนร้ายสามารถเข้ามาในห้องได้จากนั้นก็จะปิดไฟรูดม่านปิดหน้าต่างให้ทึบที่สุดครับส่วนหน้าที่ของเด็กนักเรียนคือต้องเงียบปิดเสียงโทรศัพท์มือถือแบบ 100% แล้วไปรวมตัวกันในที่

0: อี้หนังสือครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือคว้างปาใส่หน้าคนร้ายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็พุ่งเข้าชาร์จพร้อมๆกันครับจากอเมริกาครับลองหันกลับมาดูที่ประเทศไทยบ้านเราบ้างนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราเจอกับเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนครับเป็นเหตุการณ์ที่ย้ำเตือนว่าเหตุยิงกันในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับและเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจสน.ดอนเมืองครับมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเป็นแผนเผชิญเหตุซึ่งเคยมีการจำลองสถานการณ์ให้กับครูแล้วก็นักเรียนร่วมกันฝึกซ้อมกันมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตำรวจสน.ดอนเมืองครับนำหลักการเดียวกันกับที่สหรัฐก็คือหนีซ่อนสู้มาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยครับมีการจำลองสถานการณ์ว่าหากมีเสียงปืนดังขึ้นเด็กๆจะต้องหมอบต่ำวิ่งหลบไปทางไหนครูจะต้องล็อกห้องเรียนแล้วก็ให้เด็กซ่อนตัวไปอยู่จุดไหนอย่างไรให้ปลอดภัยครับความท้าทายของประเทศไทยก็คือโครงสร้างของอาคารครับโรงเรียนในไทยส่วนใหญ่เป็นอาคารแบบเปิดโล่งนะครับหน้าต่างบานเกล็ดประตูไม้ธรรมดาก็ทำให้การล็อกดาวน์เนี่ยหรือการทำให้มิดชิดแบบสหรัฐอาจจะทำได้ยากกว่านะครับแต่ถามว่าในประเทศไทยนะครับเราอาจจะไม่ต้องสร้างอาคารสร้างห้องเรียนแบบสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าดูจากความเป็นไปได้แล้วก็ค่อนข้างยากแต่สิ่งสำคัญสำหรับคนไทยก็คือการตระหนักรู้การรู้เท่าทันเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับคุณพิพิมลคุณสิริมาครับ
1: ค่ะก็จะได้รับมือกันได้ทันด้วยนะคะขอบคุณคุณอัฟนันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะความรุนแรงในโรงเรียนมีอีกหลายรูปแบบนะคะและที่เราเพิ่งเจอก็คือเป็นกรณีของผู้ปกครองนักเรียนหญิงอายุ14ปีที่จังหวัดภูเก็ตเธอยืนยันที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับเด็กหญิงชาวเมียนมาบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายลูกสาวภายในโรงเรียนยังมีอีกกรณีนึงที่หาดใหญ่วิทยาลัยค่ะที่จังหวัดสงขลาตอนนี้ต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ระหว่างวันจันทร์กับวันอังคารนี้หลังจากที่มีอดีตครูอัตราจ้างชาวต่างชาติโพสต์ข่มขู่ค่ะตำรวจสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามออกตรวจตราโดยรอบบริเวณโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะและทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนก็ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในโรงเรียนพร้อมกับสั่งยกระดับความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่เฝ้าประจำจุดเข้าออกคนที่มาติดต่อราชการผู้ปกครองและบุคคลภายนอกก็ต้องแลกบัตรส่วนการนำรถเข้าไปภายในโรงเรียนครูและบุคลากรจะต้องแจ้งทะเบียนและยี่ห้อรถให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยล่วงหน้ารวมถึงงดการสั่งอาหารเดลิเวอรี่เข้าไปส่งภายในบริเวณโรงเรียนนะคะมาตรการทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เว็บไซต์โรงเรียนออกประกาศจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมเนื่องจากถูกอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นชาวต่างชาติข่มขู่ด้วยการเผยแพร่ภาพอาวุธข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และกลุ่มสาธารณะในแอปพลิเคชัน LINE นะคะครูต่างชาติคนดังกล่าวได้ถูกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปผลว่ากระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามสัญญาจ้างและโรงเรียนก็มีมติบอกเลิกสัญญาจ้างมีผลไปตั้งแต่24กรกฎาคมในประกาศของโรงเรียนก็ยังระบุว่าเพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานลงบันทึกประจำวันไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เบื้องต้นทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาได้ให้ข้อมูลบอกว่าครูต่างชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมช่วงเวลา14นาฬิกาผ่านทางด่านประดังเบซาค่ะส่วนอีกกรณีที่เป็นเหตุการณ์นักเรียนหญิงชาวเมียนมาอายุ13ปีจากต่างโรงเรียนบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายนักเรียนไทยอายุ14ปีภายในห้องน้ำโรงเรียนตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่6สิงหาคมแล้วก็เป็นข่าวที่ถูกนำมาเผยแพร่ผ่าน Facebook ภูเก็ต Times นะคะไทย PBS สอบถามไปยังสถานีตำรวจเชิงทะเลได้รับทราบข้อมูลว่ามีการเชิญผู้ปกครองทั้ง2ฝ่ายรวมถึงบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลตั้งแต่วันเกิดเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจร่างกายการรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะเรียกเข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ
3: มาดูการแข่งขันทางด้านการค้ากันหน่อยนะคะผู้ประกอบการไทยในหลายพื้นที่ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งตรวจสอบหลังจากที่มีการพบว่ามีการเปิดร้านขายสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะยกตัวอย่างเช่นในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนงานหัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่อย่างผ้าใยกันชงตอน

0: นี้ก็ถูกตีตลาดจากกลุ่มทุนต่างชาติค่ะผ้าใยกันชงในภาพด้านซ้ายคือสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะส่วนผ้าใยกันชงในภาพด้านขวาค่ะคุณผู้ชมเป็นสินค้าที่ชาวบ้านในตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ผลิตขึ้นจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าลักษณะแตกต่างกันโดยผ้าใยกันชงที่นำเข้ามีลักษณะเรียบผิวไม่ฟูและสัมผัสไม่นุ่มเท่ากับผ้าที่ทอมือของชาวบ้านที่สำคัญราคาถูกกว่าหลายเท่านี่คือหนึ่งในผลิตในสินค้าที่ทุนต่างประเทศเข้ามาตีตลาดในไทยด้วยราคาที่ต่ำกว่าจนทำให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับความเดือดร้อน
1: อันนี้คือว่าต้องมาดูแลผลิตภัณฑ์แล้วก็ต้องเข้ามาเสนอแนวทางให้ด้วยนะคะเราต้องวางกันตลาดหรือต้องทำตลาดยังไงถึงจะได้ขายของได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าขายเราขายไม่ค่อยได้ทางกลุ่มก็รู้สึกว่ามันไม่มีกำลังใจจะสู้ต่อไปแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราขายได้เราก็จะมีกำลังใจว่ายังขายได้แล้วก็ยังไปต่อทีละสเต็ปได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่ามันขายไม่ได้เลยสมมติว่าเดือนนี้ขายไม่ได้เลยขายได้แค่ไม่กี่ตัวเลยมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ไม่หมดกำลังใจนะคะ
0: ประธานสมาพันธ์ SME ไทยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนระบุถึงข้อจำกัดของธุรกิจ SME ในภาคเหนือโดยระบุนะคะว่าส่วนใหญ่สินค้าไทยมักเจอปัญหาการลอกเลียนแบบจากต่างประเทศและนำเข้ามาขายทำการตลาดในราคาที่ถูกกว่าทำให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าได้เนื่องจากต้นทุนสูงกว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งแก้ไขใน2ส่วนหลักๆ ก็คือการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างจริงจังขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการจดทะเบียนสิ่งพงชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ที่จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญค่ะช่วยสร้างเอกลักษณ์และคุ้มครองให้กับสินค้าท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
2: สิ่งที่เป็นตัวเกราะสำคัญที่จะปกป้องสินค้าของประเทศไทยซึ่งหนึ่งต้องใช้ต้นทุนเยอะต้องใช้ความกลมกล่อมของวัฒนธรรมไปผลิตเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาที่จะผลิตเนี่ยสิ่งที่เป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากคือนอกจากเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยการจดเรื่องของ GI หรือสินค้าเฉพาะถิ่นบางส่วนก็จะมีส่วนทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์มากขึ้น
3: แล้วไม่ใช่แค่สินค้าพื้นเมืองเท่านั้นนะคะที่มีปัญหาโดนตีตลาดแต่ว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตร้านจำหน่ายสินค้าจีนพบกระจายตัวอยู่หลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบในตำบลหนองน้ำส้มและพื้นที่ใกล้เคียงจากการสังเกตสินค้าภายในร้านก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารขนมเครื่องดื่มของใช้ในชีวิตประจำวันบนผลิตภัณฑ์ปรากฏภาษาจีนไม่มีสลากภาษาไทยรวมไปถึงเครื่องหมายอย.ก็ไม่มีค่ะนายอำเภออุทัยบอกว่าสั่งดำเนินคดีกับซูเปอร์มาร์เก็ตจีน4แห่งด้วยกันมีการปรับร้านละ 200,000 บาทและอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบไปยังจุดอื่นค่ะ
4: ค้าที่ไม่มีแหล่งที่มาอย่างบางร้านจะเห็นได้ว่าเป็นสินค้าที่เป็นสลากภาษาจีนเลยไม่มีแหล่งที่มาแหล่งผลิตแล้วก็ไม่มีเลขสารระบบอาหารที่ได้รับการรับรองจากทางอย.ทำให้เราไม่มั่นใจว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นผลดีกับผู้บริโภคชาวไทยหรือเปล่ารวมทั้งเรื่องสินค้าบางครั้งเนี่ยสินค้าก็หมดอายุด้วยก็ขอความประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าเกิดว่าพบเห็นสินค้าอย่างนี้เนี่ยเพื่อพดุงความถูกต้องแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคของพ่อแม่พี่น้องเองแจ้งเบาะแสมาที่ทางอำเภอครับอำเภอจะได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จัดการให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยครับ
3: ทีมข่าวสอบถามเจ้าของร้านสะดวกซื้อนะคะก็บอกว่าเปิดกิจการร้านค้ามานานกว่า10ปีก่อนหน้านี้เปิดเป็นร้านค้าขนาดใหญ่ในชุมชนแต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจีนมีอยู่ 2-3 แห่งทำให้ร้านค้าได้รับผลกระทบซึ่งลูกค้าบางส่วนเนี่ยเปลี่ยนไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตจีนแทนทุกวันนี้ก็ต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาทค่าจ้างพนักงานค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วก็แบกรับต้นทุนร้านค้าบางแห่งยอมปิดกิจการหลังจากที่ยอดขายหายไปกว่าครึ่งค่ะ
5: ก็มีเยอะอยู่นะครับ
6: ครับ
5: ก็สินค้าเราขายไม่ค่อยได้เลย
6: จริงๆเราอยากให้ทางภาครัฐเขาทำอะไรบ้างในนั้นเพื่อคนไทยเราขายของไม่ได้

0: ทำตามกฎหมายอ่ะครับผมทำตามกฎหมายแล้วครับ
1: จริงๆเขามีคนมาจับบ่อย
0: มาบ่อยอยู่ครับผมรอบนี้ปิดเดือนนี้ก็2ครั้งแล้วครับผม
1: สองก็ยังมีขาย
0: มีขายปลาปลายอยู่ครับผมเขาเปิดตอนเย็นครับผม
2: ผู้ประกอบการไทยยังเรียกร้องไปถึงภาครัฐให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและตรวจสอบร้านค้าที่อาจดำเนินกิจการไม่ถูกต้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะ
3: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้นะคะชวนจับตาศึกซักฟอกรัฐบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของทุกพรรคการเมืองหรือไม่แล้วก็ชวนเกาะติดการแก้ปัญหาโกงสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะแนวโน้มที่จะสาวไปถึงตัวการใหญ่ประเมินผลลัพธ์จากการมาเยือนไทยของมินอองไลน์ผู้นำเมียนมาด้วยนะคะติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
4: เปิดสภาปลายสิงหาจับตาศึกซักฟอกจุดเปลี่ยนสำคัญค่ายการเมืองมติลงดาบคนโกงสอบท้องถิ่นเกมตัดจบสาวไม่ถึงตัวการใหญ่หรือไม่เช็คผลลัพธ์มินออนไลน์ผู้นำรัฐบาลเมียนมาเยือนไทยใครได้ใครเสียนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์นะครับผ่านมุมมองของบรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

0: ภาผู้แทนจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญปลายเดือนนี้นะครับแล้วในช่วงสิ้นปีแบบนี้หลายคนจับจ้องไปที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจศึกซักฟอกรัฐบาลครั้งนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสัญญาณพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านๆมา
1: ถึงแม้ว่าจะมีดีลไม่มีดีลเนี่ยก็ต้องนำไปสู่ว่าเราก็ต้องมีการที่จะนำมาเปิดเผยเรื่องต่างๆที่มันไม่ชอบมาพากลต่างๆให้ปรากฏในสภา
2: แดงเขียวเอาน้ำแข็งใสเรานุ่มคาร์เนเชียนลาดอย่างนี้เลย
3: ได้คุยกับทางคนไทยด้วยไหมคะยังผสมกันลงตัวอยู่ใช่ไหมคะน้ำเงินแดงไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่มใช่ไหมคะท่าน
4: ลงตัวครับกลมกล่อม
0: เราชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันต่อกับบรรณาธิการข่าวการเมืองนะครับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินนะครับทำไมการอภิปรายครั้งนี้คุณเสาวลักษณ์ถึงได้มองว่ามันพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านมามันจะเป็นหมุดหมายมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของทุกพรรคการเมืองแหละครับ
5: จริงๆต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีเดียวจะในฝ่ายของบริหารฝ่ายนิติบัญญัติก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เท่าที่เราพูดคุยกันเรื่องของดีลลับช่วงสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้เราต้องบอกว่าดีลลับนั้นจบแล้วนะคะจบด้วยภาพนี้แหละค่ะภาพที่คุณหนูและคุณหนิมเขากอดกันแล้วก็ยิ้มกันอย่างมีนัยยะภาพนี้จบไปเพราะว่าแดงเขียวแล้วก็ส้มจับมือกันไม่ได้แล้วก็จบแบบมีนัยยะนั่นก็เป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของน้ำเงินกับแดงยังคงเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคุยกันมาว่าดีลลับที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากไหนคำตอบตอนนี้น่าจะชัดแล้วว่าที่มานั้นได้คำตอบไปด้วยที่มาคืออาจจะมาจากพรรคกล้าทำอาจจะมาจากเขียวแล้วตอนนี้คำตอบก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างแดงกับน้ำเงินเขายังกลมเกลียวเหนียวแน่นกันอยู่แต่ถามว่าทำไมเขียวถึงต้องเปิดเกมนี้ขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการซักฟอกที่คุณอรชัยตั้งคำถามนี่แหละแต่ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าทำไมแดงถึงไม่ตอบรับเขียวหลายคนก็มองไปที่ว่าทำไมคุณจุลพันธ์ต้องกอดกับคุณอนุทินก่อนนี่คือการกอดกันแบบมีนัยยะและส่งสัญญาณกลับไปว่าความเหนียวแน่นของรัฐบาลยังคงอยู่นะน้ำเงินยังคงอยู่กับแดงและแดงที่ไม่ได้ตอบรับเขียวเพราะว่ามันมีข้อเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นเขียวอยู่ด้วยถ้าเกิดแดงตอบรับขึ้นมานี่อาจจะเป็นเกมลวงของเขียวหรือเปล่าเพราะว่าน้ำเงินบอกให้เขียวรอก่อนและเขียวก็ถูกเรียกมาโดยตลอดว่าเป็นพรรคฝ่ายคอยถ้ายังคงคอยแบบนี้โดยไม่ทำอะไรเลยก็คงจะต้องคอยไปอีกนานแต่เมื่อขยับออกมาก็ไม่ได้คำตอบที่จะทำให้มีใครขยับตามโดยเฉพาะจากแดงที่ไม่ไว้วาง

0: ใจก็เพราะว่าถ้าเกิดแดงขยับออกมาเขียวเข้าเสียบแทนแน่นอนเพราะว่าในส่วนของน้ำเงินเนี่ยเขาก็บอกให้เขียวรออยู่นอกจากนั้นแดงในคุณทักษิณชินวัตรก็ยังไม่ชัดเจนในทางการเมืองถ้าแดงเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณจริงๆคุณทักษิณก็ยังมีคดี112อีกด้วยเพราะฉะนั้นยังคงรักกันดีระหว่างแดงกับน้ำเงินดีกว่า
1: ขออนุญาตคุณสาวรักษ์สรุปที่ว่าเอาเขียวไม่เอาเขียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับแกนนำรัฐบาลอย่างค่ายสีน้ำเงินขึ้นอยู่กับค่ายสีแดงเหรอครับ
0: ก็เป็นไปได
1: ้
0: ว่าเกี่ยวข้องกันนั่นเป็นเพราะว่าสมการเป็นเพราะว่าคณิตศาสตร์ทางการเมืองลงตัวอยู่ตรงนี้มากกว่า
1: ครับ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าแดงบวกกับเขียวก็ยังไม่เพียงพอก็ยังต้องขยับไปรวมกับส้มด้วยแล้วแดงกับส้มจะไปกันได้ไหมก็ยังมีข้อขุ่นเคืองหมองใจกันอยู่อีกด้วยซ้ำไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะระวังพวกพรรคการเมืองทั้งหลายที่ขยับแล้วขยับไปขยับมาระวังน้ำเงินนะคะน้ำเงินจะตีท้ายครัวเอาถ้าขยับแล้วเกิดแตกแยกเกิดมีอะไรที่ทำให้การโหวตแตกออกไปนั่นอาจจะโดนตีท้ายครัวได
1: ้
0: หนึ่งก็คือแดงถ้าเกิดแดงใครขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาก็อาจจะมีคอนเน็กชันอยู่กับพรรคภูมิใจไทยก็ได้แม้แต่คุณหนิมเองคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน
1: ์
0: ก่อนหน้านี้คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์เคยแสดงท่าทีที่จะก้าวออกจากเพื่อไทยด้วยซ้ำไปแต่เมื่อคุณหนิมได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคนั่นก็คือการคงอยู่ของบ้านใหญ่อมรวิวัฒน์ที่ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยต่อถ้าไม่งั้นอาจจะก้าวออกไปแล้วกลายเป็นสีน้ำเงินไปแล้วด้วยก็ได้หรือถ้าเขียวขยับขึ้นมาแล้วไม่ไว้วางใจในความเป็นน้ำเงินขึ้นมาจริงๆเขียวก็อาจจะโดนตีแตกก็ได
1: ้
0: จะตีแตกก็ไปอยู่ที่การซักฟอกนี่แหละค่ะถึงได้บอกว่ามันเกี่ยวข้องกันถ้าพรรคเขียวรอไม่ไหวเป็นพรรคฝ่ายคอยไม่ไหวแล้วก็ขยับตอนนี้เมื่อดีลที่เสนอถูกปิดนั่นหมายความว่าพรรคกล้าทำต้องเดินหน้าเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวเต็มตัวที่ว่านี้ไม่มีเวทีไหนที่จะต้องแสดงแล้วก็ดำเนินการเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวได้ดีเท่ากับเวทีของการซักฟอก
1: ครับ
0: ถ้าดูจากสภาที่กำลังจะเปิดในสมัยสามัญครั้งที่สองแล้วก็จะยื่นยติได้คุณสิริกัญญาพูดชัดเจนแล้วว่าพรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านจะยื่นยติซักถามก่อนแล้วก็จะตามด้วยซักฟอกเปิด25สิงหาคมนี้ถ้าจะมีซักฟอกเกิดขึ้นจริงๆก็น่าจะอยู่ราวๆเดือนกันยาไปแล้วตุลาพฤศจิกาเป็นไปได้ถ้ามีการอภิปรายขึ้นมาจังหวะนี้พรรคประชาชนต้องแสดงอย่างเต็มที่ทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านอย่างเต็มเหนี่ยวแล้วก็ประเด็นที่จะซักฟอกต้องแสดงออกมาให้ชัดเจนนั่นเป็นเพราะว่าพรรคประชาชนเองก็กำลังถูกจับกัดกรอบเวลาอยู่ด้วยกับคดี44ส.ส.
1: ครับ
0: ในจังหวะนี้ถ้าจะต้องแสดงให้เต็มที่ถามว่าถ้ามีเขียวเข้ามาด้วยก็อาจจะมีน้ำหนักพอสมควรเพราะเขียวก็คงจะรู้เรื่องระหว่างแดงกับน้ำเงินไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าจะมีขึ้นแล้วในส่วนของพรรคประชาชนที่ต้องแสดงเต็มที่เพราะว่ามีคดีที่รออยู่นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากคดี44ส.ส.ในคดีที่อยู่ในศาลฎีกานักการเมืองแต่นักกฎหมายมหาชนเขาก็บอกว่าค่ะว่าในมุมของความเป็นพรรคประชาชนที่เสนอพยานเข้าไป80ปากแม้ศาลฎีกานักการเมืองจะมีระบบของการไต่สวนแต่ระบบของการไต่สวนเน้นศาลฎีกาก็สามารถกลั่นกรองและพิจารณาได้ศาลก็เลยตัดพยานออกไปเหลือแค่60ปาก60ปากมีนักการเมืองมีนักกฎหมายมีอดีตส.ส.และส.ส.ของพรรคก้าวไกลเองที่จะเข้าไปเป็นพยานเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะของการเปิดไต่สวนมันจะไปจบเอาช่วงเดือนพฤษภาคมปี2570เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือเวทีสำคัญของพรรคประชาชนที่จะได้แสดงศักยภาพของแกนนำรุ่นที่3ผ่านเวทีการซักฟอกก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่
1: พรรคประชาชนเองก็ต้องไว้ลายในการซักฟอกพรร
0: ค
1: กล้าทำเองก็มีเดิมพันอยู่กับการซักฟอกเพื่อไทยภูมิใจไทยเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐมนตรีเขาต้องชัดเจนกับการซักฟอกอยู่แล้วแต่ในกรณีกล้าทำเนี่ยก่อนการเลือกตั้งทุกคนเชื่อว่าสสกล้าทำก็คงคาดหวังจะเป็นรัฐบาลนั่นแหละตอนหลังตัวร้อยเอกธรรมนัสก็มั่นใจว่าสสเนี่ยเหนียวแน่นแล้วก็ทำงานในฐานะฝ่ายค้านแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับคุณสวรักษ์ในการซักฟอกจะมีใครแตกแถว

0: ไหมครับ
1: นี่จึงเป็นเวทีที่ต้องบอกว่าต้องจับตาดูเพราะว่าจะมีการซักถามก่อนแล้วก็ยังมีกฎหมายอีก2ฉบับที่จะดูทิศทางของการโหวตและดูท่าทีของส.ส.พรรคกล้าทำ
0: ดูอาการแต่ละคนก่อน
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะไปที่เวทีของการซักฟอกถ้าเวทีซักฟอกพรรคกล้าทำยังไม่ได้แสดงตัวเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างเต็มที่แล้วก็ร่วมอภิปรายด้วยแต่พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าทำก็จะต้องโหวตในแบบไหนโหวตในแบบงดออกเสียงหรือไม่ไว้วางใจหรือจะยังคงไว้วางใจเพื่อเป็นพรรคฝ่ายคอยต่อไปถ้าจะคอยก็ต้องบอกว่า 50-50 เหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าหลังการอภิปรายคุณอนุทินคุณชัยชนกก็พูดแล้วว่า1ปีกำลังสวยสำหรับการปรับครม.ทีเนี้ยก็ต้องวัดใจแล้วแหละว่าพรรคกล้าทำจะตัดสินใจจะยังคงเป็นพรรคฝ่ายคอยต่อไปหรือจะเป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมมือกับพรรคประชาชนแสดงศักยภาพของการเป็นพรรคฝ่ายค้านในเวทีซักฟอกปลายปีนี
0: ้
1: สำคัญกว่านั้นยังมีคดีของการหัวเลือกสว.ที่จะต้องมีกกต.ลงมติให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยถ้าจะลงมติแล้วส่งคดีไปให้ศาลฎีกาพิจารณาในเรื่องของการถอดถอนหรือไม่อย่างไรนั่นก็จะเป็นอีกศักยภาพนึงเป็นอีกมิตินึงของการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่แค่เวทีซักฟอกในส่วนของสภาเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับเวทีของวุฒิสภาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดกกต.ลงมติส่งไปให้ศาลฎีกามีคนพูดกันว่าในส่วนของสว.ที่เป็นสายสีน้ำเงินถ้าจะต้องแลกด้วยศักยภาพของรัฐบาลศักยภาพของสภาจะต้องมีสว.สายสีน้ำเงินหลุดออกจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า30เสียง30เสียงนั้นก็เพื่อที่จะขยับสว.สำรองที่จะเป็นสายสีแดงและสายสีส้มเข้ามาทำงานนี่คือเงื่อนไขของการต่อรองแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องอยู่ที่มติของกกต.และการพิจารณาวินิจฉัยของศาลฎีกาในส่วนของการสอยสว.ภายหลังด้วยหรือแม้แต่การดำเนินคดีแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะส่งไปให้หรือเปล่าอยู่ที่มือกกต.อยู่ก่อนค่ะ
0: สุดท้ายแล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้ง192เสียงแข็งแกร่งมากเลยนะหลังการเลือกตั้งเขาแข็งแกร่งมากเลยมาจนถึงตอนนี้ที่คุณเสาวรักษ์กำลังอธิบายเรื่องของการเจรจาต่อรองเต็มไปหมดเลยครับเขาแข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือเปล่า
1: จริงๆถ้าจะวัดกันจริงๆวัดโดยเสียงของพรรคภูมิใจไทยไม่น่าจะมีศักยภาพมากเท่านั้นแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเขาประกาศตัวชัดเจนว่าพรรคร่วมรัฐบาลของเขาคือพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเสียงที่เหลือคือเสียงที่สนับสนุนนี่คือเป็นอีกหนทางหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยอาจจะเดินเกมตีท้ายครัวอย่างที่บอกตีท้ายครัวอย่างที่บอกคือการเติบโตของพรรคภูมิใจไทยที่จะไม่ใช่แค่เสียงที่มีอยู่หน้างานเท่านั้นแต่จะต้องดึงส.ส.จากพรรคอื่นเข้ามาร่วมงานให้มากขึ้นแม้เวลานี้กฎหมายจะห้ามควบรวมพรรคการเมืองก็ตามแต่การสนับสนุนและอยู่หลังฉากเนี่ยมันเป็นภาวะทางการเมืองที่สำคัญไม่น้อยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จะยกมือขึ้นมาสนับสนุนรัฐบาลได้แต่สัดส่วนและการต่อรองทางการเมืองแม้แต่เก้าอี้ครม.ก็จะน้อยลงอันนี้ก็เลยอยู่ที่ว่าพรรคภูมิใจไทยจะขยับมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามีเสียงโดยเสียงของภูมิใจไทยเองอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าที่เราเห็นก็ได้ค่ะ
0: ครับรอดูว่าอาจจะมีปรากฏการณ์บังเอิญเพิ่งรู้ว่าอุดมการณ์ตรงกันหลังจากนี้เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณเสาวรักษ์นะครับ

0: คณะกรรมการกลางมีมติลงดาบคนที่ทำผิดในคดีโกงสอบท้องถิ่นคุณผู้ชมครับอย่างที่เราให้ตัวเลขกันไปตลอดหลายสัปดาห์เกือบ 6,000 คนที่โดนเพ่งเล็งตอนนี้กลายเป็นเกือบ 6,000 คนที่มีมติต้องถอดถอนพ้นจากตำแหน่งยกเลิกการบรรจุนะครับ
1: จริงๆมันจบแล้วนี่ครับมันจบแล้วครับการดำเนินคดีมันก็เดินแล้วการกล่าวหาเดินแล้วการดำเนินคดีขยายผลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปก็จะต้องตามมาเป็นลำดับ
0: แต่ว่าการเริ่มต้นครั้งนี้เป็นแค่เริ่มต้นหรือมันจะเป็นปลายทางแล้วพูดคุยเรื่องนี้ต่อกับบรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนนะครับคุณคณิตบุญยพานิชนะครับ
2: ครับ
0: นี่เป็นสิ่งที่คนที่ทำงานตรวจสอบรู้สึกว่าน่าพอใจแล้วหรือยังฟันคนที่โกงสอบเกือบ 6,000 คนเนี่ยครับ
2: อยากเรียกว่าเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งที่ก็พอจะเห็นความคืบหน้า

0: ุณนันทินท่านนายกก็บอกว่าก็พอใจนะไม่ได้ช้านะแต่ก็มันไม่ถูกใจคนติดตามข่าวสารไง
1: รู้สึกว่ามันยังเร็วไม่พอ
0: ใช่ครับแล้วก็ไม่ถูกใจคนที่ทำข่าวด้วย
1: ครับ
0: พอรู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะไปได้เร็วกว่านั้นนั่นหมายถึงว่าผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับบนระดับกลางระดับล่างควรจะถูกดำเนินคดีในสัดส่วนของคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีควรจะมีสัดส่วนที่มากกว่านี้คือตอนนี้เข้าไปดูคนที่มีเกี่ยวข้องกับการถูกดำเนินคดีก็อยู่ประมาณ20กว่าคนบางคนก็มีหมายจับ บางคนถูกควบคุมตัวแล้วแต่ที่เหลือก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวอันนี้คือกลุ่มแรก
1: เกือบ 6,000 นี่เป็นคนที
0: ่เกือบ 6,000 นี่คือคนที่สอบ
1: ไม่ใช่คนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในขบวนการด้วยซ้ำ
0: ไม่ใช
1: ่ คือ
0: 5,925 คนหรือตัวเลขกลมๆเนี่ยคือ 6,000 คนเนี่ยขาดอีกนิดหน่อยเนี่ยใน 5,000 กว่าคนเนี้ยก็จะเป็นคนที่พบว่าคะแนนการสอบเนี่ยไม่เป็นไปตามปกติคือสอบเท่าไหร่ก็ควรจะได้เท่านั้นทำได้ทำไม่ได้ตรงไม่ตรงแบบไหนกระดาษคำตอบกระดาษการตรวจกระดาษเฉลยเนี่ยก็ควรจะตรงกันรายชื่อที่ตรงกับกระดาษเฉลยเนี่ยมันก็จะตรงกันแต่ที่ผ่านมามันไม่ตรงกันไม่ตรงกันด้วยเหตุอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่ามันการจ่ายเงิน400,000 500,000 800,000 หรือเปล่าอันนี้โจทย์หนึ่งหรือว่าเป็นเด็กเส้นเด็กนายเด็กในคาถาเด็กหลังบ้านหรือไม่ยังไงเนี่ยก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าเมื่อคะแนนมันไม่ตรงกันจำนวนผู้ทำได้กับคะแนนสอบไม่ตรงกันก็ประมาณ 5,925 คนแต่ 5,925 อาจจะมีคะแนนที่โดนกลั่นแกล้งคือปรับลดด้วยนะอันนี้ต้องไปพิสูจน์เป็นรายบุคคลจำนวนนี้เบื้องต้นเนี่ยเพิกถอนก่อนก็มีคำสั่งเพิกถอนแล้วเราก็จะมีการประกาศรายชื่อใหม่จำนวน 50,000 คนเข้ามาทดแทนแปลว่ารายชื่อ 5,000 กว่าคนเนี่ยที่หายไปเนี่ยคนเหล่านี้ก็ต้องร้อนๆหนาวๆคุณวชัยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำคะแนนได้มั่นใจทำเองอันนี้ก็ต้องไปเรียกร้องต่อศาลปกครองเข้าใจว่ากระบวนการก็จะมีการเรียกร้องสิทธิ์แบบนี้คืนมา
1: ครับ
0: แต่สำหรับบางคนที่อาจจะรู้ตัวอันนี้ก็ระว่าไปแต่ไม่ควรจะจบแค่นี
1: ้
0: ในจำนวนนี้ก็ควรจะมีคือคนที่ผิดจริงๆเนี่ยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ควรจะเล่นงานคนที่ผิดจริงๆด้วยเพราะมันเป็นการร่วมทุจริตคุณชัยเราคงไม่ได้คิดว่าเขาเป็นเหยื่ออย่างเดียวคือบางคนอาจจะจ่ายเงินแต่ถ้าสามารถกันเขาเป็นพยานได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน
1: ์ครับ
0: แต่บางคนอาจจะอีกแบบนึงอันนี้ก็ควรจะมีการดำเนินคดีเพราะว่ามันเข้าสู่กระบวนการร่วมทุจริตในจำนวน 5,000 คนแต่ 5,000 กว่าคนเนี่ยก็จะไม่ใช่แบบเพิกถอนรอบเดียวนะก็จะค่อยๆทยอยดำเนินการไปในแต่ละท้องถิ่นบางท้องถิ่นอาจจะมีกี่คนก็ว่าไปตรงนี้ก็อยู่ระหว่างความอลหม่านพอสมควรในระดับหน่วยงานท้องถิ่นหรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาเนี่ยคือแปลว่าจำนวนข้าราชการที่สอบได้เนี่ยก็จะหายไปก็จะหลุดไปจากตำแหน่ง
1: ครับ
0: โดยประกาศฉบับนี้ประกาศเพิกถอนฉบับนี้แต่ 5,000 กว่าคนเนี่ยในโครงข่ายเราเรียกว่าโครงข่ายกระบวนการทุจริตการสอบของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นรอบนี้อันนี้ก็คือกลุ่มแรกนะคือในวงการข่าวเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีกลุ่มบัน5ชั้นเค้ก5ชั้นเค้ก5ชั้นหรือว่าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5แต่ละชั้นก็จะมีผู้เกี่ยวข้องเป็นลำดับชั้นเหมือนขนมชั้นน่ะเป็นต้นไป
1: คนที่ไปสอบนี่อยู่แค่ชั้นหนึ่ง
0: ชั้นหนึ่งครับ
1: ครับ
0: เพราะคือผู้จ่ายเงินผู้จ่ายเงินเป็นผู้ส่วนหนึ่งเป็นผู้เสียหายก็มีการดำเนินคดีไปบ้างแล้วแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูการดำเนินคดีอันนี้ก็ไม่ใช่การกระบวนการสอบรอบนี้นะบางคนอาจจะมีอาจจะเรียกร้องสิทธิ์เนื่องจากว่าจ่ายเงินไปแล้วผลลัพธ์ไม่ได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยเป็นผู้เสียหายจริงๆที่ไม่อยู่ในกลุ่ม 5,000 เลยคือจ่ายเงินแล้วอาจจะดุกช่อโกงถูกหลอกถือจ่ายให้ไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ตามเป้าหมายไม่ได้สอบไม่ผ่านอันนี้ก็จะเป็นผู้เสียหายกลุ่มซึ่งอันเนี้ยบางพื้นที่เนี่ยมีการดำเนินคดีในภาคอีสานบางจังหวัดก็มีการดำเนินคดีไปแล้วนี่คือบันไดขั้นแรกหรือขนมเค้กเนี่ยชั้นล่างสุดเลย
1: ครับ
0: ชั้นที่2ประกอบด้วยบางทีเราเรียกว่าเป็นกลุ่มแม่ขายถ้าเรามองโครงสร้างองค์กรเนี้ยเหมือนกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็เป็นพวกกลุ่มติวเตอร์ไปหาลูกค้า
1: ขายตรง
0: เซลล์กลุ่มนี้มีทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการและไม่ข้าราชการมีทั้งสองส่วน

0: ข้าราชการเอากับเขาด้วยเน
1: ี่ยแน่นอนข้าราชการระดับท้องถิ่นก็ต้องหาลูกค้าเราเรียกว่าหาลูกค้าส่งนาย
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นติวเตอร์เป็นเซลแมนเพื่อกวาดหาลูกค้าแล้วก็เรียกเก็บเงินอย่างที่เคยเล่าไปในครั้งก่อนๆว่าการจ่ายเงินจ่ายทองกันเนี่ยบางคดีที่มีการร้องเรียนก็พบว่าไม่ใช่จ่ายกันตรงไปตรงมาเหมือนกับผมให้คุณอุรชัย300,000ต
0: ั
1: วเลขเป็นเงินสดอาจจะไม่ได้โอนเข้าบัญชีนะเพราะระวังมากอาจจะให้เป็นเงินสดอันนี้ก็ไม่จริงแต่มันเป็นการทำสัญญาแบบสัญญาเงินกู
0: ้นี่แหละที่เป็นประเด็นปัญหาเพราะมันจะไปชั้นที่3ได้ยังไงในเมื่อสัญญานี้มันจะตัดจบแค่ชั้น2
1: ก็ต้องมาดูที่การสอบสวนว่าผู้เสียหายเนี่ยยืนยันว่าเป็นสัญญาเงินกู้จริงๆแล้วมีรายได้ที่เกี่ยวข้องคือในรูปแบบพฤติกรรมการกระทำความผิดอ่ะมันสามารถพิสูจน์ได้อยู่พอสมควรว่าเอ๊ะคุณจะให้กู้เงินถ้าทุกรายก็คงไปไม่ได้จะเอาเงินไปทำอะไรนักหนาคือมันรูปแบบการทำงานถ้าตรวจสอบแบบสอบกันแบบจริงๆจังๆตรงไปตรงมามันก็จะมองเห็นภาพแบบลักษณะแบบนี้ได้อยู่อันนี้คือเคสชั้นที่2
0: ครับ
1: เคสชั้นที่3ก็คือกลุ่มที่เราเห็นกันอยู่ที่ปรากฏเป็นข่าวกลุ่มนี้ถูกดำเนินคดีไปแล้วประกอบด้วยใครบ้างประกอบด้วยคนที่เกี่ยวข้องกรณีที่ไปแก้ไขคะแนนคำตอบอย่างเช่นบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจเนี่ยที่เขาไปจับกันตำรวจก็ไปจับในกลุ่มแรกในกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่3
0: ครับ
1: หรือเคสที่3ก็มีหลายคนเบื้องต้นเนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหาบางคนควบคุมตัวแล้วบางคนอยู่ระหว่างติดตามตัวบางคนอยู่ระหว่างออกหมายจับเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20คนนี่เรื่องกลุ่มที่3กลุ่มที่4หัวขึ้นมาหน่อยนึง
0: ครับ
1: นี่เป็นเอเจนต์ระดับจัดการการสอบตอนนี้ก็มีผู้เกี่ยวข้องอยู่ละ2คน2รายถูกดำเนินคดีไปแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นของกรมส่งเสริมท้องถิ่นกับหน่วยงานที่รับจัดการการสอบก็คือมสว. อดีตผอ.สำนักทดสอบการศึกษาก็เข้ามาให้การละ
0: ครับ
1: ดุกแจ้งข้อกล่าวหาไปอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นกลุ่มถัดมาคือกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายคุณอุรชัยมันจะเหมือนภูเขาน้ำแข็งมันจะแคบลงหน่อยกลุ่มนี้ก็เบื้องต้นก็มีคนให้ข้อมูลคือมีการพูดถึงในลักษณะโครงข่ายว่าเอ๊ะน่ากลุ่มนี้น่าจะระดับผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ระดับกรมหรือเหนือกว่ากรม
0: นี่ชั้นเคชั้นที่5แล้วใช่ไหมฮะ
1: ชั้นที่4ย
0: ัง
1: ไม่นับชั้น5
0: ยังไม่ถึงนะฮะ
1: ชั้น5นี่เรียกว่า last boss
0: ครับ
1: เดี๋ยวอาจจะมีชั้น6เพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวซึ่งมันคือมันต้องดูว่ากระบวนการจัดการปัญหาเรื่องนี
0: ้
1: ถ้าจะมองเฉพาะครั้งนี
0: ้
1: หรือครั้งที่มีการสอบได้เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องเป็นราวมีหลักฐานกันชัดเจนเนี่ยมันจะเห็นอยู่ที่ประมาณ5ชั้นก็คือชั้นบนก็คืออาจจะเป็น last boss ที่เอาล่ะมันจะเข้าไปบริหารจัดการแบบไหนยังไงเกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการการสอบเป็นคนกลางจัดการปัญหาการสอบอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่4หรือ5
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูในอดีตเนื่องจากว่าจริงๆเคยเกริ่นในรายการไปหลายครั้งแล้วว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเริ่มในช่วงเวลาแบบนี้มันไม่เพิ่งเริ่มเมื่อปี66-67แต่เริ่มตั้งแต่ปี60-61-62มีการแก้กฎหมายคือต้องทราบว่ากระบวนการจัดสอบท้องถิ่นทุจริตสอบท้องถิ่นมันกระจายไปอยู่ในท้องถิ่นต่างๆมีการทุจริตบางอบต.นี่ก็ทุจริตรับข้าราชการกลุ่มนี้ทุจริตครูบ้างอะไรบ้างเงินเนี่ยมันกระจายไปในแต่ละท้องถิ่นก็เพื่อแก้ปัญหาของในยุคที่มันมียุคทสช.ว่ากันเถอะว่าเขาพยายามจะจัดการปัญหาที่พบว่ามันมีปัญหาอยู่หลายๆที่เนี่ยก็หาหน่วยงานกลางที่มาเป็นคนรับผิดชอบในการบริหารจัดการการสอบหรือกกลางเพื่อบริหารจัดการของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ให้บริหารจัดการการสอบในเจตนาเนี่ยดีแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันมีประเด็นเพิ่มเติมทำให้เกิดปัญหาที่เราเห็นจนทุกวันนี
0: ้
1: หลังจากนั้นปี 62, 63, 64ก็พบว่ามีการร้องเรียนเรื่องการจัดสอบทุจริตท้องถิ่นในแต่ละตำแหน่งเพิ่มขึ้นแต่เปลี่ยนผู้รับจ้างไปเรื่อยๆนั่นหมายว่าบางมหาลัยก็รับก็ไม่มีปัญหาบางท้องถิ่นบางจัดซื้อจัดจ้างก็รับแล้วถูกเปลี่ยนตัวซึ่งก็มีประเด็นที่อภิปรายกันในถูกสอบกันในการบัญชีการที่คุณรวมเป็นประธานเนี่ยก็พบปัญหาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพว่าเอชั้น5หรือ last boss หรือเหนือกว่า last boss เนี่ยหรือ super boss เนี่ย big boss เนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่หรือเป็นคนกลุ่มไหนกันแน่ที่เห็นผลประโยชน์เรื่องแบบนี้แล้ว

0: ำให้มันเกิดกระบวนการทุจริตการสอบแบบเป็นลักษณะเครือข่ายแบบนี้มาหลายปีหลายรุ่นหลายสมัยด้วยกันแต่การสอบสวนจะไปถึงบิ๊กบอสไหมจะไปถึงลาสบอสหรือไม่เนี่ยคงไม่ใช่เวลาแค่ไม่กี่เดือน
1: ครับ
0: คือตั้งคงปปช.ตั้งเป้าหมายว่าไอ้สัก6เดือนก็คงจะเห็นภาพชัดขึ้นต้องเข้าใจกระบวนการสอบสวนของปปช.นิดนึงว่าปปช.ก็มีวิธีการไต่สวน
1: ค
0: ือปปช.จะไม่ใช้ระบบการกล่าวหาแต่จะไต่สวนเรียกทั้งสองฝ่ายให้มาให้ข้อมูลซึ่งกระบวนการตรงนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนอาจจะต้องค่อยไปเห็นภาพในช่วงเวลานั้น
1: 6เดือนเห็นภาพไม่ได้หมายความว่า6เดือนจบ
0: ใช่
1: เดี๋ยวรอเรื่องนี้ว่าปปช.จะลุยต่อไปยังไง
0: ช่
1: วงนี้ขอบคุณคุณนิดนะครับ

0: เมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ครับมินอองไลน์ประธานาธิบดีของเมียนมาเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นการเดินทางท่ามกลางเสียงครหาข้อท้วงติ่งเยอะแยะมากมายแต่ในจำนวนนั้นก็มีข้อเสนอแนะด้วยเราใช้โอกาสนี้ได้อย่างคุ้มค่ากับเสียงครหาคำวิจารณ์ที่มีมาหรือเปล่า
1: We're offering any huge price. We are a country next door. We deal with reality. We have problems that we face along the border. And at the same time, we have to be proactive in terms of helping Myanmar on the path of peace, stability. And you know, the best way to achieve that is to have talks with those who are in the position of power. All right.
0: ช่วงนี้เราพูดคุยกับบรรณาธิการศูนย์ไทย PBS World นะครับคุณพงษ์ทัศน์สุขพงษ์นะครับตกลงแล้ว2วันที่เขามาเยือนได้เจอคุณอนุทินได้เจอกับนักธุรกิจมีข้อตกลงมีพันธสัญญาคำสัญญาหอมหวานมากมายมันคุ้มค่าพอที่จะหักลบกลบกระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าคุณพงษ์ทัศน์
2: คือถ้าให้ตอบเลยเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะคุณอรชัยเพราะว่าเอกสารที่ออกมาเราจะเห็นความร่วมมือหลักๆ3ด้านด้วยกันถูกไหมครับเรื่องของแรงงานเรื่องของการจัดการมลพิษในแหล่งน้ำระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วก็เรื่องความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศประเด็นที่ถูกถกเถียงเยอะก็คือเรื่อง TOR ในการแก้ปัญหามลพิษแหล่งน้ำหลายคนเนี่ยในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินได้ฟังว่ามันอาจจะไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมนะครับเพราะเวลาเราพูดถึงมลพิษในแหล่งน้ำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาเท่านั้นนะครับตอนนี้มันมีผู้เล่นหลายผู้เล่นมากในประเด็นนี้มีอะไรบ้างอย่างน้อยๆ5ผู้เล่นสำคัญก็คือรัฐบาลเมียนมารัฐบาลไทยรัฐบาลจีนกลุ่มว้าUWSA แล้วก็นักลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีน
0: 5ผู้เล่นนี้เฉพาะปัญหาสารพิษแม่น้ำ
2: เฉพาะปัญหาสารพิษในแหล่งน้ำนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ก็มีข้อห่วงกังวลของภาคประชาสังคมเหมือนกันว่าการแก้ปัญหาสารพิษในแหล่งน้ำเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าเราคุยกับรัฐบาลเมียนมาซึ่งก็ไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในพื้นที่ที่เป็นต้นสายปลายเหตุของมลพิษในแหล่งน้ำด้วยถูกไหมครับเป็นพื้นที่ที่กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ควบคุมไว้อยู่เพราะฉะนั้น TOR มันควรจะขยับขยายไปครอบคลุมผู้เล่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าประเด็นนี้คุยกันระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างแรกคือหลายคนคาดหวังไว้สูงว่าการพบกันระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำเมียนมาครั้งนี้น่าจะมีการแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างผมเริ่มต้นแบบนี้ครับการเดินทางเยือนเนี่ยมันเป็นประเด็นทวิภาคีก็คือประเด็นระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นหลักประเด็นระดับภูมิภาคเอาไว้ก่อน
0: ครับ
2: มันเป็นผลพลอยได้เพราะอะไรเราจะสังเกตจากถ้อยแถลงร่วมกันของทั้งสองประเทศหลังจากการหารือสิ้นสุดลงไปเนี่ยก็เน้นประเด็นทวิภาคีหมดเลยนะครับมันมีหยุด7ประเด็นสำคัญคุณอรชัยก็คือความมั่นคงชายแดนเรื่องของผู้อพยพแรงงานข้ามแดนเรื่องของอาชญากรรมข้ามแดนมลพิษข้ามแดนอันนี้รวมสารพิษในแหล่งน้ำด้วยนะครับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเส้นทางการค้าที่ถูกตัดขาดบทบาทผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาสงบศึกของไทยและบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมของไทยระหว่างมากับอาเซียน
0: ครับ
2: พอมาดูเรื่องของมลพิษข้ามแดนเนี่ยก็ได้ประเด็นหลักๆเรื่องของการจัดการแก้ปัญหามลพิษในแหล่งน้ำ
0: ครับ
2: ซึ่ง TOR มัน

0: ยังมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่เยอะนะครับอันเนี้ยมันก็อาจจะไม่คุ้
1: ม
0: เท่าไหร่กับการรอคอยของใครหลายๆคนที่อยากจะให้รัฐบาลหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยอย่างจริงจัง
2: คือมินออนไลน์อุตส่าห์มาแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านตามริมน้ำเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเวลาเห็นว่ารัฐบาล2ประเทศมีข้อตกลงกันนะว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เขาน่าจะดีใจนะ
0: ครับ
2: แต่ช่องโหว่ที่ว่านั้นมันร้ายแรงขนาดไหน
0: คือมันเป็นช่องโหว่ที่เหมือนคุยกันเฉพาะรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมา
2: ผู้เล่นไม่ครบ
0: ผู้เล่นไม่ครบนะครับอย่าลืมอย่างที่ผมบอกไปตอนนี้ผู้เล่นมันขยายวงกว้างเราควรจะใช้โอกาสนี้ในการบอกผู้นำเมียนมาไหมว่าอาจจะต้องเอากลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนี้ยเข้ามาคุยกันให้มากขึ้นด้วยแต่ท้ายที่สุดก็อาจจะไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกันอย่างจริงจังอันนี้เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างนะคุณอุรชัยของความคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าจากการเดินทางจากการอ้าแขนต้อนรับผู้นำเมียนมาที่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมโลกไม่น้อยเหมือนกัน
2: ครับ
0: ครับ
2: ซึ่งอันที่จริงแล้วเมียนมาเนี่ยมีหลายประเทศในอาเซียนบางประเทศก็เป็นบิ๊กประเทศด้วยที่ดูจะผมใช้คำบ้านๆก็ไม่ค่อยอยากคบหาสมาคมด้วยแล้วนะครับแล้วการที่เราเชิญเขามาเชื่อมสัมพันธ์กันอันดีกันอย่างนี้มันมีส่วนกระทบอะไรต่ออาเซียนโดยภาพรวมบ้างไหมครับ
0: คือด้วยความที่ไทยกับเมียนมามีพรมแดนติดกันผมคิดว่าเรื่องของการให้ความชอบธรรมรัฐบาลเมียนมาชุดปัจจุบันก็ต้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบจากความขัดแย้งความไม่สงบในเมียนมามันก็กระทบมาถึงไทยจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่าทางเมียนมาบอกว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลพลเรือนและผ
2: ่
0: านการเลือกตั้งแม้ว่าการเลือกตั้งนั้นจะมีข้อบกพร่องก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นการโจมตีที่มันกระทบมาถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามชายแดนไทยเมียนมาอยู
2: ่
0: นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยมันก็ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดมากขนาดนั้น
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นข้อน่าสังเกตเหมือนกัน
2: หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆควรจะไปเข้มในเรื่องของปัญหาอาชญากรรมข้ามแดนนะครับเรื่องของยาเสพติดอาวุธเถื่อนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเราเองก็ตั้งคำถามว่านี่มันเป็นต้นทุนสงครามของบางกลุ่มบางฝ่ายในเมียนมาด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาเหล่านี้คุยกับมินออนไลน์คนเดียวไม่น่าจะพอละเพราะเจ้าตัวเองก็เคยยอมรับในบางวาระโอกาสว่าเขาไม่สามารถจะมีอิทธิพลเข้าไปจัดการในพื้นที่ของชาติพันธุ์อื่นได
0: ้ครับเสริมจากที่คำถามคุณอุรชัยเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการอ้าแขนต้อนรับมินออนไลน์เนี่ยที่ผมบอกว่าเราอาจจะต้องมองในฐานะที่เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกัน 2,400 กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นผลกระทบต่างๆมันก็กระทบมาถึงไทยด้วยประเทศอื่นๆอาเซียนอื่นๆอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเขาก็สามารถที่จะแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อรัฐบาลเมียนมาได
2: ้
0: ต้องไม่ครับแต่เราเนี่ยอาจจะต้องอิงตามความเป็นจริงอันนี้ผมอ้างอิงมาจากการแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศนะบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของความชอบธรรมแต่มันเป็นเรื่องของความเป็นจริงและว
2: ่
0: าเราจะต้องเข้าหาเมียนมาหรือว่าค่อยๆฟื้นฟูความสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปกับเมียนมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้แต่คำถามตามมาว่าเราใช้โอกาสเนี้ยคุ้มค่ากับที่หลายๆประเทศอาจจะตั้งคำถามถึงท่าทีของเราว่าเราซักฟอกหรือฟอกขาวให้รัฐบาลเมียนมาที่นำโดยมินอองไลซึ่งก็เปลี่ยนจากผู้ก่อรัฐประหารตอนนี้มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยได้คุ้มค่าหรือเปล่าด้วยครับ
2: จริงๆกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็มีปัญหากับมินอองไลหลายกลุ่มเขามองอีเวนต์นี้ยังไงครับ
0: ผมมีโอกาสคุยกับ2กลุ่มอย่างน้อยนะครับจริงๆก็คือกลุ่มเดียวกันเนี่ยแหละตอนแรกเนี่ยคุยกับ SCEF เป็นเหมือนกลไกใหม
2: ่
0: ที่จะมาพูดคุยกับประเทศต่างๆเป็นกลไกแทนกลุ่มต่อต้านในเมียนมาอีกกลุ่มนึงก็คือรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอยู่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้ครับเขาเข้าใจดีว่าไทยจำเป็นจะต้องอ้าแขนต้อนรับมินออนไลน์
2: ครับ
0: เนื่องจากไทยกับเมียนมามีพรมแดนติดกันอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของผู้แทน NUG นะครับแต่ประเด็นก็คือไทยอาจจะต้องคุยกับผู้เล่นกลุ่มอื่นๆมากกว่านี้ผ
2: ู้
0: เล่นกลุ่มอื่นๆเช่นอะไรเช่น NUG เช่นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เราควรจะเข้าไปขยายความร่วมมือหรือว่าพูดคุยหารือกับกลุ่มเหล่านี้ให้มากขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะแต่รัฐบาลเมียนมาที่นำโดยมินอองไลอย่างเดียวนะครับอีกประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของ

0: บูทางไปสู่สันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาอันนี้มันเป็น question mark ตัวโตเหมือนกันนะครับคุณอุรชัยพระรหัสบดีที่มินอองไลหารือกับคุณอนุทินในกรอบทวิภาคีเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งพูดในที่ประชุมบอกว่าตอนนี้เมียนมากำลังอยู่บนเส้นทางของการปูทางไปสู่ประชาธิปไตยกำลังจะสร้างความปรองดองแห่งชาติแต่คำถามก็คือมันมีความเป็นไปได้มากขนาดไหนเพราะอย่างผมในฐานะที่ติดตามประเด็นของอาเซียนประเด็นของภูมิภาคเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลเมียนมานำโดยมินอองไลก็มีท่าทีจะปฏิเสธฉันทามติ5ข้อมาโดยตลอดนะครับล่าสุดก็คือวันที่31กรกฎาคมไปแถลงผลงาน100วันของรัฐบาลก็ปฏิเสธฉันทามติ5ข้อเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าไทยก็พยายามชูว่าฉันทามติ5ข้อเป็นเหมือนเกณฑ์ชี้วัดในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาถูกต้องไหมครับแล้วสรุปแล้วเนี่ยหลักเกณฑ์ชัดเจนมันคืออะไรการที่จะรับเมียนมาฟื้นความสัมพันธ์กับเมียนมาเข้าสู่อาเซียนเราได้ทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมหรือเปล่าประเด็นนี้ทางกลุ่มชาติพันธุ์ก็มองว่าฉันทามติ5ข้อมันยังมีความสำคัญนะครับแต่อาเซียนอาจจะต้องจริงจังมากกว่านี้ไหมในการไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้รัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้ออย่างจริงจังเพราะตอนนี้ถ้าเราดู5ข้อมันยังไม่สำเร็จสักข้อเลยนะครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่คิดผู้นำอาเซียนไปประชุมร่วมกันที่จาการ์ตาเมื่อปี2021แล้วก็ออกมาเป็นฉันทามติ5ข้อสำเร็จเพียงแค่ข้อเดียวก็คือการตั้งผู้แทนพิเศษอาเซียน
1: ครับ
0: ส่วนข้ออื่นๆก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าอะไรอาเซียนควรจะจริงจังกับมันมากขึ้น
1: ครับ
0: ในการกำหนดบทลงโทษหรือมาตรการบางอย่างถ้ารัฐบาลเมียนมาไม่ปฏิบัติตามอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งจากกลุ่มชาติพันธุ์
1: ผมไม่แน่ใจว่าอาเซียนจะจริงจังจริงหรือเปล่าแต่ผมเข้าใจจากท่าทีของรัฐบาลว่ารัฐบาลคงจะนิ่งไม่ได้แต่รัฐบาลนี้นะฮะซึ่งอีก2ปีไม่ถึงแล้วด้วยจะได้เป็นประธานอาเซียนนะครับเขาต้องวางบทบาทตัวเองยังไงเขาจะต้องเป็น peacekeeper ให้กับเมียนมาล่ะ
0: คือการที่เรากำหนดบทบาทตัวเองเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาผมเรียกว่าเป็นการเจรจาสงบศึกก่อนที่จะไปสันติภาพแล้วกันสันติภาพน่าจะยังอีกยาวไกลการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเป็นเจรจาสงบศึกเนี่ยเราสามารถมีไพ่ต่อรองได้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งไทยเองก็มีไพ่ต่อรองอยู่ในมือด้วยนะครับก่อนหน้านี้เรามีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมากลุ่มนึงนะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มนึงเหมือนกันจริงๆเราเนี่ยสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับกลุ่มชาติพันธุ์ได้นะครับให้มันเข้มแข็งก่อนที่เราอาจจะอ้าแขนต้อนรับมินอองไลแต่ว่าอันนี้ต้อนรับไปแล้วนะครับ การสารสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ก็อาจจะเป็นหนึ่งในไพ่ต่อรองหรือแรงงานเมียนมาในไทยที่มีอยู่คิดเป็นประมาณ 10% ของประชากรเมียนมาไว้ทำงานเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นไพ่ต่อรองเช่นยื่นคำขาดไปที่รัฐบาลเมียนมาบอกว่าถ้าแรงงานกลุ่มนี้ต้องการที่จะจดทะเบียนแรงงานที่จะต้องกลับไปพิสูจน์สัญชาติเนี่ยถ้ากลับไปแล้วห้ามเอาไปเป็นทหารนะครับถ้าเอาไปเป็นทหารไทยก็จะทำการจดทะเบียนปลายทางแล้วก็เอาเข้าระบบของไทยทันทีอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในไพ่ต่อรองเป็นต้น
1: ครับ
0: แต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ทำตรงนี้ให้มันจริงจังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาจากฝั่งของรัฐบาลเมื่อวานจากการแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศมันมีแต่เรื่องของความคาดหวังนะครับคาดหวังว่าเมียนมาจะสามารถลดระดับความรุนแรงลงได้คาดหวังเรื่องของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเรื่องขององซานซูจีที่ทางรัฐบาลเมียนมาปล่อยภาพออกมาแล้วหลายคนบอกว่าเป็นพัฒนาการที่ดีใช่เป็นพัฒนาการที่ดีแต่มันก็แฝงในยะทางการเมืองด้วยว่าอาจจะเป็นการเปิดประตูให้เมียนมากลับเข้าสู่เวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับไทยควรจะทำอะไรในอีก2ปีข้างหน้าในช่วงนี้ควรจะกำหนดเป้าหมายทางการเมืองให้มันชัดเจนว่าเราต้องการอะไรในการปูทางสันติภาพเสถียรภาพในเมียนมากำหนดผู้รับผิดชอบด้วยตอนนี้มันดูกระจัดกระจาย
1: ครับ
0: ทุกอย่างโยนไปให้รัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอาจจะไม่สามารถ cover ได้ทั้งหมดนะครับสุดท้ายก็คือไทยไม่สามารถสื่อสารทางการกับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มได้แต่ละกลุ่มมีอำนาจที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาวิธีหาคนที่มาเป็นตัวกลางในการพูดคุยกับกลุ่มเหล่านี้อันนี้เป็นแค่3แนวทางเบื้องต้น
1: ครับรัฐบาลครับผม
0: ครับที่จะตั้งตัวหรือว่าพูดคุยทำบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกให้มันสมบูรณ์มากขึ้น
1: รัฐบาลต้องถอดบทเรียนจากผลงานตัวเองเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพงษ์ทัศน์นะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับเป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเราที่ส่งผลกระทบความขัดแย้งของเขากระทบเข้ามา

0: ในดินแดนของเราอย่างเลี่ยงไม่พ้นเลยนะครับจับตาต่อนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวยังไงต่อไปจากนี้นะครับวันนี้ปิดห้องข่าวก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สิงหาคมวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกสำหรับไทยปีนี้มีความพิเศษนะคะเพราะว่าครบ1ปีการบังคับใช้พรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะมีตัวแทนจากเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง5ภูมิภาคเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมไปถึงเครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมืองที่ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติค่ะ
2: PS นะครับซึ่ง
1: นี่เป็นเสียงส่วนหนึ่งของตัวแทนชาติพันธุ์นะคะสะท้อนคำมั่นร่วมผลักดันกฎหมายไปสู่การบังคับใช้ให้เป็นรูปธรรมในงานวันนี้ยังได้เห็นการรวมพลังของกลุ่มชาติพันธุ์กว่า60กลุ่มทั่วประเทศสะท้อนความหลากหลายสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะอย่างเช่นเครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมืองที่ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แม้กฎหมายจะมีผลบังคับใช้แล้วก็ตามค่ะ
3: เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
4: ์สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคน
5: เราจะร่วมกันปกป้องสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเราจะร่วมกันผลักดันแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของพี่น้องที่ตกหล่นการมีกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการทำให้กฎหมายใช้ได้จริงในชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ทุกคน
3: เราไม่เคยคิดเรียกร้องขอพิสิทธิ์สิ่งใดที่เหนือกว่าผู้อื่นหากแต่เราขอทวงคืนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่เราพึงมีพึงได้แต่เดิมเพราะพวกเราเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันสร้างชาติบ้านเมืองมาด้วยกันจนถึงปัจจุบันและจะคอยเฝ้าระวังและตรวจสอบพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้อยู่ในแนวทางไม่บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพวกเราที่ร่วมกันเขียนกฎหมายฉบับนี
6: ้เยาวชนเองก็ไม่มีพื้นที่มากพอในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่แท้จริงค่ะพวกเราอยากให้ผู้ใหญ่และพี่น้องในที่นี้วางใจค่ะว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่ได้ละทิ้งรากของตัวเอง
7: เพราะสำหรับพวกเราการมีส่วนร่วมที่แท้จริงไม่ใช่แค่การให้เราเข้าไปนั่งอยู่ในห้องแต่คือการที่ทำให้เสียงของเยาวชนมีความหมายต่อการตัดสินใจครับ
1: กิจกรรมในวันนี้นะคะก็ยังได้ร่วมกันทบทวนการบังคับใช้กฎหมายในช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมาผ่านฟอรัมตรวจกันบ้าน1ปีบังคับใช้ไปต่อกฎหมายชาติพันธุ์พบว่ายังมีข้อจำกัดในการบังคับใช้กฎหมายเช่นข้อจำกัดทางการเมืองและกลไกภาครัฐที่ถือกฎหมายคนละฉบับทำให้การบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ทำได้ยากสอดคล้องกับข้อมูลของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะที่พบว่าข้อเรียกร้องการละเมิดสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์มีมากกว่า50เรื่องแก้ไขได้จริงแค่ 1-2 เรื่องสะท้อนได้ว่ากฎหมายไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศนะคะและภายในเวทีก็ยังมีข้อเสนอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งทำข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจลดอคติกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมและเร่งสร้างรูปธรรมของการใช้กฎหมายปิดช่องว่างไม่ให้เกิดการตีความจากภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิทธิ์ของชาติพันธุ์ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายค่ะ
8: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณอินทัศน์เพชรประสงค์กูลค่ะ

สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ผลงานสุดยอดของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยที่ล่าสุดทุบเวียดนามขาดลอย3เซตรวดคว้าแชมป์ CV ครับมาครองได้ตามคาดครับก่อนลงแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีนในปลายเดือนนี้วอลเลย์บอลซีวีคัพสนามที่2ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนัดสุดท้ายไทยแชมป์สนามแรกพบเวียดนามรองแชมป์เกมนี้โค้ชออสจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามครับนำโดยบุ๋มบิ๋มชัชออนออมศิลป์ศศิภพรเกียวอัชราพรแหนนทัดดาวทิพย์แก้วกัลยาและชมพู่พรพันธ์รวมทั้งยังสลับผู้เล่นชุดผสมลงทำแต้มในหลายจังหวะและเป็นสาวไทยที่เล่นด้วยความมั่นใจโดยใช้เกมบุกจากลูกเสิร์ฟและเกมหัวเสาเป็นทีเด็ดชนะเวียดนามไปขาดลอย3เซตรวด25ต่อ20 25ต่อ10และ25ต่อ15คว้าแชมป์ CV Cup สนาม2ไปครองครับด้วยผลงานชนะ3เกมรวดโดยไม่เสียเซตพร้อมได้เงินอัดฉีดพิเศษจากเจ้าภาพอีก 500,000 บาทหลังจบเกมโค้ชออสมองว่าแชมป์รายการนี้ช่วยสร้างความมั่นใจกับทีมไทยก่อนลงแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย

0: เชียโดยทีมไทยจะซ้อมต่อทันทีครับในวันอังคารก่อนเดินทางไปจีนในวันที่17สิงหาคมขณะที่กัปตันชมพู่พรพันธ์บอกว่าเป้าหมายของทีมในวันนี้คือต้องเด็ดขาดไม่ยืดเยื้อกับเวียดนามซึ่งการหมุนเวียนรุ่นน้องลงสนามถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเพื่อลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศหรือคว้าแชมป์ในศึกชิงแชมป์เอเชียให้ได้ครับซึ่งมีตั๋วโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเดิมพัน
1: จริงๆเราก็ต้องคีปคอนดิชันนี้ไว้นะคะทุกๆคนนักกีฬาก็ต้องคีปเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองไว้แล้วก็ทุกคนก็ต้องเต็มร้อยมากขึ้นนะคะแล้วก็เก็บศักยภาพแล้วก็เก็บกำลังใจไปเพื่อชิงแชมป์เอเชียค่ะเป้าหมายก็แชมป์ค่ะแชมป์เท่านั้นค่ะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าอะไรจะเกิดขึ้นใดๆก็ตามแต่เราคิดว่าเราจะต้องเข้าชิงให้ได้ก่อน
2: มีหลายอย่างที่เราทำสำเร็จและมีบางอย่างที่ยังทำได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรเราก็คิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพวกเราในการที่จะเตรียมตัวอีกประมาณ7วันนะครับเตรียมที่จะไปชิงแชมป์เอเชียกันนะครับเราคิดว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างจะดีสำหรับพวกเราในทั้งวีค1และวีคที่2นะสิ่งที่ได้มาก็คือความเชื่อมั่นนะครับคือคอนฟิเดนซ์แล้วก็รูปแบบแล้วก็ระบบในการเล่นของเราแต่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้บางอย่างอาจจะต้องติวเข้มกันอีกนิดนึง
0: หลังจบภารกิจ CV ครับที่เชียงใหม่ด่านต่อไปอยู่ที่ศึกชิงแชมป์เอเชียในวันที่ 21-30 สิงหาคมที่จีนโดยแชมป์จะคว้าตั๋วโอลิมปิกทันทีครับทีมสาวไทยเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2023ที่จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นครับคือการลงแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนกันยายนที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยหนล่าสุดที่หางโจวทีมสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองครับศึกชิงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับตอนนี้เหลือผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงแค่2คนจากผู้สมัครทั้งหมด10คนครับคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีปลัดนัทณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.คนที่14ครับที่ต้องบริหารงบประมาณเกือบ 4,000 ล้านบาทต่อปีโดยมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเพียงแค่2คนจากที่สมัครทั้งหมด10คนเหลือเพียงแค่คนไหนเท่านั้นครับนำโดยรองตั๋วโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยที่ลุ้นเป็นผู้ว่าการหญิงคนแรกอีกท่านครับคือนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารโดยทั้ง2ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนเตรียมทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษวันที่10สิงหาคมและสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์วันที่13สิงหาคมตามลำดับขณะที่หลักเกณฑ์สำคัญที่ทำให้คนที่เหลือไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากต้องเคยผ่านการบริหารหน่วยงานที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทภายใน3ปีหลังเท่านั้นโดยข้อนี้มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์3ถึง4คนส่วนที่เหลือคือกลุ่มนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยครับซึ่งสมาคมกีฬาไม่ถือเป็นองค์กรแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานในการดูแลของกกท.ก็ตาม
3: พี่ๆน้องๆทุกท่าน
0: ส่วนพันตำรวจเอกชัยพรอฟูวงรองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดีสตช.เป็นตำรวจในส่วนของผู้อำนวยการฝ่ายไม่ใช่หัวหน้างานหรือรองหัวหน้างานสูงสุดจึงได้เข้าคุณสมบัติ
4: ทีมงานของไทยยุลี
0: และท่านสุดท้ายครับดร.ติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนักการเมืองและอดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยที่ได้คะแนนเสียงอันดับ2ในศึกชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบถ้วนตามเดดไลน์ครับนำโดยเอกสารวุฒิการศึกษารวมถึงเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ภายในเวลา 16:30 น.วันที่29กรกฎาคมโดยส่งช้าไป18นาทีทำให้ดร.มาริกาไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาครับจะเลือกผู้ที่เหมาะสมจากการบริหารงานที่ผ่านมาผลการทดสอบภาษาอังกฤษการสัมภาษณ์รวมถึงวิสัยทัศน์การบริหารงานโดยคาดว่าจะเสนอชื่อเดียวให้กับบอร์ดกกท.ที่มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาจากนั้นครับเสนอต่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในขั้นตอนต่อไปก่อนที่ดร.ก้องศักดิ์เจ้ามณีจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้สำหรับหลักเกณฑ์ที่เป็นคำถามของสังคมไทยครับคือผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องบริหารองค์กร 1,000 ล้านบาทใน3ปีหลังสุดซึ่งเคยใช้พิจารณามาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ยกเว้นครั้งล่าสุดที่คณะกรรมการสรรหาเลือกดร.ก้องศักดิ์เป็นผู้ว่าการกกท.ที่ไม่ได้บรรจุหลักเกณฑ์ดังกล่าวครับ

0: ที่คาดว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่นรุนแรงที่สุดของจีนในปีนี้ขณะที่พายุดังกล่าวก็พัดขึ้นฝั่งจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะจีนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวในนครเซี่ยงไฮ้ประสบความยากลำบากระหว่างการเดินตามท้องถนนหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งในวันนี้นะคะหลายพื้นที่เผชิญกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่เพิ่งพัดขึ้นฝั่งที่เมืองยู่หวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นคาดว่าพายุดอลฟินนั้นจะกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดที่พัดขึ้นฝั่งของจีนในปีนี้ค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนระบุว่าพายุลูกนี้อาจส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศทั้งนครเซี่ยงไฮ้มณฑลเจ้อเจียงฝูเจี้ยนเจียงซีเจียงซูและอันฮุยต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้บางจุดอาจมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากถึง250-500 มิลลิเมตรพร้อมทั้งเตือนให้ทางการท้องถิ่นเฝ้าระวังน้ำท่วมและดินถล่มโดยเฉพาะตามพื้นที่ภูเขาและใกล้แม่น้ำก่อนหน้านี้ทางการมณฑลเจ้อเจียงได้สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงมากกว่า 300,000 คนเช่นเดียวกับทางการนครเซี่ยงไฮ้ที่สั่งอพยพชาวเมืองมากกว่า 30,000 คนไปยังที่ปลอดภัยหน่วยงานกำกับดูแลสนามบินนครเซี่ยงไฮ้ได้สั่งระงับเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกในวันนี้มากกว่า 1,300 เที่ยวหรือประมาณ60%ทั้งที่สนามบินผู่ตงและหงเฉียวเช่นเดียวกับหลายมณฑลนะคะที่สั่งระงับการให้บริการรถไฟบางส่วนไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยทางการจีนคาดว่าหลังจากพายุดอลฟินอ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวไปทางตอนกลางและตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศต่อไปค่ะ
1: ในยุคที่ค่าครองชีพแพงค่าแรงถูกสินค้าต่างๆขยับราคาขึ้นต่อเนื่องนะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าร้านขายข้าวแกงริมทางต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งค่าวัตถุดิบค่าเช่าที่ค่าน้ำค่าไฟพวกเขาปรับตัวเพื่อรับมืออย่างไรชวนไปหาคำตอบกับนักข่าวพลเมืองเป็นผลงานจากนักศึกษาภาควิชาบอร์ดแคสติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ

0: ุคที่ของทุกอย่างแพงขึ้นยกเว้นค่าแรงพ่อค้าแม่ค้าและคนกินข้าวแกงข้างทางเขากำลังสู้กับอะไรอยู
1: ่เราก็เลือกใช้วัตถุดิบนะครับยังควบคุมต้นทุนวัตถุดิบเลือกใช้ซัพพลายเออร์ที่เราเป็นร้านที่ประจำที่เราซื้ออยู่ประจำสามารถที่จะต่อรองราคาได้แล้วก็เรายังมีขาลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าประจำของเราที่ยังใช้บริการของเราอยู่ในเรื่องของคุณภาพอาหารในเรื่องของรสชาติแล้วก็เรื่องของราคาที่สามารถที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้สินค้ามีความหลากหลายในแต่ละวันที่เราผลิตออกไปขายให้กับลูกค้ามีคู่แข่งจำนวนมากซึ่งเป็นร้านขายแกงซึ่งอยู่ในตลาดเราก็มีค่อนข้างจำนวนมากแต่เรายังคงคุณภาพของสินค้าเราจึงไม่มีความกดดันมากนักในเรื่องของสภาพตลาดหรือว่าร้านค้าคู่แข่งของเราเพราะเราเน้นคุณภาพอาหารแล้วก็ราคาที่ยังเป็นราคาที่ยังย่อมเยาอยู
2: ่แต่ละรายการที่ลูกค้านิยมสมมติว่าเป็นรายการที่ลูกค้านิยมมากเราก็จะทำในปริมาณที่มากก็อย่างนึงก็ประมาณสัก 40-50 ถุงหรือว่าตอนหนึ่งรายการถ้าเป็นอาหารค่อนข้างที่มีราคาสูงนิดนึงก็ประมาณสัก 30-40 ถุงเราจะมีตู้ที่ลงเป็นน้ำแข็งไว้เพราะว่าน้ำแข็งเวลาเราจัดเก็บเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันจะเย็นจัดมากกว่าที่เราจะใส่ตู้เย็นหรือว่าแช่ช่องฟรีซคุณภาพอาหารที่เก็บในวันต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราพอเราอุ่นแล้วสามารถที่จะขายต่อได้ไหมคุณภาพยังดีอยู่ไหมแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ได้เลยเราก็จะทำการทิ้ง
1: ในอนาคตยังที่ยังมาไม่ถึงเราจะต้องดูต่อไปว่าอนาคตข้างหน้าต้นทุนจะมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่แต่ถ้าจะขึ้นเราก็อาจจะขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยเพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบกับลูกค้าเจ้าประจำที่ยังมาใช้ของเราบริการของเราอยู
3: ่ถ้าแม่มาซื้อเขาอย่างเงี้ยมันจะลดต้นทุนลงเพราะว่าถ้าเกิดของแพงขึ้นอ่ะค่าแรงมันก็ต้องแพงขึ้นด้วยไม่ใช่ของแพงขึ้นแล้วก็ค่าแรงไม่ขึ้นเลยอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลนู่นนะคะว่าให้ช่วยเช็คดูคนรากหญ้าเหมือนพวกเราด้วยจะอยู่กันได้ยังไงถ้าของมัน

0: ดทุกอย่างอ่ะ
1: ในวันที่ข้าวของแพงขึ้นทุกวันผู้คนต่างพยายามประคองชีวิตให้อยู่รอดแต่คำถามคือเราจะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ไปอีกนานแค่ไหน
2: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณชินนัยและคุณวรรณชนกค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เวลา 19:29 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอกสิริปินทารุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัสยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัสยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

0: เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณถลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณถลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกออนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกออนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสรลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสรลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที
1: ่ขอให้มีความโชคดีมีสิทธิความเป็นสิริมงคลถ้าก็มีกำลังใจตลอดจนประสบความสำเร็จและสบายใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นผู้แทนของประเทศชาติและประชาชนของประเทศเราต่อไปก็ขอให้ขอให้ไปด้วยความสวัสดีสำเร็จทุกประการ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569
3: ประธานนายทามันชันมุกรัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่า

0: ตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็งศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2560วันนี้เวลา 17:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุวัดท่าทองในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2560ซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27มีนาคม2569สิริอายุ95ปีนางเพ็ญศรีเคียงสิริเจ้าของนามปากกานราวดีเกิดเมื่อวันที่9กรกฎาคม2474ที่จังหวัดนราธิวาสวัยเด็กเรียนและเติบโตที่ปีนังประเทศมาเลเซียเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดจาก Royal Melbourne Hospital และ Melbourne University ประเทศออสเตรเลียนางเพ็ญศรีเริ่มต้นเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายโดยได้รับคำแนะนำจากกอสุรางคนางซึ่งเป็นญาติผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์คือเรื่องสั้นชื่อตามีแววในนิตยสารเพลินจิตใช้นามปากกาว่าสิริเพ็ญหลังจากได้เริ่มใช้นามปากกานราวดีเขียนนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีเริ่มเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี2504และเขียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอนับเป็นเวลาเกือบ6ทศวรรษมีผลงานประพันธ์ทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความสารคดีบทกวีและงานแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมีกว่า40เรื่องเช่นฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการมีผลงานนวนิยายที่ได้รับการนิยมมากหลากหลายเรื่องถูกนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์เช่นนางอายและรักเกิดในตลาดสดงานเขียนของนราวดีมีจุดเด่นที่นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านแล้วยังให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวความรักความภาคภูมิใจในแผ่นดินและความงดงามของความหลากหลายในสังคมนอกจากนี้ยังได้แปลวรรณกรรมต่างประเทศใช้นามปากกาว่าสีทารานางเพ็ญศรีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีบุตรธิดาจำนวน4คน
0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเวลา 15:43 นาทีวันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังเมรุวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21มิถุนายน2568สิริอายุ89ปีพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2478เป็นโอรสของหม่อมเจ้าทองประทาสีทองใหญ่และหม่อมราชวงศ์วลีรองทรงจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่น2494โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น15โรงเรียนในเรืออากาศรุ่น2โรงเรียนการบินวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการปี2004

0: 497และมีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งต่างๆเช่นนักบินประจำกองฝูงบิน53กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1หัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นเสนาธิการกองบิน1ผู้บังคับการกองบิน1อีกทั้งเคยเป็นนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบิน F-16 และได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่14แห่งกองทัพอากาศไทยนับว่าเป็นนักบินผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบินจนเป็นตัวอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านครอบครัวพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่สมรสกับคุณหญิงจิตรการทองใหญ่ณอยุธยาสกุลเดิมจรัญรัตน์มีบุตรธิดา2คน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในวันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิตติขาวเจริญซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7 สิงหาคม 2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กหญิงชนนิพามงคลวุฒิวงศ์และเด็กหญิงนัทกฤตตาเท้าโสมซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 12:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายกิตติมากรสมน้อยซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดเด็กชายสุภพงศ์บุตรชาติและเด็กหญิงพัชสาไซงามซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ในวันเดียวกันเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7 สิงหาคม 2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลธนบุรี2เวลา 11:20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิรัฐาผู้โพ งซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ารับการรักษาพยาบาลณ

0: งพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเวลา 12:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเวลา 12:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางวัชรินทร์วัดทองและเด็กหญิงภัทธิราแพลวสมุทรซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตและทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในวันนี้เวลา 17:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7 สิงหาคม 2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลกันทอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเวลา 17:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้
1: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: วันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เรียนที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุจุฬาฯรังสิต4 รูปสวดทำนองลากซุงบทที่ใช้สวดคือพระอภิธรรม7 คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัทธสังคหะและวสุทัศเทพวราราม4 รูปสวดทำนองเลื่อนบทที่ใช้สวดคือพระอภิธรรม7 คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัทธสังคหะเวลา 11:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหาร4 รูปและวัดราชสิทธาราม4 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันเวลา 17:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

0: ในการพระพิธีธรรมจากวัดประวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปเวลา 19:00 นในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคาราม4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเช่นอุบาสกและอุบาสิกาและประชาชนจังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัดมหาชนและวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐม
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมหาวิทยาลัยรังสิตโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญบริษัท Habitat Mall จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกศสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธิพรวัดเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินวัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังและวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทหาริการโซลูชันจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรืองยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมและสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโพชัยวัดหายโศกวัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสะแก้วจังหวัดหนองคายวัดธาตุวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดเรืองศรีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นนายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัทสีแสงการโยธา1979จำกัดและราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษามูลนิธิสมจิตสุพรรณทัศน์และครอบครัวสวรรค์พันธองและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดกวิตสรารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

0: ลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินทนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอเค้กกฤทธาเดมีปฏิรบอีกครั้งหนึ่งค่ะคนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเล่นเป็นคุณชายใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นท่านพี่ค่ะแต่วันนี้เป็นท่านอาแล้วค่ะเมื่อเกรซวรินทร์เล่นละครเวทีกับก้อยนัตตี้ดรีมเอาจริงๆถ้าวัดกันที่อายุก็เป็นพี่ชายสุดอบอุ่นของน้องๆนะคะแม้ว่าบทไม่มากแต่ได้ชื่อเป็นมิวสิคัลจะไม่ร้องเพลงได้ยังไงพี่เกรซยอมไม่ได้บอกเลยพี่จะร้องค่ะ
1: น้องก็ถามว่าพี่เกรซเล่นจะร้องเพลงไหมบอกต้องร้องดิสิ่งที่เรารู้สึกมันอาจจะต้องขยายไปให้คนแถวหลังรู้สึกด้วย
2: แต่ในตอนนั้นผมอยู่ในสถานการณ์ที่ผมทำอะไรไม่ได้นะครับและผมเองก็ต้องจำใจที่ทุกอย่างมันต้องเป็นแบบนี
3: ้จำใจคุณหลวงไม่เคยยืนหยัดหรือว่าอยู่เคียงข้างลูกสาวดิฉันอย่างที่เคยสัญญา

0: เรื่องหน้าถ้าทามมิ่งเวลาได้ไม่แบกรับหน้าที่อะไรเยอะแยะมากมายก็อยากเล่นครับ
1: ก็ต้องคุ้นสิครับเพราะไม่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจิรดาลินขึ้นแสดงก็จะต้องมีดอกไม้ช่อนี้แล้วก็คุณผู้ชมคนนี้
2: บทไม่มากแต่อินมากค่ะเมื่อดาราไลน์ The Musical ที่เพิ่งจบไปเปิดโลกใบใหม่ทำให้เกรทวรินทร์ติดใจอยากเล่นละครเวทีแบบนี้อีกนะคะหลังตอบรับคำชวนของสามสาวก้อยนัตตี้ดรีมค่ะยูทูบเบอร์และดารารุ่นน้องและแน่นอนว่าไม่ยอมที่จะไม่มีบทร้องค่ะพี่ขอร้องเพลงด้วยคนนะคะเปลี่ยนจากพระเอกละครทีวีสู่คุณหลวงเกษมสรรในละครเพลงพี่เกรทเนี่ยบอกว่าต้องใช้อินเนอร์เดียวกันละค่ะแต่ว่าครั้งนี้จะต้องส่งไปถึงคนดูในโรงละครคนที่อยู่ไกลที่สุดให้ได้เราเบื้องหลังให้ฟังนะคะว่าวันที่3สาวชวนก็แปลกใจอยู่เพราะนี่เป็นโปรดักชันละครเวทีที่ลุกขึ้นมาทำกันเองค่ะ

0: าชวนเล่นแล้วผมก็ถามว่าคือยังไงเป็นละครเวทีที่แบบว่าพวกเธอต้องเล่นพวกเธอทำบทเองหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ถามรายละเอียดแล้วคือเราก็แบบเราก็เซอร์ไพรส์นะตรงที่ว่าเขาบอกว่าทำเองแบบก็คืออยากทำเองซึ่งเราจะเห็นว่า3คนนี้เขามีแพชชั่นในการทำอะไรใหม่ๆในทุกๆปีอยู่แล้วน้องๆก็เล่าให้ฟังพอเราดูบทแล้วน้องบอกว่าพี่เกรซเล่นรับเชิญนะแล้วเราก็มาดูแมตช์คิวของเราแล้วซึ่งมันก็ได้ยังไม่ได้มีทำโปรเจกต์อะไรยาวๆก็เลยตัดสินใจเซย์เยสมาทุกคนมีไฟแล้วก็ทุกคนแบบตั้งใจทำแล้วก็เหมือนแบบร่วมมือกันทำได้ดีมากเลยอ่ะก็อยากจะพูดตรงนี้ครั้งนึงว่าเหมือนแบบขอบคุณที่ชวนเรามากระโดดลงมาในเรือลำเดียวกันที่แบบว่าตั้งใจทำสิ่งดีๆร่วมกันอะไรเงี้ยก็ดีใจครับ
1: แต่พี่เกรซไม่ได้รุ่นใหญ่ที่สุดในโปรดักชันนี้นะคะยังมีอีกคนนึงอ่ะเป็นนักร้องอาชีพเพียงคนเดียวนั่นคือลูกวาพิจิกาค่ะซึ่งพี่เกรซโพสต์ว่าดีใจที่ได้ปะทะกันบนเวทีนะคะเสียงวิจารณ์พูดในทิศทางเดียวกันว่าเรื่องร้องต้องให้เขาละค่ะพี่ลูกวามาในบทแม่ครูค่ะผู้กุมชะตาว่าจะคัดเลือกใครเป็นนางเอกคนใหม่และหาทางรอดให้โรงละครดาราไลค่ะ
2: บางคนเห็นคนต
3: ั
2: วเล็กๆอย่าง
3: ดิ
2: ฉ
3: ัน ไม่ต้องบอกว่าเป็นเสียงสวรรค์คนเดียวเลยนะ
4: ไม่ก็ไม่มีอะไร

0: จุดนี้ก็คือไม่เคยแก่ที่สุดในโปรดักชันมาก่อนในชีวิตเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรก
1: แม่หนักใจไหมที่ต้องมาร้องเพลงกับพวกหนู
0: ไม่หนักใจเลย
2: เป็นคนชงแล้วค่ะว่าจะมีรีสเตทหรือไม่นะคะตอนที่ไทยบันเทิงไปสัมภาษณ์เพราะว่า5รอบของดาราไลน์เดอะมิวสิคอลบัตโซเอาท์ไปแล้วตั้งแต่ก่อนเปิดม่านค่ะซึ่งคำตอบที่เราได้มาก้อยนัตตี้ดรีมบอกแค่ว่าขออุบไว้ก่อนค่ะ

0: พราะความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะทำให้ที่วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารมีคัมภีร์ใบลานและเอกสารโบราณจัดเก็บไว้จำนวนมากเลยค่ะเพิ่งได้มีการอนุรักษ์ขึ้นมานะคะจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบระเบียบจากความร่วมมือกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรนอกจากจะมีนักภาษาโบราณหัวแรงสำคัญค่ะยังมีอาสาสมัครเข้าร่วมด้วยนะคะล่าสุดส่งมอบให้กับทางวัดเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ค่ะวางเรียงเป็นแนวยาวค่ะจนมองแล้วเหมือนกำแพงเลยนะคะถ้ายังไม่ทันได้นับเนี่ยก็คาดเดาได้จากสายตาว่าเยอะแน่ๆค่ะสมกับที่ขึ้นแท่นเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้คัมภีร์ใบลานและเอกสารโบราณกลางกรุงค่ะปริมาณนี่มากที่สุดเลยในตอนนี้นะคะเพราะว่านับแล้วมีทั้งคัมภีร์ใบลานมากถึงหลักหมื่นและหนังสือสมุดไทยเกือบร้อยเล่มเก็บรักษาอยู่ที่วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารหรือวัดสามปลื้มค่ะเพิ่งส่งมอบกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลังจากกรมศิลปากรโดยหอสมุดแห่งชาติได้เข้ามาร่วมสำรวจอนุรักษ์จัดเก็บและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณทั้งหมดของวัดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วค่ะรวมระยะเวลา1ปี3เดือนนะคะโดยสรุปว่าออกเลขทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ใบลานจำนวน 2,374 เลขที่รวมทั้งสิ้นจำนวน 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มค่ะซึ่งก่อนหน้านี้กระจัดกระจายค่ะไม่ได้ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ทำให้เหล่าอาสาสมัครกว่า10ชีวิตนะคะที่แม้จะมีประสบการณ์เคยร่วมกันเช็คทำความสะอาดห่อมัดจัดเก็บและเปลี่ยนสายสนองเอกสารโบราณกันมาก่อนแล้วยังต้องใช้เวลาทำงานกันนานเลยค่ะแต่ก็ทำให้ได้มีเวลาเรียนรู้เอกสารโบราณหายากไปจนถึงภาษาบาลีเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
1: ขั้นตอนแรกเราควรจะทำยังไงทำความสะอาดยังไงแล้วก็การจัดเก็บอะไรยังไงจะต้องเปลี่ยนผ้ายังไงผูกมัดอะไรยังไงเราก็จะเริ่มมีความรู้แล้วคุณครูได้สอนภาษาบาลีก็จะอ่านได้บ้างเอาทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีผู้ที่แบบสนใจมาดูเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นกันโดยทั่วไป
2: ปริมาณเงินยากหนึ่งก็ใช้เวลานานและอีกอย่างหนึ่งการอ่านวิเคราะห์ชื่อเรื่องบางทีมันต้องใช้เวลาตามหลักวิชาการในทำความสะอาดแบบแห้งถ้าทำความสะอาดแบบแห้งผ่านไปแล้วถ้ามันสกปรกมากก็ทำความสะอาดแบบเปียกอีกเรายังแยกหมวดหมู่ชื่อเรื่องให้มันเป็นสัดเป็นส่วนไงเป็นระบบนะเพื่อสะดวกแต่การสืบค้นของคนรุ่นหลังเนี่ยสำคัญตรงนี้แหละ
0: ไม่ใช่แค่จำนวนที่เยอะนะคะแต่ว่าที่วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารยังมีเอกสารที่โบราณมากๆอยู่ด้วยค่ะเก่าสุดคือคัมภีร์ใบลานสมัยอยุธยาตอนปลายตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระอายุ307ปีค่ะรองลงมาคือคัมภีร์ใบลานสมัยธนบุรี2เรื่องอายุ249ปีและ247ปีซึ่งถือว่าหายากมากนะคะเพราะว่ากรุงธนบุรีเป็นราชธานีช่วงสั้นๆแค่15ปีเองค่ะและยังมีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7อีกกว่า70ชื่อเรื่องรวมถึงมีหนังสือสมุดไทยพระมาลัยที่มีภาพเขียนสีประกอบสมัยรัตนโกสินทร์กับหนังสือสมุดไทยขาวสมัยรัชกาลที่5ด้วยค่ะเพราะวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารหรือวัดสามปลื้มเป็นวัดเก่าแก่สร้างมานานตั้งแต่อยุธยาตอนปลายจึงมีทั้งคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต่างๆรวมถึงวรรณกรรมพื้นบ้านพื้นถิ่นตำรายาดาราศาสตร์คาถาอาคมเอกสารโบราณต้นฉบับและผ้าห่อคัมภีร์ศิลปะชั้นสูงค่ะซึ่งยังมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะคะควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อการศึกษาของคนรุ่นหลังค่ะ
3: ทีปุณกะมหาเถระนะท่านได้สร้างอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมอันมีชื่อว่าหอสมุดสมเด็จพระธีรยานมุนีขึ้นแล้วก็รวบรวมเอาตู้พระไตรปิฎกซึ่งมีมาแต่สมัยก่อนเอามารวบรวมไว้ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นสมบัติของชาติสมบัติของพระศาสนาจะอยู่วัดใดก็ตาม

0: กลุ่มจารึกโบราณนะคะเข้ามาช่วยดูแลนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำกับทางวัดที่มีการครอบครองคัมภีร์โบราณก็ได้รับความร่วมมือจากทางวัดแล้วก็ทางท่านคณะสงฆ์ทางท่านเจ้าอาวาสแล้วก็รวมทั้งอสมศที่เข้ามาร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็รวบรวมเอกสารโบราณให้เป็นระบบ
1: วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารถือเป็นวัดที่4ในโครงการความร่วมมือกับกรมศิลปากรค่ะเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณต่อจากวัดไก่เตี้ยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะและวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2565ค่ะและก็ยังมีแผนความร่วมมือกับอีกหลายวัดหลังจากนี้ค่ะบาร์บีคิวสไตล์จีนค่ะหรือว่าที่คนไทยมักจะเรียกกันว่าปิ้งย่างหม่าล่านะคะนับเป็นอาหารริมทางยอดนิยมของคนแดนมังกรค่ะมีการเติบโตอย่างสูงของธุรกิจนี้ก็เลยทำให้จีนออกไอเดียเปิดหลักสูตรนักย่างบาร์บีคิวค่ะหวังยกระดับอุตสาหกรรมอาหารท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจได้ด้วยติดตามในแลนด์โลกเห็นเรากับคุณพัชชนค่ะ

0: ไก่เนื้อหรือผักหลากชนิดถูกเสียบมาย่างบนเตาถ่านก่อนจะปรุงรสด้วยเครื่องเทศอย่างจือหลานเฟินหรือผงยี่หร่าจีนกับพริกป่นลงไปคือเมนูชาวคาวหรือบาร์บีคิวจีนที่คนไทยมักเรียกกันว่าปิ้งย่างสไตล์หม่าล่าสำหรับคนจีนเมนูปิ้งย่างไม่ได้เป็นเพียงอาหารริมทางยอดนิยมเท่านั้นหากยังเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเพื่อนฝูงได้มาพบปะสังสรรค์กันจนกลายเป็นวัฒนธรรมการกินยามค่ำคืนของคนแดนมังกรการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจชาวคาวที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 260,000 ล้านหยวนทำให้จีนผุดไอเดียเปิดหลักสูตรนักย่างบาร์บีคิวที่หวังยกระดับธุรกิจนี้ให้มีมาตรฐานและไปไกลกว่าเดิม
1: เวลาคนจีนพูดถึงชาวคาวก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอาหารของที่ไหนชัดเจนแต่ว่าเป็นอาหารของทุกที่เลิกงานก็รู้สึกว่าชาวคาวมันง่ายแล้วก็มันเป็นภาษาจีนเขาเรียกแซ่จิ๋วใช่ก็คือเป็นอาหารที่ทานได้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าเหมาะกับการพบปะสังสรรค์มันง่ายทุกคนก็กินทุกคนก็ทานได้หมดมันเลยเป็นอาหารที่ปลูกปันกับคนทุกวัยทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับ
0: เพราะการเป็นนักย่างมืออาชีพไม่ใช่แค่ทำตามสูตรแต่ยังต้องอาศัยความแม่นยำและประสบการณ์ทำให้เมืองเยื่อยางในมณฑลหูหนานนำร่องเปิดหลักสูตรวิทยาลัยบาร์บีคิวเยื่อยางซึ่งเป็นสถาบันสอนบาร์บีคิวแห่งแรกของจีนโดยผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการหมักเนื้อวิธีควบคุมไฟการพลิกไม้เสียบเทคนิคการย่างอาหารแต่ละประเภทไปจนถึงการบริหารจัดการร้านและทำการตลาดด้านประธานสมาคมบาร์บีคิวเยื่อยางผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรมองว่าการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจปิ้งย่างจะช่วยเปลี่ยนการทำชาวคาวแบบครูพักลักจำมาเป็นการเรียนอย่างเป็นระบบทั้งยังสามารถสืบทอดและต่อยอดการทำบาร์บีคิวท้องถิ่นได้ในอนาคต
1: นักวิชาการเขาเรียกว่าจือเย่ว่าก็คือการทำให้เป็นอาชีพการทำให้วิชาชีพที่ดูง่ายๆอย่างเงี้ยมันเป็นอาชีพที่มันทางการหลักสูตรเซาขาวเนี่ยถ้าสอนไปในทางเดียวกันว่าต้องเลือกวัตถุดิบต้องเลือกจากเมืองซินเจียงที่นี่เท่านั้นที่เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตเนื้อแพะที่สำคัญได้ก็คือจะกำหนดได้เลยว่าเขตเศรษฐกิจที่ไหนจะผลิตอะไรสร้างอุตสาหกรรมเฉพาะท้องที่ได
0: ้ทุกวันนี้บาร์บีคิวไม่ได้เป็นเพียงเมนูยอดฮิตหากยังกลายเป็นอุตสาหกรรมทำเงินให้กับหลายเมืองของจีนโดยแค่ในเมืองเยื่อหยางก็มีร้านชาวข่าวกว่า 2,000 ร้านสร้างรายได้กว่า 2,000 ล้านหยวนซึ่งจีนยังต่อยอดธุรกิจนี้ไปสู่การท่องเที่ยวเช่นการเปิดประสบการณ์ปิ้งย่างบนรถไฟความเร็วสูงในขบวนรถไฟสายฮาร์บินชีชีฮาที่ชวนผู้โดยสาร
2: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมก

0: Gigahertz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
1: Thirty minutes, relaxing night music.

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นาทีรายการ Biz Geniusต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ริมรัตน์ฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิวเจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
3: ถอยไม่ไหวแล้ว
2: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHzสถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวที่จะได้ติดตามความคืบหน้าของการติดตามในประเด็นสำคัญที่เป็นประเด็นอ่อนไหวหลังเกิดเหตุการก่อเหตุรุนแรงด้วยอาวุธปืนในโรงเรียนเทพศิรินนนท์นะคะเทพศิรินนนทบุรีแล้วก็มีการให้ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็มีข้อมูลจากนักวิชาการรวมถึงในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะเราจะได้คุยกับโฆษกกรมสุขภาพจิตด้วยนะคะดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์ซึ่งจะให้ข้อมูลเรื่องการเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวในหลายระดับด้วยกันค่ะนอกจากนี้ยังมีมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งได้รับข้อมูลข้อเสนอและนโยบายมาจากคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะกกพ.รับมาจากกพช.เรื่องของค่าไฟฟ้ามีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวจะได้ติดตามค่ะเรื่องสุขภาพมีขยับตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างไรคะ
5: ประกาศนำเต้นแอโรบิกประกาศความสำเร็จ74วัน74ล้านแคลอรี่ครับตั้งเป้าหมายว่าจะต้องได้153ล้านแคลอรี่นะครับทำให้คนไทยสุขภาพดีนะครับเริ่มตั้งแต่ที่บ้านเลยนะครับประเด็นทางด้านต่างประเทศมีกรณีของเกิดเหตุเพลิงไหม้นิคมอุตสาหกรรมใกล้กรุงเตหะรานของอิหร่านมีเสียชีวิตและก็บาดเจ็บด้วยนะครับส่วนฟิลิปปินส์เตือนภัยมรสุมพายุหมุนถล่ม8ภูมิภาคเสียชีวิต6คนครับแล้วก็เจ็บอีกมากมายทีเดียวครับมีประเด็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยครับวันนี้วันจันทร์มีคำถามและมีรางวัลครับ
4: ค่ะเอาละค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ10สิงหาคมสำคัญอย่างไรคะ
5: 10สิงหาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2434ครับเป็นวันที่ได้มีการจับตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกนะครับทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนราชการจึงกำหนด ให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครับ
4: ค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีสาเหตุและมีข้อที่พึงระวังอย่างไรบ้างคะ
5: ประเด็นที่เกิดขึ้นโดยศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับนักวิชาการด้านการศึกษาในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติหรือกดยช.ครับพูดถึงกรณีที่สังคมไทยตอนนี้กำลังตกอยู่ในสภาวะการผลิตซ้ำความรุนแรงอย่างน่าวิตกซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยครับแต่มีตัวบ่งชี้และปัจจัยสนับสนุนที่สะสมและเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปี2563เหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา2565เหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภู2566เหตุการณ์กราดยิงที่สยามพารากอนและปี2569ครับเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนประตงประธานคีรีวัฒน์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงเหตุการณ์กราดยิงล่าสุดที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีสำหรับการผลิตซ้ำความรุนแรงในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติหรือกดยช.มีตัวบ่งชี้และปัจจัยที่สร้างความรุนแรงในสังคมไทยเพิ่มขึ้นทุกปีจากการเปิดเผยข้อมูลเป็นข้อมูลและก็รายงานวิจัยพบปัจจัยเสี่ยงที่สะท้อนถึงวิกฤตความรุนแรงก็คือ 1. ปัญหาครอบครัวอัตราการหย่าร้างในสังคมไทยพุ่งสูงถึงประมาณ 40% 2. คืออัตราเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดมีช่วงอายุน้อยลงเรื่อยๆเริ่มพบตั้งแต่ช่วงอายุ 13-14 ปี 3. คือการครอบครองอาวุธปืนไทยมีอัตราการถือครองปืนสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยเฉลี่ยสูงถึง15กระบอกต่อประชากร100คน4คือพฤติกรรมติดหน้าจอเด็กและเยาวชนใช้เวลาอยู่กับหน้าจอ

0: และเกมสูงถึง 6-7 ชั่วโมงต่อวัน 5 คือความรุนแรงในสถานศึกษาปัญหาการบูลลี่การทำร้ายร่างกายการข่มขู่รีดไถเงินและการแกล้งกันในโรงเรียนเพิ่มสูงขึ้นและมีความรุนแรงมากกว่าในอดีตถึง 3 เท่าและ 6 คือปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนเผชิญภาวะซึมเศร้าและการแยกตัวออกจากสังคมเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าครับนอกจากปัจจัยเสี่ยงแล้วระบบการศึกษายังถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพในการรับมือได้แก่ 1. ระบบโรงเรียนไม่ตอบโจทย์โรงเรียนยังคงเน้นการแข่งขันและเกรดเฉลี่ยผู้ปกครองพยายามส่งลูกเข้าโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีห้องเรียนแออัดเด็ก 40-50 คนต่อห้องเนี่ยนะครับส่งผลให้ครูไม่สามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึงเมื่อเด็กถูกรังแกบูลลี่หรือรีดไถเงินเสียงร้องเรียนของเด็กจึงถูกมองข้ามและเงียบหายไป 2. คือการทำงานแบบแยกส่วนการแก้ไขปัญหาของภาครัฐยังขาดการบูรณาการเช่นนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเฉพาะเรื่องกฎหมายการครอบครองปืนกระทรวงศึกษาธิการเน้นถึงการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เน้นการเสนอปรับลดอายุผู้กระทำผิดและ3คือมาตรการหรือนโยบายที่ออกมามักตื่นตัวและจริงจังเพียง 2-3 สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุการณ์ใหญ่จากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปและกลับมาถอดบทเรียนกันใหม่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งต่อไปนะครับซึ่งอาจารย์สมพงศ์บอกว่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อก้าวข้ามวิกฤตการผลิตซ้ำความรุนแรงก็คือ 1. สร้างองค์รวมในการคุ้มครองเด็กเปลี่ยนจากการต่างคนต่างทำมาเป็นการดูแลคุ้มครองเด็กอย่างเป็นระบบและครบวงจร 2. คือเร่งปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ปรับปรุงหลักสูตรสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศรอบตัวเด็กให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของเด็กมากกว่าแค่เรื่องการเรียนนะครับและ3คือเปิดพื้นที่รับฟังเสียงของเด็กสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ใช้งานได้จริงในครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสื่อเพื่อให้เด็กมีพื้นที่ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันรวมถึงเมื่อเด็กถูกละเมิดหรือถูกรังแกต้องมีผู้รับฟังและนำไปสู่การช่วยเหลือทันทีเพื่อหยุดการสะสมความกดดันจนกลายเป็นชนวนระเบิดทางอารมณ์และความรุนแรงในอนาคตครับ
1: ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันเป็นวงกว้างนะคะพูดถึงสาเหตุและวิเคราะห์กันที่นักวิชาการและนักจิตวิทยารวมถึงกุมารแพทย์ส่วนใหญ่ก็บอกว่ามีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจิตเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกหรือบูลลี่กับการแกล้งกันอันเดียวกันนะคะถ้าพูดทับไปทับศัพท์ก็จะบูลลี่ถ้าจะพูดภาษาไทยคือการกลั่นแกล้งข่มเหงรังแกไซเบอร์บูลลี่ก็จะเป็นการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ถ้าเรียกบูลลี่เฉยๆก็เป็นการแกล้งกันในที่นี้อาจจะหมายรวมถึงทั้งบูลลี่ในสถานศึกษาคือเป็นการแกล้งกันในห้องเรียนในโรงเรียนนี่แหละค่ะที่เป็นประเด็นใหญ่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงวันนี้ก็ยังมีอยู่ไม่น้อยเลยแล้วก็ไซเบอร์บูลลี่คือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ที่มีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือสุขภาพจิตซึ่งในช่วงแรกของการเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงส่วนอื่นๆก็มีมุมมองต่อปัญหานี้ที่พูดถึงอาวุธปืนเป็นหลักการครอบครองอาวุธปืนแต่พอมีนักวิชาการและกุมารแพทย์ให้ข้อมูลมากขึ้นก็จะเห็นได้ว่าควรจะให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตใจของเด็กความเก็บกดแล้วก็สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าตำรวจนะคะตำรวจได้หาข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ไปให้ปากคำเมื่อวานนี้ค่ะคุณพ่อของผู้ก่อเหตุก็ไปให้ปากคำกับตำรวจรวมถึงนักเรียนที่เป็นเพื่อนในห้องเรียนนะคะตำรวจโดยหน่วยงานที่ให้ข้อมูลออกมาสื่อสารต่อสังคมนะคะโดยตั้งแต่วันแรกค่ะท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณก็พูดถึงเรื่องนี้ว่ามีสาเหตุจากหลายปัจจัยนะคะปัจจัยแรกๆที่พบคือความเครียดจากการเรียนเพราะนักเรียนเรียนดีแต่ได้ติดศูนย์วิชาหนึ่งคือวิชาภาษาไทยหลังจากนั้นมีเพื่อนในห้องเรียนไปให้ปากคำเพิ่มเติมก็พบว่ามีการกลั่นแกล้งรังแกด้วยมีการไปใช้ปืนบีบีกันชวนเพื่อนไปเล่นและในคอมพิวเตอร์ก็พบการไปหาข้อมูลเรื่องการกราดยิงในต่างประเทศและมีการเล่นเกมนะคะมีการเล่นเกมที่มีความรุนแรงในมือถือและในคอมพิวเตอร์ของตนเองด้วยรวมถึงสภาพครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันและอยู่กับปู่ย่าที่ถูกยิงเสียชีวิตตั้งแต่2คนแรกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีหลายปัจจัยค่ะและในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการสื่อสารออกมาเป็นวงกว้างเหมือนกันว่าการนำเสนอหรือการพูดถึงลักษณะ

0: การก่อเหตุในพื้นที่โรงเรียนจนทำให้อาจเกิดการระบาดของการก่อเหตุซ้ำขึ้นมาขอให้ระวังในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกนะคะอาจจะเกิด mass shooting contagion ขึ้นมาอาจจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบ copycat effect ขึ้นมาก็ได้นะคะการเรียนแบบพฤติกรรมที่เป็นข่าวคราวอาจจะขยายวงกว้างก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกต้องระมัดระวังมีงานวิจัยรองรับนะคะมีนักจิตวิทยาศึกษามาตั้งแต่ปี2558ที่เผยแพร่ออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังล่าสุดโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ที่มีอดีตครูของโรงเรียนซึ่งเป็นชาวต่างชาติโพสต์ภาพอาวุธปืนและภาพผู้บริหารขึ้นมาคู่กันในสื่อที่เป็นกลุ่มใหญ่ของโรงเรียนมีผู้อยู่ในนั้นประมาณหลายพันคนนะคะเห็นภาพนั้นผู้บริหารสั่งให้เรียนออนไลน์ทันทีในวันจันทร์และอังคารนี้เพราะเกรงจะเกิดเหตุร้ายขึ้นนะคะสั่งเรียนออนไลน์ของหาดใหญ่วิทยาลัยหลังจากมีการโพสต์ภาพอาวุธปืนคู่กับภาพของผู้บริหารในกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งที่มีผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในนั้นนะคะแต่มีการตรวจสอบล่าสุดพบว่าอดีตครูที่ถูกเลิกจ้างนั้นออกนอกประเทศไทยไปตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยก็มีการสั่งตรวจเข้มและดูแลการเข้าออกอย่างเข้มงวดและจัดเป็นการเรียนออนไลน์2วัน10-11สิงหาคมนี้ค่ะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแล้วต้องดูแลสุขภาพกายด้วยมีการพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายโดยผู้นำประเทศมีความหมายและความสำคัญอย่างไรจนนำไปถึงการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs มีความต่อเนื่องกันอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานที่สนามสุพัชลาไสยปทุมวันคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ครับตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีคุณธนนท์ชาญวีรกูลครับภริยานายกรัฐมนตรีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารต่างๆนะครับมาร่วมภาคเอกชนประชาชนก็มาด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าโครงการ74วัน74ล้านแคลอรี่เนี่ยเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นแบบอย่างด้านการดูแลพระวรกายและส่งเสริมการกีฬาออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีระเบียบวินัยมีความสามัคคีและมีความพร้อมในทั้งร่างกายและจิตใจเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการออกกำลังกายจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นการพัฒนาคนและประเทศเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งในระยะยาวด้วยนะครับโดยรัฐบาลก็สนับสนุนทั้งชุมชนเมืองชุมชนทุกชุมชนและทุกช่วงวัยด้วยเข้าถึงการออกกำลังกายได้สะดวกและปลอดภัยโดยมหกรรมกีฬาระดับประเทศจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระแสการออกกำลังกายในวงกว้างและนำไปสู่การทำให้กิจกรรมออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันครับจึงต้องร่วมกันขยายโอกาสและกิจกรรมดีๆให้เข้าถึงทุกจังหวัดทุกอำเภอและทุกชุมชนผ่านความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาหน่วยบริการสุขภาพภาคเอกชนภาคประชาสังคมสร้างสังคมไทยที่กระจับกระเฉงมีสุขภาวะดีนะครับซึ่งตอนท้ายนายกก็ประกาศความสำเร็จของโครงการนี้นะครับโดยการบอกว่าเราจะร่วมกันในการสร้างสรรค์สุขภาพกายและก็ยินดีกับหน่วยงานองค์กรและประชาชนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรมีการมอบรางวัลด้วยนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งมีกิจกรรมต่างๆที่มีการผลักดันกันอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่อง NCDs นะครับก็เป็นการแนวการชูแนวทางแก้ปัญหา NCDs ทั้งมาตรการการออกกำลังกายการเงินการคลังการใช้ภาษีและมาตรการด้านการลดราคาการบริโภคสินค้าในการทำลายสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหวานเค็มเมาควันเป็นการสร้างระบบแรงจูงใจช่วยเขาเรียกว่าเป็นHealth Point แล้วก็ Calories Credit Challenge หรือ CCC นะครับ

0: เป็นการเชื่อมพฤติกรรมสุขภาพดีกับคะแนนและสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งคุณสุทธิพงศ์วสุโสภาพลรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพูดถึงเรื่องของการพัฒนาสุขภาวะบอกว่าหวานเค็มเมาควันกับดักสินค้าทำลายสุขภาพเรื้อรังนะครับที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นนทบุรีนะครับบอกว่าหัวใจสำคัญก็คือไม่ใช่เพียงบอกให้คนดูแลสุขภาพแต่ต้องออกแบบระบบให้สิ่งที่ดีต่อสุขภาพหาง่ายเลือกง่ายทำได้จริงและก็ยั่งยืนด้วยในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขครับแพทยสภา WHO และก็เครือข่ายวิชาการสนับสนุนการป้องกันมากกว่ารักษาโดยเฉพาะการใช้ภาษีสุขภาพการควบคุมการตลาดและการเข้าถึงสินค้าทำลายสุขภาพและการปกป้องเด็กและเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยง NCDsโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเสนอแนวทางสำคัญ5แนวทางก็คือ 1. มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพใช้ภาษีและมาตรการด้านราคาลดการบริโภคสินค้าทำลายสุขภาพทั้งหวานเค็มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็ยาสูบด้วยนะครับ 2. คือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือ Nudge นะครับออกแบบทางเลือกและสภาพแวดล้อมให้การเลือกสุขภาพดีเป็นเรื่องง่าย3คือระบบแรงจูงใจเช่น Health Point และก็ Calories Credit Challenge หรือ CCC ครับเชื่อมพฤติกรรมสุขภาพกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ4คือ Healthy Public Space ก็คือสนับสนุนท้องถิ่นลงทุนกับพื้นที่ต่างๆนะครับให้ลงทุกพื้นที่ทั้งการเดินการปั่นการออกกำลังกายและเพิ่มการเข้าถึงอาหารสุขภาพด้วยครับและ5คือยกระดับ NCD Ecosystem เป็นวาระร่วมเชื่อมรัฐท้องถิ่นเอกชนวิชาการประชาสังคมและประชาชนผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพครับเรื่องนี้ทางดร.นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำถึงการเข้าถึงสินค้าทำลายสุขภาพควบคู่กับการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาหารหวานมันเค็มและก็อาหารแปรรูปพร้อมเพิ่มการเข้าถึงอาหารที่ดีและปกป้องเด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบางด้วยในขณะที่ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์นายกแพทยสภาบอกว่า NCD เนี่ยเป็นภัยเงียบที่ต้องเปลี่ยนน้ำหนักจากการรักษาไปสู่การป้องกันโดยเสนอให้บังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังและใช้มาตรการภาษีกับสินค้าทำลายสุขภาพต่างๆส่วนองค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยนะครับย้ำว่าภาษีสุขภาพเป็นมาตรการที่มีความคุ้มค่าช่วยลดการบริโภคลดความเสี่ยง NCDs และสร้างรายได้ที่รัฐสามารถนำกลับมาลงทุนด้านสุขภาพและการพัฒนาประเทศในขณะที่เครือข่ายวิชาการเตือนความเสี่ยง NCDs ที่เริ่มปรากฏในเด็กและเยาวชนจึงต้องจัดการทั้งการตลาดการเข้าถึงและสภาพแวดล้อมควบคู่กับการสร้างความรู้ด้านสุขภาพด้วยนะครับส่วนข้อเสนอการจัดการหวานมันเค็มหรือหวานเค็มเมาควันเนี่ยนะครับเครือข่ายวิชาการก็เสนอให้ทบทวนภาษีฉลากอาหารหวานหลักดันโซเดียมแท็กซ์และก็โซเดียมเบนช์มาร์กนะครับสำหรับอาหารโซเดียมสูงใช้มาตรการ 5 ปลดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงคงมาตรการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและเพิ่มการปกป้องเด็กจากผลิตภัณฑ์นิโคตินและการตลาดออนไลน์ด้วยซึ่งการขับเคลื่อน NCD Ecosystem จึงไม่ใช่เพียงการบอกประชาชนให้ลดหวานลดเค็มลดเหล้าเลิกบุหรี่เท่านั้นแต่คือการออกแบบเศรษฐกิจสังคมเมืองชุมชนโรงเรียนและสถานที่ทำงานใหม่เพื่อลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางครับเป้าหมายคือทำให้สุขภาพดีไม่ใช่ทางเลือกที่ประชาชนต้องพยายามหาแต่เป็นทางเลือกที่ง่ายเข้าถึงได้ง่ายและเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยครับ
1: ค่ะ NCDs ก็คือ non-communicable diseases นะคะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็จะได้ดูแลตัวเองจากการไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินเค็มนะคะต้องทำให้ครบถ้วนจะได้สุขภาพดีแข็งแรงอายุยืนค่ะไปต่อที่เรื่องของการดูแลค่าไฟฟ้ากกพ.หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเป็น regulator ด้านพลังงานไฟฟ้านะคะได้ออกมาให้ข้อมูลถึงการนำค่าไฟฟ้าค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าและปรับให้เก็บค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยในอัตราค่าไฟก้าวหน้านะคะมีข้อมูลจากคุณพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์ค่ะซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือเลขาธิการกกพ.นะคะในฐานะของโฆษกกกพ.ก็ได้เปิดเผยข้อมูลว่าขณะนี้กกพ.สรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง

0: นะหรือกพช.ในการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าที่เป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยนะคะที่มีการคิดเป็นแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressing rate สำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนะคะที่ไม่เกิน3บาทต่อหน่วยค่ะก็เปิดรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งนำค่าไฟฟ้าที่เป็นค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าสาธารณะไฟถนนไฟส่องสว่างนี่นะคะที่อยู่ในใบเสร็จของเรามากว่า30ปีแล้วเนี่ยเอาออกจากใบเสร็จของเราให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าลดลงค่ะหลังจากมีรายงานว่ากกพ.ได้แจ้งมตินี้ไปให้กับการไฟฟ้าทั้ง3ส่วนแล้วนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA การไฟฟ้านครหลวง MEA และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะกฟผ.นี่แหละค่ะที่เป็นหน่วยงานการไฟฟ้า3หน่วยที่ต้องนำมติของกกพ.ไปปฏิบัติเริ่มในเดือนหน้าก็คือเดือนกันยายน2569นี้นะคะก็จะปรับลดลงจากเดิมที่มีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็จะเหลือ3บาท89สตางค์ต่อหน่วยนะคะโดยในใบเสร็จค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายน2569จะนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟบ้านนะคะประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยค่ะจากเดิมเป็นต้นทุนแฝงนะคะที่อยู่ในใบเสร็จของเรามากว่า30ปีแล้วนะคะคิดเป็นเงินรวมประมาณปีละ 18,000 ล้านบาททีเดียวค่ะดังนั้นค่าไฟฟ้าฐานก็จะปรับลดลงจากเดิม3บาท78สตางค์ต่อหน่วยนะคะลงเหลือ3บาท72สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมค่า FT ก็จะทำให้เดือนกันยายน2569มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่3บาท89สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองค่ะรวมทั้งมีการปรับปรุงอัตราการเก็บค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressing rate นะคะสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนะคะที่ไม่เกิน3บาทต่อหน่วยค่ะโดยครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์นะคะแล้วก็มีไฟฟ้าประเภทที่ 1.1ของการไฟฟ้านครหลวงนะคะและประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ที่เป็นมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดเกิน5แอมแปร์นะคะซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภท 1.2 เช่นเดียวกันนะคะ1.1.2 นะคะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกพช.ที่ให้มาที่กำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าของเราสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนั้นไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยก็ได้รับอานิสงส์ทั้งหมดนะคะส่วนผู้ใช้ไฟฟ้า201ถึง400หน่วยและใช้ไฟเกิน401หน่วยขึ้นไปนะคะก็ยังคงใช้อัตราเดิมค่ะก็คือตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกด้วยนะคะก็ได้รับอานิสงส์ทั่วหน้าตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกส่วนอัตราก้าวหน้าก็ตามนี้ค่ะสำหรับบ้านพักอาศัยและรวมถึงอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าหอพักแล้วก็บ้านที่ไม่มีทะเบียนรวมอยู่ในนิยามใหม่ที่เป็นบ้านอยู่อาศัยด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลให้ได้ติดตามกันค่ะกันยายนนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะคะก่อนไปข่าวต่างประเทศค่ะมีเรื่องราวของ S-curve เรื่องของอุตสาหกรรมที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีความคืบหน้าในเรื่องนี้มีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับคุณวราวุธศิลปอาชาพูดถึงโอกาสของการมอบนโยบายสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอเนี่ยครับบอกว่าในฐานะที่สสอเนี่ยเป็นคลังสมองหรือ think tank นะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมและก็ผู้ขับเคลื่อนนโยบาย policy driver ด้านอุตสาหกรรมของประเทศก็มีการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของหน่วย อย่างยั่งยืนนำข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์และการคาดการแนวโน้มด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมาใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการบูรณาการนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการในการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและผลักดันมาตรการไปสู่การปฏิบัติตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายวันไมล์นะครับเป็นเสาหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการช่วยการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมนี้ด้วยนะครับคุณสุภกิจบุญสิริผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอบอกว่ามีการดำเนินการตามเป้าหมาย S-curve โดยเร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาก็มียานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมชีวภาพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อาหารและหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยนะครับตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของประเทศโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายจะขับเคลื่อนผ่านกลไกระดับชาติและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและก็สถาบันเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเทคโนโลยีบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานและมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกันซึ่งแผนงานบูรณาการพัฒนาครั้งนี้ครับจะเป็นการนำเสนอในปีงบประมาณ2569ซึ่งมีวงเงินรวมถึง 5,884,180,000 บาทครอบคลุม49โครงการเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,612.00 จุดนะคะลดลง 2.64 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่ 33.62 สตางค์นะคะแล้วก็มีรายงานราคาทองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,950 บาทขายออกบาทละ 64,150 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,671 บาท44สตางค์และขายออกบาทละ 64,950 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและงานวิจัยต่อเนื่องได้เลยค่ะ
1: มีประเด็นข่าวจากสำนักข่าวทางการอิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่หน่วยงานผลิตแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเตหะรานครับเมืองหลวงของอิหร่านเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนครับและรับบาดเจ็บอีก5คนด้วยกันซึ่ง IRNA รายงานโดยอ้างอิงคำกล่าวของเซวินทราวิชีโฆษกบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำกรุงเตหะรานบอกว่าเหตุเพลิงไหม้นี้เกิดขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมนาซิรบัตนะครับในอำเภอโรบัตคาริมเมื่อเวลา 7:20 นตามเวลาท้องถิ่นครับโดยหลังจากเกิดเหตุได้มีการส่งรถพยาบาล2คันและรถพยาบาลขนาดใหญ่1คันไปยังจุดเกิดเหตุรายงานระบุเพิ่มเติมโดยอ้างคำแถลงของมูฮัมหมัดโชครีหัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเตหะรานบอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงแล้วในขณะที่ผู้บาดเจ็บอีก1คนได้รับการรักษาพยาบาลณจุดเกิดเหตุซึ่งรายงานระบุว่าหน่วยผลิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นี้เป็นโรงงานที่ดำเนินกิจการผลิตไฟแช็กและน้ำมันเติมไฟแช็กครับส่วนฟิลิปปินส์ครับตอนนี้ก็มีปัญหาดังด้านมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงและพายุหมุนเขตร้อนส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 380,000 รายในพื้นที่8ภูมิภาคทั่วประเทศนะครับซึ่งสำนักข่าวแห่งชาติฟิลิปปินส์ระบุว่ามีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างน้อย 110,000 ครอบครัวโดยยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่6คนและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7คนครับนอกจากนี้สภาพอากาศแปรปรวนนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย148หลังคาเรือนโดยเสียหายบางส่วน138หลังคาเรือนและเสียหายทั้งสิ้น10หลังคาเรือนด้วยกันนะครับเสียหายทั้งหมดเลยนะครับทั้งหลังเลยงานวิจัยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับน้ำตาลเนี่ยอาจจะมีบทบาทต่อวิวัฒนาการของสมองมนุษย์นะครับซึ่งเรื่องนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานจากซิดนีย์ออสเตรเลียเมื่อวานนี้ครับบอกว่าผลการศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียระบุว่าผลไม้น้ำผึ้งและก็อาหารที่มีรสหวานตามธรรมชาติอาจจะเคยเป็นแหล่งพลังงานอันจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสมองมนุษย์ก่อนที่การรู้จักปรุงอาหารจะเข้ามาช่วยให้การย่อยอาหารที่มีแป้งสูงอย่างหัวมันและธัญพืชได้ง่ายนะครับซึ่งบ่งชี้ว่าน้ำตาลอาจมีบทบาทมากกว่าที่เคยคิดไว้คณะนักวิจัยได้สร้างแบบจำลองความต้องการกลูโคสของมนุษย์และบรรพบุรุษตั้งแต่เมื่อประมาณ4ล้านปีก่อนจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งศาสตราจารย์เจนนี่แบรนด์มิลเลอร์ผู้เขียนบอกว่าแป้งดิบไม่ปล่อยกลูโคสออกมา หมายความว่ามนุษย์ยุคแรกน่าจะพึ่งพาอาหารที่มีรสหวานตามธรรมชาติมานานก่อนธัญพืชกลายเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารโดยกลูโคสเนี่ยครับเป็นแหล่งพลังงานหลักของส

0: สมองและตลอดวิวัฒนาการส่วนใหญ่ของมนุษย์กลูโคสน่าจะมาจากคาร์โบไฮเดรตที่พบในอาหารอย่างผลไม้และน้ำผึ้งนะครับผลการศึกษานี้เสนอมุมมองที่แตกต่างจากเดิมที่เคยมองว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนวิวัฒนาการของมนุษย์บอกว่าความต้องการกลูโคสของสมองเป็นเรื่องที่มีการศึกษาค่อนข้างน้อยและผลการศึกษานี้อาจจะช่วยให้เข้าใจได้ว่าเหตุใดมนุษย์จึงมักอยากรับประทานอาหารรสหวานครับในขณะที่นักวิจัยผสานหลักฐานทางการบริโภคอาหารระบบเผาผลาญสรีรวิทยาการศึกษาไอโซโทปจากซากฟอสซิลสันฐานวิทยาของฟันโบราณคดีอาหารของไพรเมตและพันธุศาสตร์เพื่อประเมินว่ามนุษย์ได้รับกลูโคสตามความต้องการอย่างไรเมื่อขนาดสมองเพิ่มขึ้นจากราว300กรัมในมนุษย์ยุคแรกเป็น 1,500 กรัมในมนุษย์ยุคใหม่ครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวงานวิจัยและสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมยังมีการกระจายของฝนได้ดีอยู่นะครับอาจจะมีตกหนักได้ในบางจังหวัดโดยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานติดประเทศลาวแล้วก็ทางด้านจันทบุรีตราดนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักได้อยู่นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงปกติของหน้าฝนนะครับ
1: ค่ะมีอิทธิพลของอะไรบ้างนะคุณสุรจิต
2: โดยส่วนใหญ่ช่วงนี้ยังเป็นลักษณะของร่องมรสุมที่ยังพัดผ่านทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวกับลมมรสุมที่มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับ
1: อ๋อค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
2: โดยรวมวันนี้ให้ 60-70% นะครับฝนก็ส่วนใหญ่จะเน้นมาทางด้านช่วงบ่ายเลยนะครับ
1: ได้ค่ะภาคใต้เป็นยังไงคะ
2: ภาคใต้ช่วงนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับ 20-30% ส่วนใหญ่ก็เน้นตอนบนตกหนักโอกาสมีไม่เยอะยกเว้นทางด้านระนองพังงานะครับ
1: อ๋อค่ะส่วนตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานก็เป็นฝนตกหนักส่วนอื่นๆของภาคดังกล่าวยังมีฝนอยู่ทั่วไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับโดยรวมยังมีฝนกระจายตัวได้ดีอยู่ทั่วไปเลยนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เอาละค่ะเราจะพักกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าวันนี้จะคุยกับวิทยากรเร็วหน่อยนะคะกับเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคมที่โรงเรียนที่มีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นนะคะแล้วเราจะกลับมาถามคำถามและข่าวกีฬาในช่วงสุดท้ายประมาณ 6:55 นเดี๋ยวดร.นิตินันท์กลับมาพร้อมกันตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในจอบข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ
5: ์คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุข

0: ุกสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะเราเข้าก่อนเวลานิดนึงเนื่องจากว่าผู้ที่เป็นวิทยากรของเรามีภารกิจสำคัญที่ยังคงต้องทำอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ที่กำลังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและดูแลอย่างเข้มข้นนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านโฆษกกรมสุขภาพจิตค่ะดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอวรสสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ธีรารัตน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
2: ค่ะวันนี้เราติดตามเรื่องราวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาจากเหตุร้ายแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะมาจนถึงวันนี้เราได้รับทราบข้อมูลจากหลายทางเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นและที่สำคัญคือผู้ที่ยังเหลืออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผู้สูญเสียนะคะผู้ที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เห็นเหตุการณ์บุคลากรในโรงเรียนรวมถึงผู้รับข่าวสารทั่วไปกรมสุขภาพจิตซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงในการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเรื่องสำคัญมากที่พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วสภาพจิตใจหรือความรู้สึกของผู้คนนี้สะเทือนใจสะเทือนขวัญแน่นอนสิ่งที่กรมสุขภาพจิตดำเนินการเป็นอย่างแรกเลยหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นคืออะไรบ้างคะคุณหมอคะ
3: ครับจริงๆเราทราบเหตุการณ์ทันทีเลยครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือกรมสุขภาพจิตเนี่ยเรามีระบบในการติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดในสังคมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในช่องทางต่างๆในโซเชียลมีเดียเราอยู่ในช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆนะครับทำให้เราได้เห็นการเคลื่อนไหวของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเราจะ เห็นชัดเจนว่า เราได้เริ่มสื่อสารก่อนเลยนะครับสิ่งแรกพอเราเห็นปุ๊บเราก็จะเริ่มพูดคุยกันว่ามันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นนะนะครับเราสื่อสารในระดับของทีมงานนะครับผู้บริหารของกรมสุขภาพจิตนะครับมีการสื่อสารต่อไปยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็เราก็เริ่มมอนิเตอร์เหตุการณ์นะครับแต่แล้วเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ชัดเจนแล้วเนี่ยพอมีเรื่องเราชัดเจนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรนะครับ1 2 3 4เพราะว่าเราเคยรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มาอยู่แล้วนะครับเมื่อพอเหตุการณ์เกิดขึ้นกำลังใกล้จะจบเนี่ยก็มีการสั่งการจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับว่าทุกทีมสแตนด์บายแล้วนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าในหน้าของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะเป็นทีม EMS ก่อน EMS ก็เป็นทีมการแพทย์ฉุกเฉินนะครับเป็นทีมผู้ภัยนะครับอันนั้นก็เขาก็จะเข้าไปรับก่อนทีม MCAT ก็รอสแตนด์บายเลยครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็เตรียมทีมไปซึ่งทีมที่เราเตรียมไปทั้งหมดเนี่ยรวบรวมตั้งแต่ในช่วงเช้าวันนั้นเลยนะฮ
2: ะ
3: ก็จะประมาณทั้งหมดก็คือ
2: ทราบว่า80กว่าคนเลยเหรอคะ
3: ใช่ๆครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดคือตอน82คนเป็นทีม MCAT ประมาณ16ทีมนะครับเรารวบรวมได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับว่าเราจะต้องมีการลงพื้นที่เราทราบแน่ๆว่าเหตุการณ์แบบนี้นอกจากที่โรงเรียนแล้วเนี่ยจะต้องมีการลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับก็มีการเตรียมทีมที่อยู่ในเขตนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครม
2: ี
3: ทั้งสสจ.นนทบุรีแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆในกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ระดมพลเข้ามาเพื่อเตรียมพร้อมอันนี้คือในเฟสแรกสำหรับการสื่อสารประชาชนเนี่ยเราก็ถ้าใครได้เข้าไปดูที่Facebook กรมสุขภาพจิตเนี่ยก็เราก็จะสื่อสารออกไปทันทีเลยว่าอย่างแรกคือขอให้อำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่เพราะเรารู้แล้วว่ารถทุกสายกำลังจะมุ่งตรงไปทางโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็จะต้องมีการอพยพออกเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าให้ช่วยไม่เข้าพื้นที่นั้นแล้วก็เคลียร์คนเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนเคลียร์ออกได้นะครับในขณะเดียวกันเราก็จะเริ่มเห็นภาพการลงภาพต่างๆแชร์ภาพต่างๆเราก็เตือนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพอฉุกละหุกปุ๊บก็จะมีการถ่ายภาพมีการส่งภาพกัน
2: ส่งข่าวกันให้รู้ด้วย
3: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือค่ะ
3: เหตุการณ์ต่างๆเนี้ยมันเคยเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาก่อนนะครับเรียนรู้มาก่อนจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะปี2566นะครับที่ห้างคารากอนนะครับเราก็เรียนรู้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามลำดับอย่างไรบ้างนะครับ
2: ค่ะก็เป็นข้อมูล

0: เบื้องต้นที่เราได้ทราบเราได้เห็นฉันก็เห็นข่าวแรกเลยที่กรมสุขภาพจิตระดมคนไป80กว่าคน MCAT ทำความรู้จัก MCAT นิดนึงเป็นเรื่อง Mental Health เรื่อง Crisis Assessment and Treatment Team ใช่ไหมคะเป็นทีมสุขภาพจิตและการประเมินความเสี่ยงถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ MCAT ย่อมาจาก Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ครับจึงเป็นทีมถ้าชื่อเต็มๆเลยเนี่ยเป็นทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตนะครับแต่ว่าถ้าเราเรียกปัจจุบันเราก็เรียกว่าทีมเยียวยาจิตใจแล้วถ้าเป็นทีมที่ไม่ใช่แค่กรมสุขภาพจิตอย่างเดียวใช่ครับส่วนมากก็จะเป็นกรมสุขภาพจิตแต่ก็จะมีทีมอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะมีทางจากสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล นะครับมีอีกมากมายมหาศาลที่ประกอบร่างกันนะครับก็ทำให้จะเห็นทีมเนี้ยใส่เสื้อกั๊กสีขาวแถบยาวสีส้มหน้าอมยิ้มอันนี้เป็นมอตโต้นะครับ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ก็จะเป็นใช่ครับเสื้อกั๊กขาวแถบยาวส้มหน้าอมยิ้มก็จะเป็นมอตโต้ของทีม MCAT ที่ใครเห็นปุ๊บ ก็จะรู้เลยว่าทีมเนี้ยเป็นทีมเยียวยาจิตใจที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วคนก็จะเดินเข้ามาพูดคุยหรือขอความช่วยเหลือได้นะฮะ
0: ค่ะทีนี้ในการทำงานเนี่ยคงต้องมีการประเมินใช่ไหมคะว่าแต่คนแต่ละกลุ่มมีความเสี่ยงระดับใดการจะไปพูดคุยเยียวยาต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันประเมินแบ่งแยกแต่ละกลุ่มอย่างไรและดำเนินการแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมทีนี้เนี่ยกลุ่มที่มีความได้รับผลกระทบเนี่ยมันมีความแตกต่าง
0: หลายระดับ
1: แต่ละความใกล้ความไกลของเหตุการณ์นะครับม
0: ัน
1: แต่ละคนเนี่ยจะได้รับผลกระทบจริงๆแต่ละบุคคลเนี่ยได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้เหมือนกันในแต่ละจุดนะครับ
0: แต่
1: ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ากดคุณยิ่งใกล้เหตุการณ์มากโอกาสที่จะได้ผลกระทบมันก็จะดุนแดงกว่าคนที่ห่างจากเหตุการณ์นะครับแต่เป็นแค่โอกาสนะครับ
0: ค
1: นที่อยู่ใกล้เหตุการณ์มากๆเนี่ยคือกลุ่มแรกเลยกลุ่ม A เนี่ยก็คือแน่นอนผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเช่นถูกยิงถูกทำร้ายร่างกายนะครับกับกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้สูญเสียนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดถัดมาก็จะเป็นกลุ่มลำดับถัดมาก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ใช่ผู้ได้รับบาดเจ
0: ็
1: บแต่เป็นญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์วิ่งหนีวิ่งกันโอลหม่านบุคลากรที่หนีนะครับรวมถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เห็นเหตุการณ์โดยตรงนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่คนอื่นๆแล้วที่ไม่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่อาจจะต้องมีการอพยพตามไปด้วยแต่ว่าตัวเองไม่ได้รับรู้เหตุการณ์โดยตรงนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่ม
0: ประชาชนทั่วไป
1: ที่อาจจะรับรู้เหตุการณ์ผ่านทางสื่อออนไลน
0: ์
1: ข่าวต่างๆโซเชียลมีเดียซึ่งก็จะได้รับทางอ้อมแต่ถามว่าประชาชนได้รับผลกระทบไหมก็ได้รับผลกระทบครับข่าวนี้เป็นข่าวที่ทุกคนติดตามอยู่ต่อเนื่องนะครับก
0: ็
1: จะแบ่งออกเป็นแบบนี้ครับ
0: มี4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้สูญเสียกลุ่ม2คือครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ผู้ที่วิ่งหนีในเหตุการณ์กลุ่ม3คือบุคลากรในสถานศึกษาหรือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่รับทราบเหตุการณ์นั้นๆโดยไม่รับผลกระทบโดยตรงและกลุ่ม4คือประชาชนผู้รับข่าวสารและ MCAT ทำหน้าที่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เราดูแลเยียวยาไปได้ประมาณไหนแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงมากๆเนี่ยมีอาการอย่างไรแล้วเราสามารถดูแลได้เพียงใดแค่ไหนนะคะคุณหมอคะ
1: ครับในวันแรกที่ลงไปนะครับมันอาจจะมีความฉุกละหุกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคนเนี่ยมีการทยอยกลับบ้านนะครับในวันแรกเราก็จะคุยได้ประมาณ10คนนะครับผมเองก็ลงไปในพื้นที่ที่โรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็ในวันแรกก็จะมีนักเรียนเนี่ยจะแทบไม่เหลือละนะครับในตอนที่ลงไปพอเขาต้องเฟียร์ซีนออกแล้วก็จะมีบุคลากรที่เราได้คุยกับทีมงานที่เราจะมองว่าจะเป็นทีมที่ต้องทำงานกับกรมสุขภาพจิตในอนาคตนั่นคือทีมของคุณครูแนแนลนะครับ อันนี้เป็นทีมแรกที่เราเข้าไปคุยแล้วก็ประเมินนะครับส่วนคุณครูหลายท่านเนี่ยทางโรงเรียนก็ประกาศให้กลับบ้านไปแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับแต่นักเรียนเนี่ยจะกลับมา reopening ในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราจะได้คุยถัดไปแล้วก็วันแรกเนี่ยผมกับทีมท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็มอบหมายท่านรองอธิบดีทั้งหลายนะครับรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยลงไปนอกจากโรงเรียนแล้วก็ยังไปที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับผมเองก็ไปต่อที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก็มีการได้พูดคุยกับญาติผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็มีการพูดคุยกันประเมินเบื้องต้นแต่ในสถานการณ์วันนั้นเนี่ยมัน

ก็มีความสับสนโอลหม่านพอสมควรนะครับก็ได้มีการวางแผนว่าจะเตรียมคุยต่อในช่วงสัปดาห์นี้เมื่อวานเนี่ยทีม NCAT ของโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยก็มีการได้เข้ากลับเข้าไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้มีการพูดคุยกับญาตินะครับ

0: รวมกันตอนนี้ไม่ต่ำกว่า100ท่านละนะครับที่อยู่ตามที่ต่างๆนะครับตัวเลขกำลังทยอยเข้ามานะครับน่าจะขึ้นถึง 2-300 อย่างรวดเร็วอันนี้เป็นคนที่มาในงานศพต่างๆนะครับเราก็รู้ว่ามีญาติเนี่ยมีความโศกเศร้าเสียใจกันเราก็ต้องเข้าไปพูดคุยไปให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นพยาบาลทางใจเบื้องต้นนะครับซึ่งก็ได้มีการดำเนินการแล้วเมื่อวานก็จะมีทีม MCAT ประมาณสัก 40-50 ท่านนะครับที่ลงไปตามจุดต่างๆที่เป็นการบำเพ็ญกุศลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้แล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีคุณครูโรงเรียนเนี่ยจะมีคุณครูทั้งหมด160กว่าท่านนะครับก็จะกลับมาปฏิบัติงานซึ่งเราก็จะต้องเข้าไปประเมินคุณครูทุกคนไปเยียวยาจิตใจคุณครูทุกคนสัปดาห์หน้าจะมีนักเรียนกลับมาอีก 3,100 คนนะครับซึ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นโรงเรียน
1: ขนาดใหญ่
0: พิเศษนะครับก็จะมีนักเรียนประมาณ 3,100 คนซึ่งอันนี้ครับจะเป็นจุดที่กรมสุขภาพจิตไม่ได้ทำงานคนเดียวละจะทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็จะส่งเช่นทีมจิตวิทยาต่างๆเช่นทีมจิตวิทยาโรงเรียนในเขตสปทของสปทในเขตใกล้เคียงนะครับรวมถึงทีมของจิตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมาทำงานจับมือร่วมกันนะครับไม่มีคำว่าหน่วยงานแล้วตอนนี้ทุกคนจะมีแนวทางจับงานจับมือมาทำเหมือนกันเพื่อทำกลุ่มเยียวยาจิตใจกับเด็ก 3,000 กว่าคนในสัปดาห์หน้านะครับ
1: ค่ะเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังต่อไปหลังจากนี้นอกจากวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนี้ขึ้นกับสิ่งที่เราต้องพึงระวังในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้มีอะไรที่อยากจะให้ประชาชนได้พึงระวังและสังเกตสิ่งที่อาจจะตามมาหรือมีโอกาสอะไรหรือเราจะระวังและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างคะคุณหมอคะ
0: ครับสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยนอกจากเรื่องอาการของคนที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มต่างๆนะครับก
1: ็
0: คือกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์รวมถึงประชาชนทั่วไปซึ่งอาจจะต้องระวังเรื่องอาการที่อาจจะเราก็อาจจะมีอาการความเครียดความวิตกกังวลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามักเห็นตามมาในภาพสังคมนะครับจากเหตุการณ์เนี่ยคืออาจจะยังไม่ใช่การเรื่อง Poppy Cat หรือเหตุเรียนแบบแต่เป็นเหตุที่อาศัยเหตุนี้ในการเป็นจังหวะในการที่จะสร้างความวุ่นวายกับสังค
1: ม
0: ยกตัวอย่างเช่นการขู่ปลอมเราเริ่มเห็นแล้วนะครับเราเริ
1: ่
0: มเห็นในเมื่อวานเนี่ยว่ามีการขู่ปลอมขึ้นมาอาจจะขู่จริงหรือขู่ปลอมเรายังตอบไม่ได้นะครับแต
1: ่
0: เป็นการฉกฉวยจังหวะเนี่ยในการเช่นปั่นป่วนสังคมเช่นมีการขู่ว่าฉันจะทำเช่นเดียวกันหรืออาจจะมีพิมพ์โซเชียลมีเดียขึ้นมาเปรยๆว่าฉันก็อยากทำนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับรอบที่แล้วก็มีครับรอบนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วนะฮะแล้วต้องบอกจริงๆว่ามีนักโทษทางกฎหมายที่ชัดเจนนะครับมีการติดคุกกันนะครับจากเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตือนว่าใครที่อาจจะมีแบบความมีความอยากรู้อยากลองนะครับอ
1: ัน
0: นี้อันตรายมากๆเพราะมันส่งผลกระทบให้คนคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่กล้ากลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามอีกเรื่องนึงก็คือใช่ครับการก่อเหตุเลียนแบบนี่คือสิ่งที่เรากังวลใจเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่สามารถควบคุมการสื่อสารได้ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ยากครับทางกสทช.เองก็ทราบว่าเนี่ยก็มีการเรียกไปตักเตือนมีการปรับแล้วนะครับในการนำเสนอต่างๆเพราะว่าเราได้พูดคุยกันตั้งแต่รอบที่แล้วละว่าการนำเสนอบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถอ้างได้อย่างเดียวว่าประชาชนอยากรับรู
1: ้
0: หรือเป็นเรื่องความจริงที่เรานำเสนอเพราะเราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบสังคมนะครับเราไม่สามารถสื่อทุกอย่างตามใจเราได้ครับเพราะว่ามันจะมีคนที่ไม่รับรู้หรือมีความคิดผิดเพี้ยนสักคนหนึ่งที่เอาหยิบบางข้อความไปแล้วก็ไปตีความผิดแล้วก็อาจจะเป็นแรงจูงใจให้ก่อเหตุซ้ำได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องติดตามในสังคม
1: ค่ะเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าการอาจโอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบหรือโอกาสที่จะใช้จังหวะนี้มาทำในเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อประโยชน์เพื่อความสะใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นตามมาก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังคราวนี้ถ้าในแง่ของการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจกันได้หรือเห็นสัญญาณกันได้การพูดคุยระหว่างเด็กกับ ผู้ที่อยู่ต่างวัยกับเด็กไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือครูกับนักเรียนเนี่ยเพื่อให้เห็นสัญญาณตั้งแต่เนิ่นๆและได้พูดคุยครูแนะแนวได้ทำหน้าที่ครูประจำชั้นได้ตาม

0: หน้าที่หรือเพื่อนที่เห็นสัญญาณได้กระตุ้นเตือนกันและกันหรือพ่อแม่ครอบครัวที่ละทิ้งห่างไกลไม่ได้ให้เวลาเต็มที่หรือไม่ได้สนใจหรือพูดเหมือนผู้ใหญ่ใช้อำนาจกับเด็กทั่วไปและมองเรื่องของเด็กคือเรื่องเด็กๆเหล่านี้มีข้อเตือนใจอย่างไรบ้าง2-3นาทีสุดท้ายค่ะคุณหมอคะ
1: ครับผมครับอย่างแรกเลยความรุนแรงไม่ใช่เรื่องเล่นกันครับไม่มีความรุนแรงใดที่ยอมรับได้ครับเพราะฉะนั้นต่อให้มันเป็นการหยอกเย้าแย่กันผู้ใหญ่ต้องเข้าไปขั้นตรงกลางต้องเข้าไปแจ้งว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้การเล่นกันคือการหวังดีแล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บถ้ามีใครสักคนได้รับบาดเจ็บทางกายทางใจนั่นคือความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ที่บ้านผู้ใหญ่ที่ในชุมชนผู้ใหญ่ที่โรงเรียนสิ่งนี้เราสามารถหยุดได้ตั้งแต่ต้นความรุนแรงขนาดใหญ่แบบนี้มีความรุนแรงเล็กๆนำมาก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากท่านหยุดได้แล้วท่านยังสามารถสังเกตเห็นได้ถ้าเราสังเกตเห็นความรุนแรงเล็กๆอาจจะไม่ใช่การทำร้ายคนอื่นครับอาจจะเป็นการทำร้ายตัวเองอาจจะเป็นการทำร้ายข้าวของทำร้ายสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับอย่าเพิกเฉยต่อสิ่งนี้เพราะความรุนแรงถ้ามันไม่ถูกระงับมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นสิ่งที่เราเข้าไประงับได้นอกจากการไปถามเขาพูดคุยเขาแล้วเนี่ยคือการไว้สร้างความไว้เชื่อใจการที่เราไปอยู่ข้างๆลองถามเขาดูอยากเล่าอะไรให้ฟังไหมเราเปิดใจไม่สั่งไม่สอนนะครับใช้การเปิดใจให้เขาได้ระบายในสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจเขาสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจมันจะได้ถูกระบายออกมาบ้างนะครับไม่เคาะไม่รอไประเบิดทีเดียวในวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับผู้ใหญ่ทุกคนเรื่องความรุนแรงขนาดนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่สังคมทั้งสังคมเนี่ยสามารถขยับขับเคลื่อนช่วยกันป้องกันแล้วก็ลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ครับ
0: ค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอคะยังมีเวลาเหลือประมาณ2นาทีการใช้สื่อในทุกวันนี้การที่เขาเห็นเข้าไปในโซเชียลมีเดียเห็นเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันทำอาจจะทำให้เขาหมกมุ่นแล้วก็คิดว่าทำแล้วมันสามารถทำได้เป็นทางออกของตนเองได้การใช้สื่อทุกวันนี้ควรดูแลอย่างไรที่เข้มข้นขึ้นหรือไม่อย่างไรคะ
1: ยังมีความจำเป็นที่คุณพ่อแม่ทุกคนยังจะต้องใกล้ชิดน้องๆอยู่นะครับในการจะดูว่าน้องเนี่ยเขาได้อ่านสื่อได้ดูสื่ออะไรบ้างนะครับการพูดคุยกติกาในครอบครัวว่าพ่อแม่อาจจะมีสิทธินะในการที่จะมาคุยกับลูกถามลูกแล้วก็ดูกับสื่อกับลูกร่วมกันแต่ในปัจจุบันเราทราบว่าแต่ละคนก็แยกย้ายไปคนละทางพ่อแม่ถือโทรศัพท์ลูกถือแท็บเล็ตนะครับหรืออยู่ในคอมห้องตัวเองเนี่ยมันก็ถ้าเราสามารถใช้เวลาร่วมกันแล้วก็พูดคุยในสิ่งที่ลูกดูได้รวมถึงเด็กๆเนี่ยที่กำลังดูข่าวนี้อยู่พ่อแม่ที่ดูข่าวนี้อยู่สามารถใช้โอกาสเนี้ยในการหยิบมาพูดคุยกับลูกๆว่าถ้าลูกอยู่ในเหตุการณ์นี้ลูกจะทำยังไงได้บ้างหนีซ่อนสู้ลูกรู้จักไหม แล้วก็ถ้าเกิดลูกเห็นเหตุการณ์ลูกมีความรู้สึกอย่างไรลูกจะทำอย่างไรบ้างในเหตุการณ์นะครับสิ่งนี้หยิบมาพูดคุยกันมาปรึกษาหารือกันในครอบครัวครับแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าถ้าลูกมีความรู้สึกแบบนี้ในอนาคตก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาแต่ช่วยกันมาหาทางออกหรือพาไปพบผู้เชี่ยวชาญหรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323หรือเข้าไปหาข้อมูลสุขภาพจิตเพิ่มเติมได้ที่ www.สุขภาพจิต.com หรือถ้าเกิดไม่แน่ใจจริงๆพาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่หน่วยบริการด้านสุขภาพเนี่ยทั่วประเทศครับ
0: ค่ะ1323เป็นสายที่เปิด24ชั่วโมงไหมคะคุณหมอคะ
1: โทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับ1323นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากหาข้อมูลเองก็ www.สุขภาพจิต.com ครับอันนี้ก็เข้าไปเป็นบริการใหม่ของกรมสุขภาพจิตครับ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณหมอและทีม MCAT และทีมของกรมสุขภาพจิตรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสสจ.นี้จับมือกันดูแลเยียวยาลงพื้นที่คงได้ติดตามเรื่องราวของการดูแลเยียวยาและช่วงนี้ที่ต้องทำเข้มข้นและทราบว่าต้องทำยาวนานไปอาจจะเป็นปีเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ระยะยาวจะสิ้นสุดที่12เดือนครับ
0: อ๋อค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: กับการทำงาน
1: นิดนึงครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านเสียสวัสดีครับ
0: ค่ะนี่คือดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์นะคะโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลเข้มข้นมาตั้งแต่ต้นนะคะที่เราได้ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคมแล้วก็ทราบว่าทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีก็ทำงานอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้เพื่อที่จะทำให้การดูแลใจของครอบครัวผู้สูญเสียของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2คือครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่วิ่งหนีเห็นเหตุการณ์เผชิญเหตุวิ่งไปด้วยกันหวาดกลัว นะคะนี่คือกลุ่มที่2กลุ่มที่3คือบุคลากรในสถานศึกษาหรือผู้คนรอบข้างที่ไม่ได้เจอโดยตรงแต่ได้ทราบแต่มีผลกระทบทางอ้อมนะคะและกลุ่มที่4ก็คือประชาชนผู้รับข่าวสารและโดยเฉพาะยิ่งสื่อมวลชนที่คุณหมอได้เน้นย้ำเมื่อสักครู่ในการเผยแพร่ข่าวสารออกไปต้องระมัดระวังไม่ใช่ประชาชนอยากรู้ต้องดูว่าประชาชนกลุ่มไหนอยากรู้จริงหรือเปล่าและรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นความอ่อนไหวความเปราะบางภูมิต้านทานและบริบทแวดล้อมแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะคะตอนนี้ดร.นิตินันท์กลับมาแล้วค่ะเราติดตามวิเคราะห์เจาะลึกแล้วข่าวกีฬาวันนี้ก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
2: ข่าวกีฬามีผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาครับลิเวอร์พูลนำโมโนโก2ประตูต่อ0แต่สุดท้ายโดนแซงแพ้ไป0ประตูต่อ3คาบ้านครับสะดุด2นัดติดกันก่อนปิดท้ายพรีซีซั่นพบโคโมสัปดาห์หน้านะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรชื่นชมผลงานวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังจากเอาชนะเวียดนามไป3ต่อ0เซตครับคว้าแชมป์ CV Cup 2026เลข2แบบไร้พ่าย 100% ครับเป็นสมัยที่10รับเงินอัดฉีดไป 500,000 บาทครับกลับบ้านทีมชุดนี้ก็มีความสมดุลและทัศนคติยอดเยี่ยมจากการกลับมาของบุ๋มบิ๋มก่อนประกาศบอกว่าไม่มีเวลาพักแล้วเตรียมที่จะลุยต่อทันทีเพื่อเป้าหมายพวงมาลัยแชมป์ศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนต่อไปนะครับส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักครับพลอยณัชชาแก้วน้อยจอมพลังสาวไทยรวมพลังฮึดสู้ผงาดคว้า2เหรียญทองและก็1เหรียญทองแดงในรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมศึกยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์อุซเบกิสถานพร้อมกับทำให้ยอดรวมของตอนนี้ได้4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงสำหรับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ปิดท้ายที
0: ่ค่ะ
2: แบดมินตันครับสองพี่น้องตระกูลเอี่ยมสะอาดอันนานันทการและก็มูนาเบญจภาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในการคัมแบ็กกลับมาแต่แพ้ครับแพ้หลัวยี่กับหวังติงจีจากจีนไปอย่างสูสี 1-2 เกมครับ
0: ค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลนัดสุดท้ายเมื่อคืนนี้ไทยเจอทีมใดนะคะเวียดนามใช่ไหมคะ
2: เวียดนามครับ
0: ชนะไป3เซตรวดนะคะก็ถือว่าใช่3ต่อศูนย์เซต3เซตรวดนะคะวันนี้ถามคุณผู้ฟังค่ะมีของรางวัลมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาเป็นอะไรคะ
2: เป็นหนังสือครับชื่อว่า Possible มันเป็นไปได้ครับเป็นหนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทุกมิติของชีวิตตั้งแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวไปจนถึงความร่วมมือระดับสากลครับโดยผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่มักติดกับดักการมองว่าความขัดแย้งคือการแพ้ชนะหรือการประนีประนอมที่ต้องสูญเสียประโยชน์ครับเขียนโดยวิลเลียมอูรีแปลโดยโชลิตเลาหะอุดมพันธ์ครับ possible มันเป็นไปได้1เล่มครับ
0: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามานะคะว่าคู่แข่งของทีมชาติไทยในวอลเลย์บอลที่แข่งกันเมื่อคืนนี้คือทีมใดที่เราชนะ3เซตรวดพิมพ์ชื่อทีมนั้นเข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันและดร.นิตินันท์
2: ดีด้วยนะครับ
0: มีผู้โชคดีไม่ทันแล้วค่ะต้องประกาศพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะเวลาหมดแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้พบกันวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เป็นคุณโอชาสุนทรและคุณลลดาธรรมวัฒนาเป็นผู้ดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือตำรวจเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและผู้ปกครองกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสม
5: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุข้อตกลงช่องแคบฮอร์มุซระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแต่สหรัฐต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้ง